0: ประจำบ้าน
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กทม.ประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยหนองจอกสวนหลวงคันนายาวเปิดทางหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่อย่างเต็มระบบและศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.เตือนพื้นที่น้ำท่วมขังสูงหลายจุดรถเล็กห้ามผ่านคุณติตรีสายสว่างรายงานครับ
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่เขตหนองจอกสวนหลวงและเขตคันนายาวเพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ประกาศดังกล่าวนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยในพื้นที่และส่งผลให้การสัญจรการเข้าถึงเป็นไปด้วยความยากลำบากและมีผลกระทบต่อสาธารณชนจึงกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยพื้นที่ประกาศครอบคลุมใน3เขต13แขวงทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยหากพื้นที่อื่นที่เท่าหลักเกณฑ์การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจะดำเนินการต่อไปขณะที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนพื้นที่น้ำท่วมขังหลายจุดรถเล็กห้ามผ่านเนื่องจากมีปริมาณน้ำสูงอาทิบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตหน้าเขตจตุจักร5แยกลาดพร้าวแยกพงเพชรและอีกหลายพื้นที่โดยขอความร่วมมือประชาชนให้งดเดินทางเพื่อป้องกันเหตุและภัยอันตรายที่อาจจะเกิดจากน้ำท่วมส่วนสถานการณ์ในจุดอื่นเช่นบริเวณแยกเอกมัยเหนือมีรายงานรถยนต์จอดเสียหลายคันเนื่องจากน้ำท่วมขังสูงเกินครึ่งคันรถทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ติดตามผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณเบนจพรปานปิ่นครับ
6: ฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกฤดูกาล 2026-2027เกมในลีก A กลุ่ม1นัดแรกเมื่อคืนที่ผ่านมาอิตาลีเปิดบ้านแพ้เบลเยียม 0-2และฝรั่งเศสภายใต้การประเดิมคุมทีมของกุนซือซินาดินซีดานคว้า3แต้มได้สำเร็จหลังบุกชนะตุรกีที่เหลือ10คนไป1-0โดยได้ประตูชัยจากคิเลียนเอ็มบัปเป้ในนาทีที่54ด้านบิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยหลังคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 9.90 วินาทีและนับเป็นเหรียญทอง100เมตรครั้งแรกของไทยในรอบ48ปีได้เผยว่ารู้สึกดีใจและทำได้เกินฝันไปมากซึ่งเป้าหมายต่อไปจะทำลายสถิติในระยะ200เมตรส่วนโปรแกรมตามเชียร์นักกีฬาไทยวันนี้ในเวลา 7:30 นาทีกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าบุคคลรอบคัดเลือกรอบ2จากนั้นเวลา 8:30 นาทีแบดมินตันหญิงเดี่ยวรอบ2เมรัชนกอินทนนท์พบกับคิมจินฮายางจากเกาหลีเหนือส่วนเวลา 9:30 นาทีวิ่ง200เมตรชายรอบคัดเลือกขณะที่บ่ายโมงตรงฟุตบอลชายรอบก่อนรองชนะเลิศไทยพบจีนและเวลา 15:00 นวีรพลวิชุมานักกีฬายกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมชายจะลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: โอบกอดตัวเองในทุกเช้าวันใหม่เพื่อสร้างกำลังใจและเพิ่มพลังให้ตัวคุณทำให้คุณเป็นคนใหม่ได้ในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
4: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นธิรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันเช้าวันนี้เช้าวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569ครับ
2: หลายพื้นที่ฉ่ำฟ้าฉ่ำฝนนะครับน้ำก็ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยสำหรับปีนี้นะครับหลายคนก็อาจจะไม่ค่อยสบายใจนะครับ
1: ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับที่มีการประกาศแจ้งเตือนกันมา 4-5 วันแล้วนะครับเห็นว่าฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยนะครับ 2-3 วันที่ผ่านมานี้นี่โอ้โหเรียกว่าช่ำเช้ายันค่ำเลยนะฮะแม้ในขณะที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่นี้ก็ยังโปรยปรายลงมาเลยนะฮะ
2: ใช่ครับหลายคนก็อาจจะต้องมีการวางแผนในเรื่องของการเดินทางกันนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะจุดกลับรถต่างๆในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะฮะก็ดูสักนิดหนึ่งนะครับใต้สะพานอาจจะมีน้ำล้นขึ้นมานะครับ
1: ครับจุดที่ต้องระมัดระวังก็บริเวณสะพานนี่แหละนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าน้ำท่วมและมองไม่เห็นคอสะพานไม่เห็นระดับของสะพานเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้คิดว่าเป็นพื้นที่ที่เสมอเรียบราบเหมือนกันหมดนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยได้เดินทางบริเวณนั้นเนี่ยนะครับก็ส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้มีเรื่องเศร้านะครับอย่างที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี่เองนะฮะ
2: ครับตามภาพข่าวที่เราเห็นเป็นคลิปวิดีโอนะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถจักรยานยนต์นะฮะ
1: ครับ
2: บางทีออกถนนมานี่ก็จมลงไปง่ายๆได้เหมือนกันนะครับ
1: ครับก็คอยติดตามฟังข้อมูลข่าวสารนะครับท่านไหนที่มีโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนี่นะครับประหยัดแบตได้ก็ดี
2: ครับ
1: ครับเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนนะครับจากส่วนราชการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่กำลังประสบอุทกภัยเนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งก็จะแจ้งเตือนผ่านเซลล์บล็อกแคสต์ใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยครับแต่มันจะสั่นตึงๆๆนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: ส่งเสียงให้เราได้ยินกันนะครับก็แสดงว่าเขาแจ้งเตือนมาแล้วล่ะก็มาดูข้อความที่เขาส่งมาหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับ
1: ครับอย่างเช่นที่จังหวัดสระแก้วนะครับก็มีการแจ้งเตือนเนื่องจากมีการเพิ่มการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทิงทำให้ระดับน้ำคลองพระสะทิงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับอำเภอวังน้ำเย็นอำเภอเขาชะกันอำเภอเมืองสระแก้วนะครับให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถทันทีเลยนะครับนี่แจ้งเมื่อวานนี้นะครับ
2: ครับส่วนที่ฉะเชิงเทราก็มีการแจ้งเตือนนะครับโดยเฉพาะในอำเภอท่าตะเกียบอำเภอสนามชัยเขตอำเภอพนมสารคามอำเภอแปลงยาวอำเภอราชสารอำเภอบางคล้านะครับ
1: ครับ
2: อันนี้ก็ต้องระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเขาก็ให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับเตรียมความพร้อมไว้ก่อน
1: ครับแล้วก็ที่เมืองชัยนาทโอ้ฝนตกหนักเหมือนกันนะครับที่อำเภอเมืองนะครับตำบลในเมืองตำบลบ้านกล้วยตำบลเขาท่าพระตำบลชัยนาทตำบลท่าชัยเนี่ยนะครับแล้วก็ที่อำเภอสัพยานะครับก็มีตำบลสัพยาตำบลหาดอาสาตำบลโพนางดำตกตำบลโพนางดำออกนะครับ ก็ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังแล้วก็ให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้นะ
2: ครับก็แสดงว่าอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนั้นก็โดนไปหลายตำบลเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
2: ที่พระนครศรีอยุธยาครับคุณสุธีฮะ
1: ครับ
2: ที่ได้ติดตามฟังข่าวเนี่ยนะครับ6อำเภอนะซ
1: ึ่
2: งก็โดนเป็นประจำอย่างเช่นบางบานเนี่ยนะฮะ
1: ครับผักไข่เนี่ย
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ก็ถือว่าเป็นเขตรับน้ำประจำทุกปีแต่ว่าปีนี้ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหรู้สึกว่าจะมาเร็วแล้วก็มาเยอะนะครับทำให้ชาวบ้านก็ต้องมีการอพยพไปอยู่ที่อื่นนะครับแล้วก็กว่าที่จะกลับเข้าสู่บ้านเรือนได้เนี่ยก็ต้องขั้นต่ำกว่า1เดือนแล้วครับ
1: ครับคือครั้งก่อนๆที่มีน้ำท่วมก็จะมาจากทางภาคเหนือใช่ไหมครับเรียกว่าน้ำเหนือเนี่ยนะครับค่อยๆมาค่อยๆมาก็ยังมีเวลาในการที่จะได้เตรียมตัวเตรียมการบ้างแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยฝนกระหน่ำนะฝนตกแบบต่อเนื่องยาวนานจนผู้เชี่ยวชาญบางท่านถึงออกปากบอกเลยเนี่ยนะครับว่าโอ้ตั้งแต่พยากรณ์เรื่องดินฟ้าอากาศอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเพิ่งมาเจอปีนี้ที่แปลก
2: ครับ
1: เป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็ยากที่จะเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือจะเป็นยังไงต่อไปนะนี่คือความแปรปรวนของธรรมชาติก็ว่าได้นะ
2: ครับซึ่งถ้าหากว่าสังเกตดูเวลาเทเข้าไปในพื้นที่ไหนเนี่ยนะฮะก็ส่วนใหญ่จะเน้นพื้นที่นั้นแล้วก็เททิ้งเยอะๆนะครับ
1: ครับ
2: หลายคนก็บอกว่าแหมไม่เคยเจอเลยอยู่มาหลายสิบปีนะครับบางพื้นที่นะครับ
1: ครับ
2: มาเจอก็รุ่นนี้แหละนะฮะเพิ่งเคยเจอกัน
1: ครับก็เป็นช่วงห้องเวลาที่พี่ๆน้องๆทหารนะครับโดยเฉพาะสังกัดกองทัพบกเนี่ยนะครับที่ได้มีการซักซ้อมเตรียมการรับมือในการบรรเทาสาธารณภัยนะครับกำลังพลและยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยพร้อมเสมอนะครับเรียกว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสเดินหน้าบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนที่ตกหนักแล้วก็น้ำท่วมหลายพื้นที่ทั่วประเทศครับ
2: ครับถ้าหากว่าเป็นเขตนนทบุรีเนี่ยนะครับใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยก็มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกนะฮะโดยกองพันฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่5กรมการฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1นะครับก็ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะฮะโดยเฉพาะในเขตถนนแจ้งวัฒนะนะฮะหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องทำให้น้ำท่วมขังบนพื้นผิวจราจรโอ้สูงเหมือนกันนะคุณสุธี10ถึง30เซนติเมตรนะ
1: ครับโอ้ก็รถเล็กนี่ลำบากเลยนะฮะ
2: ลำบากนิดหน่อยนะฮะ
1: ครับก็มีพี่ๆน้องๆทหารเนี่ยนะครับไปช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในการเคลื่อนย้ายรถที่เสียนะครับเพื่อเข้าสู่พื้นที่ที่ปลอดภัยส่วนจังหวัดใกล้เคียงกับนนทบุรีนะครับก็คือจังหวัดปทุมธานีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกโดยศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่1ก็จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนระดับอำเภอนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในอำเภอหนองเสือหลังฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็พบจุดน้ำท่วมขังโดยเฉพาะตำบลศาลาครุแล้วก็ตำบลหนองสามวังพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมสร้างแนวคันดินริมคลอง13ตำบลศาลาครุเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นครับ
2: ครับในส่วนของจังหวัดชลบุรีครับก็มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่14เขาก็จัดกำลังพลลงพื้นที่ตำบลเสม็ดและตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับก็ช่วยกันขนกระสอบทรายเสริมแนวป้องกันไม่ให้น้ำเข้าบ้านเรือนประชาชนนะฮะแล้วขณะที่กองพันทหารราบที่2กรมฐานราบที่902รักษาพระองค์ก็จัดกำลังพลชุดเผชิญเหตุบรรเทาสาธารณภัยไปช่วยเหลือบ้านที่มีผู้ป่วย อยู่ภายในบ้านนะฮะ
1: ครับ
2: บางคนก็อาจจะติดเตียงนะครับในพื้นที่บ้านหัวแหลมตำบลเสม็ดอำเภอโดยการนำกระสอบทรายจัดทำเป็นแนวป้องกันน้ำแล้วก็ให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงนะครับ
1: ส่วนที่จังหวัดลพบุรีครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1ก็ได้จัด กำลังพลและยานพาหนะร่วมกับเทศบาลตำบลป่าตาลแพทย์ประจำตำบลแล้วก็ผู้นำชุมชนครับลงพื้นที่ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีช่วยขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงพร้อมช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็เร่งดำเนินการกรอกกระสอบทรายเป็นแนวกั้นน้ำขณะที่กองพันนักเรียนโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษก็จัดกำลังพลร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลากรอกกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าพื้นที่ของหมู่บ้านครับ
2: ครับขณะที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์เขาก็จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนบริเวณตลาดเก่าร้อยปีอำเภอกบินบุรีนะครับหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ระดับน้ำนั้นเริ่มที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับขณะที่อำเภอกบินบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอประจันตคามก็ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าระดับน้ำก็มีการเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนนอกจากนี้ก็ร่วมกับผู้นำชุมชนลงพื้นที่บ้านดงชัยบ้านดงชัยมันนะครับตำบลประจันตคามอำเภอประจันตคามช่วยกันยกสิ่งของอะไรต่างๆขึ้นสู่ที่สูงด้วยนะครับ
1: นะครับก็หลายพื้นที่ด้วยกันนะครับเห็นที่ตำบลบ้านทามอำเภอศรีมหาโพธิ์ด้วยนะครับ
2: ครับ
1: ก็ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็จัดกำลังพลช่วยขนย้ายสิ่งของให้กับพี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในทันท่วงทีจังหวัดใกล้เคียงก็มีจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ก็ลงพื้นที่อำเภอวัฒนานครอำเภอโคกสูงแล้วก็อำเภออรัญญประเทศนะครับในการช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็จัดเรือสนับสนุนการขนย้ายพร้อมทั้งการกรอกกระสอบทรายขุดลอกร่องระบายน้ำแล้วก็ช่วยเหลือผู้ติดเตียงนะครับแล้วก็ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ครับ
2: ครับทางภาคอีสานนะฮะก็ประสบภัยเช่นกันนะครับ
1: ครับ
2: ที่บุรีรัมย์ใช่ไหมครับ
1: บุรีรัมย์สุรินทร์นี่หนักเลยนะครับทั้งบุรีรัมย์ทั้งสุรินทร์เนี่ย
2: มาเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: นะฮะตรงบุรีรัมย์เนี่ยนะครับก็มีกองพันฐานราบที่4กรมฐานราบที่23นะคอยดูแลอยู่นะครับก็มีการจัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนในตำบลหนองไซอำเภอนางรองร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ก็มีการวางแนวกระสอบทรายในพื้นที่ชุมชนเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับ
1: ครับเนี่ยนะฮะก็มีพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่อำเภอพนมดงรักนะฮะโอ้ปีที่แล้วก็อ่วมจากสถานการณ์เรื่องชายแดนไทยกัมพูชานะครับมาปีนี้ก็มาเจอเรื่องของอุทกภัยเข้าไปอีกนะครับถนนหลายสายนี่ก็ตัดขาดโดยเฉพาะที่เชื่อมกับอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะหลายท่านเองก็คงจะเห็นภาพข่าวเมื่อวานนี้แล้วนะครับ
2: นี่นะครับก็เอาใจช่วยนะครับ
1: ครับกองทัพภาคที่2พร้อม24ชั่วโมงนะครับในการยกระดับรับมือน้ำท่วมเฝ้าระวังแน่นหนาเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคือสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อวานนี้นะครับพันเอกอามยศสุนทรรองเสนาธิการกองทัพภาคที่2ก็ได้ประชุมเข้มเลยนะครับติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมกับบูรณาการกำลังพลปฏิบัติภารกิจควบคู่ทั้งการป้องกันชายแดนแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
2: ครับก็ช่วยกันอย่างไม่ลดละนะครับประชาชนประสบภัยนะฮะทหารก็พร้อมเข้าช่วยเต็มกำลังเสมอนะครับ
1: ครับก็ถ้าน้ำยังไม่ลดพี่น้องทหารก็ยังไม่หยุดนะครับก็ยังจะดูแลอยู่โดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ตำบลหนองไซอำเภอนางรองก็มีกำลังพลจิตอาสาจากกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ลงพื้นที่ผนึกกำลังร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ระดมเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนครับ
2: ครับก็การช่วยเหลือครั้งนี้นะครับก็เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกนะครับที่เน้นย้ำเป็นพิเศษให้หน่วยทหารในพื้นที่พร้อมเป็น

0: ของเพื่อนพึ่งพาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะที่เข้าไปลุยน้ำเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหแบบทำงานกันอย่างเต็มที่ทีเดียวครับคุณสุธีฮะกระแสน้ำนั้นเชี่ยวมากนะครับ
1: โอ
0: ใน
1: ้โห
0: เขตสระแก
1: ใช
0: ้ว
1: ่
0: นะ
1: คร
0: ค
1: ั
0: ร
1: บ
0: ับ
1: ใช่ครับมาดูในส่วนของกรมชลประทานนะครับท่านอธิบดีกรมชลประทานเองก็ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตบูรณาการท้องถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำสู่เจ้าพระยาหลังสถานการณ์น้ำจังหวัดปทุมธานียังคงต้องติดตามแล้วก็บริหารจัดการอย่างใกล้ชิดครับ
0: ครับโดยท่านอธิบดีกรมชลประทานนะครับนายวิทยาแก้วมีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ไปดูในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่11นะครับซึ่งก็มีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนายสิทธิพรพฤทธิพิบูลธรรมนะครับผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่11พร้อมคณะผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับรวมกันบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำให้ฟังนะครับ
1: จากนั้นก็ได้ลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีซึ่งก็เป็นจุดสำคัญในการเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับโดยกรมชลประทานก็ได้วางระบบการบริหารจัดการแล้วก็เร่งระบายน้ำจากทางตอนบนแล้วก็ฝนในพื้นที่นะครับผ่านโครงการหรือว่าโครงข่ายชลประทานอย่างเป็นระบบนะครับใช้ประโยชน์จากประตูระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ตอนบนแล้วก็ตอนล่างลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและออกสู่ทะเลอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องครับ
0: ครับทางนี้ก็มีการบริหารจัดการผ่านจุดระบายน้ำสำคัญอาทิประตูระบายน้ำคลองลัดโพนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลนะครับรวมไปถึงสถานีสูบน้ำบริเวณชายทะเลอาทิสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิสถานีสูบน้ำชนหารพิจิตรนะครับแล้วก็สถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์เป็นต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำลงสู่ทะเลครับ
1: ซึ่งการบริหารจัดการดังกล่าวนี้นะครับก็ดำเนินการควบคู่กับการติดตามระดับน้ำและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำแต่ละแห่งเนี่ยให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับโดยมุ่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำของระบบโดยรวมแล้วก็ลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจครับ
0: ครับสำหรับการเร่งระบายน้ำในพื้นที่คลองรังสิตประยูรศักดิ์กรมชลประทานก็ได้มีการบริหารจัดการน้ำฝนที่ตกในพื้นที่นะครับผ่านระบบคลองและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมโยงกันเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยน้ำจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์สามารถที่จะระบายออกได้ทั้งทางแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำนครนายกครับ
1: ส่วนการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็ได้ใช้ประตูระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตเป็นจุดสำคัญนะครับในการเร่งระบายน้ำขณะที่อีกเส้นทางหนึ่งนะครับจะระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำสาวภาผ่องศรีคลอง6วาสายล่างแล้วก็ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำสมบูรณ์ลงสู่แม่น้ำนครนายกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำแล้วก็ช่วยควบคุมระดับน้ำในระบบคลองรังสิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ครับ
0: ครับซึ่งก็จะสังเกตเห็นได้ว่าทางกรมชลประทานนะครับก็ได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปในทางในทิศทางเดียวกันนะครับทั้งการติดตามสถานการณ์น้ำการระบายน้ำและก็การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและก็กำลังเจ้าหน้าที่ก็มุ่งในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนะครับ
1: ครับจากเรื่องน้ำนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็คงจะได้เห็นข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติในเรื่อง Alice in Wonderful นะครับเนี่ยนะฮะก็เป็นการแสดงจากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนนะครับ
0: ครับ
1: โดยคณะวิงโชว์โปรดักชันก็ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ก็เป็นการแสดงใน โครงการเพื่อเยาวชนนะครับในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาช

0: าติกรุงเทพครั้งที่28ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครครับ
1: ครับก็ที่ศูนย์วัฒนธรรมนะครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็พระราชทานโอกาสให้นางนินทิราโสพลพนิชนะครับภริยากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับถวายสุจิบัตินะครับ
0: ซึ่งก็หลังจากที่จบการแสดงแล้วนะครับก็ได้พระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญแล้วก็เป็นกำลังใจแก่ผู้แทนนักแสดงตามลำดับนะสมควรกับเวลาแล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับโดยมีนักเรียนแล้วก็ผู้แทนนักแสดงเฝ้าส่งเสด็จบริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งของหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเยาวชนไทยได้สัมผัสถึงโลกของศิลปะการแสดงและดนตรีรวมทั้งการปลูกฝังความเข้าใจและชื่นชมในงานศิลปะนะครับ
0: ครับแม่พูดถึงเยาวชนแล้วก็ต้องพูดถึงน้องเนเน่สักหน่อยสิฮะว่าในชั่วโมงนี้เนี่ยนะครับทั่วประเทศรวมไปถึงทั่วโลกก็ว่าได้นะครับที่รู้จักชื่อของเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวรัติการอำลอยสาวไทยอายุเพียง16ปีนะครับที่ได้แชมป์จากเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์เนี่ยนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมานะคร
1: ับ ใช่ครับโดยเฉพาะรอบแสดงสดนะครับSeven Nation Army
0: ครับ
1: จริงๆแล้วเพลงนี้คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักมากแต่ว่าถ้าหากว่าไปในแวดวงของการแข่งขันรายการสำคัญสำคัญที่อเมริกานะครับเขาจะใช้เพลงนี้ในการปลุกพลังของนักกีฬาขึ้นมานะ
0: โอ้
1: ก็คือจะได้ใจนักกีฬาไปด้วยนะครับ
0: ครับพูดถึงนักกีฬาแล้วก็พูดถึงน้องบิลซะหน่อยดิฮะเทพบิล
1: เทพบิลภูริพลบุญสอนนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ก็สร้างปรากฏการณ์นะก็คือตอนนี้
0: สถิติเลยนะครับในเอเชียเลยนะ
1: เอเชียเนาะ
0: ครับ 9.90 วินาทีใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: คนไทยรอเหรียญทองนี้เนี่ยนะครับหรือสถิตินี้เนี่ยมาเขาว่าเท่าไหร่นะ48ปีเลยแหละ
1: ใช่ครับโ
0: อ
1: ้เรารอกันมานานมากเลยนะ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ครับ
1: คือบิลภูริพลเนี่ยนะครับในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้วิ่ง2วัน3รอบรอบแรกเนี่ยนะ 9.95 วินาทีนะครับ
0: ครับ
1: รอบที่2 9.91 รอบที่3ตอนที่ชิงเหรียญทองเนี่ยนะครับ 9.90 ครับ
0: ครับโอ้โห
1: ถือว่าทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยนะครับ
0: ครับรอมายาวนานนะครับในอดีตก็เคยมีแต่ว่ายังไม่ถึงนะฮะ
1: ครับ
0: ยังไม่ถึงขนาดนี้นี่ก็ถือว่าเฝ้ารอคอยมาเนิ่นนานนะครับแล้วก็ทำได้สำเร็จก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนนะฮะที่สนใจในด้านกีฬาเนี่ยนะครับ
1: ครับใช่เลยครับพูดถึงเหรียญทองกีฬาในการวิ่ง100เมตรชายเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: น้องบิวก็น่าจะเป็นคนที่3นะครับ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: ไทยทิพย์

0: สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
1: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
2: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยได้ผลอย่างที่เห็นนี่แหละอย่างที่พามาดู
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไม่สิวใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
0: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
1: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่หมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
2: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: ไม่ต้องเขียวดีจ้ะ

0: ุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งกระสอบสีเขียว
1: น้องมารวยทีวี
2: ใช่จริงๆ
3: นะขอบคุณนะแม่
4: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
5: 0812901691 0812901691
6: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวง

0: สุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
1: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
2: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
3: ความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับในช่วงของเพลงดังฟังสบายฟังสบายสบายจริงๆฝนตกอากาศเย็นชุ่มฉ่ำแสนจะสุขโขสโมสรเนาะสบายเหลือเกินใครจะมาสบายเท่าใช่ไหมล่ะตอนนี้มันเป็นฤดูการฝนฟ้าตกเล่นเอาเซ็ตหลายจังหวัดหลายตำบลหลายอำเภอแย่กันตามๆกันเนี่ยไม่ใช่ปัญหาครับฝนมาเดี๋ยวน้ำมันก็ไปรอการระบายสักคู่หนึ่งส่วนปุ๋ยก็ยังสั่งได้กันเหมือนเดิมนะครับพี่น้องที่ถูกน้ำท่วมนายังไม่ได้ทำยังไม่ใช่ปัญหาแต่คนที่ทำแล้วสิคนที่ทำแล้วเนี่ยจะได้เกี่ยวอยู่แล้วปะโถแม่เอารีบลงหน่อยไม่ว่าจะเป็นชัยนาทเป็นอุทัยธานีนะส่งกำลังใจให้ทักทายคุณผู้ฟังที่วสป .711 ครับแล้วก็เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีรวมไปถึงจอส .1 AM 657ด้วยฝากด้วยนะจ๊ะรายการ

ตภัณฑ์เสิร์ฟอาหารโปรมิสออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณ

0: ามเลขสารระบบอาหาร161-067-65-5-02-11
1: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-16

นี่ยก็ให้กินก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะกลางคืนจะนอนหิวนู่นหิวนี่อดใจไว้อย่าเพิ่งกินพรุ่งนี้เช้าค่อยกินนะกินโปรมิกออยล์ก่อนบำรุงฟื้นฟูไตนะถ้ามันหิวจัดก็นี่ไงโกโก้ลุงช้างชงเดินเลย2กล่อง500บาทได้กินได้เดือนนึงแหละเอาจริงๆสู้เป็นโกโก้ที่มีผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายการค้าแล้วก็ได้รับเครื่องหมายฮาลาลดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นนะสดชื่นเหมือนดื่มกาแฟลุงช้างเลยนะโกโก้กินก่อนนอนไม่ต้องไปกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรแต่แม่อะไรแล้วสบายใจกว่าเนาะบางคนบอกโอ้กินแล้วหลับดีอิ่มอร่อยอร่อยเลิศโกโก้นะครับถ้ามันอดไม่ได้นะอดได้อดเลยครับเพราะว่าเรากินอาหารมากๆโดยเฉพาะความเค็มเนี่ยมันจะทำให้เขาเรียกว่าไตมันทำงานหนัก

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยเนาะสวัสดีครับหน้า Facebook ไลฟ์เข้ามาทักทายกันนี่ครับพี่บ่าวจวบไทยทักษิณเนี่ยนะแล้วก็ตายอินสอนนักจัดรายการชื่อดังจากชลบุรีเข้ามาทักทายกันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเปิดกรุเพลงใหม่นี่ไม่เรียกกรุนะเปิดซิงเพลงใหม่ชั่วโมงนี้เป็นเพลงฟังเพลงเก่าเล่าความหลังไปก่อนนะครับประมาณอีกสักเพลงหนึ่งได้เนาะนะครับพอเดี๋ยว2 ทุ่มที่จอสอ1เนี่ยเราจะเริ่ม2 ทุ่มครึ่งถึง3 ทุ่มนะสัปดาห์หน้าไม่ใช่วันนี้สัปดาห์หน้า2 ทุ่มครึ่งถึง3 ทุ่มจะเป็นช่วงเพลงเก่าหน่อย3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยเป็นพวกเราล้วนๆเลยใครมีเพลงอะไรใหม่มาแกะมาได้เลยเนี่ยอย่าลืมนะครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จรับประทานทันทีเลยนะสำหรับยาย่าบิง2 เม็ดนะครับท้องว่างๆเนี่ยกินเลยขอบอก081-290-1691เราจะส่งท้ายกับวง3 โทนนะน้ำตาฟ้าครับขอบคุณสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับขอบคุณไทยแคลพัทที่ดูแลรายการเราด้วยนี่ครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ

0: 20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
8: นะขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา8นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
7: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
7: ๆสอบถามโทร1153
8: เติมที่เพื่อรถ
9: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไป

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างครับ
4: นายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐรวมลั่นระฆังเปิดการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเชื่อมตลาดทุนไทยสหรัฐเปิดประตูธุรกิจไทยสู่ตลาดทุนโลกรวมทั้งเยือนญี่ปุ่นพบหารือทีมไทยแลนด์และเดินหน้าผลักดันเศรษฐกิจประเทศไทยรวมทั้งเยือนสหราชอาณาจักรกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือตักเตือนกองประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา2026หลังนำภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณซึ่งเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของไทยที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกไปตัดลายน้ำออกและนำไปใช้โปรโมทแอบอ้างเป็นวัฒนธรรมของตนเองสปิดาจี้แก้ไขข้อมูลบิดเบือนอัยการสูงสุดเซ็นสั่งฟ้อง4ผู้ต้องหาคดีเครือข่ายแอร์มีนาคดีขนเฮโรอีนข้ามชาติครม.ไฟเขียวต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมดูแลกลุ่มเปราะบางพยุงกำลังซื้อเริ่ม1ตุลาคมนี้รัฐร่วมจ่าย60-40สูงสุด200บาทต่อวัน100บาทต่อคนตลอดโครงการปรับพรรคกล้าทำพ้นวิปฝ่ายค้านหลังสวนมติเห็นชอบประบองงบปี70และไม่ร่วมยื่นยติซักฟอกด้านโฆษกพรรคกล้าทำย้ำจุดยืนยึดผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักยันส.ส.ยังทำหน้าที่แทนประชาชนกรมอุตุเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผล 25-27 กันยายนนี้หลายจังหวัดอ่วมน้ำท่วมน้ำหลากกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาล่าสุดยังคงไว้ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรับสถานการณ์น้ำฝนน้ำเหนือพร้อมขอทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดพื้นที่ท้ายเขื่อนด้านปภ.ตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์ขณะที่อุทยานแห่งชาติหลายแห่งปิดทำการชั่วคราวหลังน้ำหลากเพื่อความปลอดภัยขณะที่กทม.อ่วมฝนถล่มกรุงต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนกทม.ประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย3เขต13แขวงหลังจากน้ำท่วมสูงเปิดทางหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนเต็มระบบพร้อมเปิดศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตแอมไซยาไนด์คดีที่8จากทั้งหมด15คดีกรณีลวงจุ๋มจันทรรัตน์วางยาไซยาไนด์หวังล้างหนี้เงินกู้และศาลสั่งประหารชีวิตโกธรและลูกสมุนยิงดับสจ.โต้งประจีนให้การเป็นประโยชน์เหลือคุกตลอดชีวิตพร้อมให้ชดใช้ 800,000 บาททัพนักกีฬาไทยทำผลงานต่อเนื่องในศึกเอเชียนเกม2026ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดอยู่ลำดับ6คว้าได้7เหรียญทอง6เหรียญเงินและ8เหรียญทองแดงรวม21เหรียญด้านเทพบิลภูริพัฒน์บุญสอนสร้างประวัติศาสตร์ให้วงการกีฬาไทยหลังคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายในเอเชียนเกมพร้อมกับทำลายสถิติเอเชียนเกมและสถิติประเทศไทยที่เจ้าตัวเพิ่งสร้างขึ้นในรอบรองชนะเลิศก่อนหน้านั้นและเนเน่รอยัลหรือแพรรัตติการอำลอยสาวน้อยร็อกสตาร์วัย16ปีจากภูเก็ตคว้าแชมป์รายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ถือเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถทำได้ขณะที่เจ้าตัวเปิดใจมีความสุขมากๆอยากขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและมอบความรักให้ด้านนายกร่วมยินดีลั่นเด็กไทยไม่แพ้ใครในโลกธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีน้อยสะอาดดำเนินรายการพี่เทพธีรเทพพวงเงินเป็นผู้คุมเสียงให้นะคะเช้านี้ก็ตรงกับวันพระวันเสาร์นะคะกราบพระชำระใจกันแต่เช้าเลยนะคะแต่ว่าเดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังในด้านของฟ้าฝนกันอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกหลากหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วก็เลื่อยลงมาก็อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วนะคะก็เมื่อวานนี้ก็ได้รับข่าวมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าประชาชนนะคะที่มีการเตรียมตัวกันอยากจะเดินทางนะคะไปชมในด้านของทางกองทัพเรือก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปนะคะชมในด้านของการซักซ้อมรูปขบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศนะคะโดยก็จะมีการซ้อมย่อยนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมค่ะเพราะว่าเดือนกันยายนนะคะเดือนนี้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดือนตุลาคมก็มีด้วยกัน3ครั้งนะคะวันที่2ตุลาคมวันที่8วันที่15ตุลาคมค่ะส่วนในเรื่องของการซ้อมใหญ่นะคะก็มีครั้งที่1ค่ะวันที่21ตุลาคมส่วนครั้งที่2วันที่28ตุลาคมนะคะโดยเรือพระราชพิธีก็จะเริ่มเคลื่อนขบวนกันที่บริเวณสะพานพระราม8ในช่วงตั้งแต่เวลา15นาฬิกาสิ้นสุดการฝึกซ้อมก็อยู่ที่วัดอรุณราชวรารามนะคะส่วนพื้นที่สาธารณะที่สามารถที่จะรับชมกันได้ก็ที่ฝั่งทนก็อยู่ที่บริเวณสะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ค่ะสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามนะคะแล้วก็ที่ถ้าเป็นฝั่งพระนครแถวใกล้กับทางกองทัพบกนะคะก็สามารถที่จะไปกันได้ที่สวนสันติชัยประการข้างป้อมพระสุเมรุค่ะท่ามหาราชท่าช้างนะคะแล้วก็ส่วนวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินก็จะมีขึ้นกันในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะคะประชาชนก็สามารถที่จะเฝ้ารับเสด็จได้นะคะแล้วก็รับชมในด้านของการซักซ้อมกันได้ตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะก็ตั้งแต่สะพานกรุงธนจนถึงวัดอรุณนะคะก็ทั้งนี้ค่ะขบวนพยุหยาตราทางชลมาศนะคะหากว่าเราย้อนกลับไปดูในหน้าประวัติศาสตร์ก็มีมาตั้งแต่นะคะโบราณเป็นริ้วขบวนของพระราชพิธีที่จัดขึ้นสำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จพระดำเนินไปในการต่างๆนะคะทั้งเป็นการส่วนพระองค์หรือไม่ก็เป็นในด้านของการพิธีนะคะเป็นการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยากรุงธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์จบจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็เรียกว่าความงดงามแล้วก็ขนบธรรมเนียมโบราณที่ชาวไทยนะคะมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษก็สืบทอดปฏิบัติกันมาเรียกว่าเป็นมรดกเป็นภูมิปัญญาจนปัจจุบันนะคะก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีเพียงประเทศเดียวในโลกที่มีพระราชพิธีการเสด็จพระดำเนินทางน้ำของพระมหากษัตริย์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ที่มีความละเอียดอ่อนในพระราชพิธีอย่างมากนะคะชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติต่างเฝ้ารอชมถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมครั้งนี้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งในหน้าประวัติศาสตร์ของไทยค่ะในเรื่องของการสืบสานประเพณีในด้านของการจัดขบวนเรือพระราชพิธีตรงนี้นะคะซึ่งทางกองทัพเรือก็หรือว่าในฐานะเป็นหน่วยงานหลักค่ะก็ในด้านของการซักซ้อมฝึกซ้อมนะคะแล้วก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งก็เขาเรียกว่ามันมีท่าหลายท่าที่มีการฝึกซ้อมกันที่สง่างามนะคะมีความเข้มแข็งด้วยพร้อมกับเขาเรียกว่ามีอีกหนึ่งคนนะคะที่เรียกว่ามีความพร้อมหรือไม่ก็หนึ่งเดียวนะคะก็คือว่าต้นเสียงในด้านของการเหนะคะในการต้อนรับในด้านของเรียกว่าเป็นจังหวะเนี่ยทำให้เกิดความพร้อมเพรียงท่วงท่าในด้านของการพายแต่ละครั้งก็ยังคงเป็นไปตามโบราณราชประเพณีซึ่งก็การพายในขบวนพยุหยาตราทางชลมาศครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีแบบโบราณนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นท่าพายนกบินนะคะพายเรียกว่าเป็นพายพลราบพายผสมหรือไม่ก็เป็นแบบพายธรรมดาก็มีด้วยกันสี่ท่านะคะใครที่ไปชมกันนะคะก็สามารถที่จะเรียกว่าเป็นการเผยแพร่หรือไม่ก็
ลงกันในสื่อโซเชียลกันก็ได้เหมือนกันนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะส่วนเขาบอกว่าคือวันที่21วันที่28ตุลาคมนะคะก็ประชาชนนะคะสามารถที่จะเขาเรียกว่าไปนั่งกันได้นะคะที่ราชนาวีสโมสรลานทัศนาพิลมหอประชุมกองทัพเรือนะคะหรือไม่ก็ที่อาคารราชนาวิกสภานะคะเฉพาะวันซ้อมใหญ่เท่านั้นนะคะที่ใครที่จองบัตรกันไว้นะคะก็อย่าลืมก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่สำคัญแล้วก็มีหนึ่งเดียวด้วยนะคะส่วนในด้านของการจัดตรงนี้นะคะก็มีจำนวนทั้งหมด52ลำด้วยกันแบ่งกันออกเป็นนะคะเรือนี่5ริ้วความยาว 1,200 เมตรค่ะกว้าง90เมตรนะคะแล้วก็ใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีตรงนี้ถึง 2,200 นายด้วยกันในขบวนเรือพระราชพิธีตรงนี้นะคะก็ลองดูนะคะเพราะว่ามีการซักซ้อมหลายครั้งแล้วก็หลายคนก็คงจะได้เห็นกันแล้วว่างดงามแค่ไหนด้วยนะคะทีนี้มาในด้านของทางสำนักพระราชวังนะคะก็แจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงค่ะก็อยู่ในช่วงของระหว่างวันที่15ถึงวันที่19ธันวาคมนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางรัฐบาลนะคะนางสาวสุภมาศรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีตรงนี้นะคะก็ในด้านของการประชุมครั้งนี้บอกว่าคือให้ความสำคัญในด้านของการจัดเตรียมงานในช่วงของ3เดือนสุดท้ายตรงนี้นะคะก็ตั้งแต่ช่วงของเดือนตุลาคมไปจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งที่มีการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนการอำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชนการเตรียมในด้านของการถ่ายทอดสดหรือไม่ก็ศูนย์ถ่ายทอดนะคะวิทยุและก็โทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีตรงนี้ด้วยค่ะเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วก็สมพระเกียรติด้วยคือที่ประชุมก็ได้มีการรับทราบในด้านของกำหนดการพระราชพิธีตามที่ทางสำนักพระราชวังกำหนดมาก็คืออยู่ในช่วงของวันที่15ถึงวันที่19ธันวาคมนะคะโดยวันอังคารที่15ธันวาคมค่ะก็เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันพุธที่16ธันวาคมก็จะมีในด้านของพิธีเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรแล้วก็มีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะส่วนวันพระหัสบดีที่17ธันวาคมจะมีพิธีเก็บแล้วก็เชิญอาทิพระบรมอาทิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลพระบรมอาทิส่วนวันเสาร์ที่19ธันวาคมเชิญพระโกศพระบรมอาทินะคะขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมสรีรังคารที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแล้วก็ที่วัดบวรนิเวศวิหารนะคะนอกจากนี้ค่ะในที่ประชุมก็มีการรับทราบความคืบหน้าในด้านของการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีความชอบในด้านของการปรับปรุงคำสั่งมีการแต่งตั้งคณะอนุการแล้วก็ประชาสัมพันธ์ด้วยกันนะคะซึ่งงานพระราชพิธีในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งกับประสงค์นิกรชาวไทยขอให้ทุกคนนะคะเรียกว่ามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ตลอดจนความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและก็ความงามของศิลปะชั้นสูงตามแบบโบราณราชประเพณีของไทยด้วยสำหรับประชาชนนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยนะคะจะได้รับรู้ที่ถูกต้องครบถ้วนสมพระเกียรติอย่างแท้จริงนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็สมพระเกียรติแค่ไหนก็มีการจัดตรงนี้ก็คือวันที่15ถึงวันที่19ธันวาคมนะคะก็จะมีในด้านของพิธีตรงนี้ค่ะ
ทีนี้มาในด้านของสถานการณ์นะคะน้ำท่วมหลากหลายพื้นที่นะคะซึ่งทางกองทบกก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเร่งในด้านของความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงค่ะรับมือในด้านของฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการเฝ้าระวังหลากหลายพื้นที่นะคะประกอบกับการระบายน้ำหรือไม่ก็ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆที่มันเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำเนี่ยมันล้นหลากหลายพื้นที่แล้วก็น้ำท่วมฉับพลันตรงนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มหรือไม่ก็นอกคันกั้นน้ำนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดสุพรรณบุรีปราจีนบุรีสระแก้วก็มีผลกระทบกับบ้านเรือนประชาชนหรือก็ทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะคะซึ่งทางกองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกก็มีการสั่งงานแล้วก็มีการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เร่งแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือโดยมีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยกันนะคะส่วนในด้านของทางรัฐบาลก็เรียกว่ามีการกางแผนรับมือในด้านของสถานการณ์น้ำท่วมตรงนี้นะคะซึ่งนายเจษฎาชัยเศษนะคะไทยเศษค่ะก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์ในด้านของบรรเทา

ทุกด้านล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นในด้านของกำลังพลเพราะว่าทางกองทัพบกก็มีการจัดเตรียมในด้านของกำลังพลแล้วก็มีการเฝ้าระวังอยู่เหมือนกันนะคะทางรัฐบาลก็เตรียมในด้านของกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนค่ะนะคะแล้วก็ตรงนี้บอกว่านะคะมีการประสานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บัญชาการหลักๆตรงนี้นะคะสามารถที่มีการเรียกว่ามีการประเมินวิเคราะห์หรือไม่ก็สั่งการได้ตามสถานการณ์จริงในพื้นที่ที่มันเกิดขึ้นทันทีโดยที่จะไม่ต้องรอการแจ้งเตือนจากส่วนกลางด้วยหากว่าไม่มีความเสี่ยงสามารถที่จะมีการขยับขยายหรือไม่ก็มีการเตรียมพร้อมได้แล้วก็กำชับทุกพื้นที่นะคะมีการเขาเรียกว่าเฝ้าระวังแล้วก็ประจำการตรงนี้ตลอด24ชั่วโมงมีการเตรียมกำลังพลรถกู้ภัยเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์ช่วยเหลือพร้อมกับมีการหรือว่าต้องใช้งานได้จริงๆสามารถที่จะเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำหรือไม่ก็พื้นที่ที่ติดกับแหล่งน้ำด้วยพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตรงนี้นะคะสามารถที่จะติดตามสถานการณ์ได้คลื่นลมนะคะคลื่นทะเลหรือไม่ก็พื้นที่ทางชายฝั่งควบคู่กับสถานการณ์น้ำแล้วก็ฝนตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีการกำชับอีกหนึ่งเรื่องนะคะทางจังหวัดก็มีการตรวจสอบนะคะเพราะว่าในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็น้องๆ อาจจะหยุดอยู่บ้านกันนะคะโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่สำคัญในพื้นที่เสี่ยงหากว่าพบจุดใดมีความเสี่ยงหรือไม่ก็มีข้อที่จำกัดจะต้องรับมือแล้วก็เร่งแก้ไขหรือไม่ก็มีการเตรียมแผนรองรับไว้ล่วงหน้านะคะสำหรับตรงนี้นะคะบอกว่าก็มีการจัดเตรียมในด้านของการจัดตั้งศูนย์พักพิงมีอาหารมีน้ำดื่มหรือไม่ก็สิ่งที่จำเป็นตลอดจนกำลังพลแล้วก็เครื่องมือสามารถที่จะรองรับประชาชนที่มีความเดือดร้อนตรงนี้ได้นะคะแล้วก็สำหรับในด้านของการแจ้งเตือนตรงนี้ก็ดูนะคะว่าถ้ามันมีพื้นที่เสี่ยงจริงๆสามารถที่จะดำเนินการผ่านเซลล์บอดแคสต์ได้ตามขั้นตอนโดยไม่ต้องรอในด้านของหรือว่าสถานการณ์อาจจะรุนแรงหรือไม่ก็ฉุกเฉินจนเกินไปก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าจะเป็นการอย่างไรนะคะแล้วก็มาทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะคุณวราวุฒิศิลปะอาชาในฐานะคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งในพื้นที่ทางภาคกลางก็บอกว่าตามประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่ออกมาว่านะคะเตือนภัยว่ามีฝนตกหนักกันจนถึงวันที่27ก็คือวันพรุ่งนี้อีก1วันนะคะแต่ว่าสำหรับนิคมนะคะอุตสาหกรรมบางปูก็ได้รับการเพิ่มในด้านของประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มในด้านของการดำเนินการมาตรการจัดการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกด้วยการขุดลอกรางระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอเป็นการพร่องน้ำนะคะลงในบ่อรับน้ำที่มีน้ำฝนหรือไม่ก็พื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยอยู่เสมอเป็นการรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจจะตกมาเพิ่มมากขึ้นตรงนี้ด้วยนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าล่าสุดบอกว่าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมนิคมบางปูโซนที่1แล้วก็โซนที่2เนี่ยก็บอกว่าก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วสามารถที่จะช่วยในด้านของการแบ่งเบาภาระในด้านของน้ำเนี่ยอาจจะมาหลากหลายพื้นที่ก็สามารถที่จะแบ่งเบาตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มาที่ทางของทางกทม.ก็บอกว่าเพิ่มในด้านของการรับนะคะพื้นที่พร่องน้ำตรงนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เน้นย้ำด้วยนะคะว่าถ้าน้ำเหนือเนี่ยมันยังไม่ถึงวิกฤตตรงนี้จริงๆก็จนถึงวันที่พรุ่งนี้อีก1วันนะคะเนื่องจากว่าระดับน้ำเนี่ยซึ่งมันมีความจุตรงนี้นะคะของทางบึงหนองบอนบอกว่าประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรก่อนที่จะมีการระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยผ่านสถานีสูบน้ำพระโขนงก็จะมีกำลังสูบรวม205ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแต่ว่าในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้นี่อาจจะตกเพิ่มกันอย่างไรก็จะต้องดูกันด้วยนะคะหรือไม่นะคะอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมก็นะคะลองติดต่อแจ้งศูนย์ของทางกรุงเทพมหานครก็ได้นะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะก็ที่หมายเลข02-2485115นะคะ02-2485115ค่ะหรือไม่ก็ถ้าเป็นสายด่วนของทางกรุงเทพมหานครก็ที่หมายเลข1555ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็ลองดูนะคะว่าใครในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้พื้นที่ที่น้ำท่วมนะคะแต่ว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่ามีการเฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะน้ำหลากน้ำท่วมตรงนี้ก็พื้นที่พิเศษทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางด้วยส่วนทางภาคใต้นะคะมี7จังหวัดด้วยกันนะคะก็ในช่วงของ

เช้าๆแบบนี้นะคะทางชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็นราธิวาสก็จะต้องมีการเฝ้าระวังเหมือนกันนะคะส่วนพื้นที่ทางชายฝั่งที่มีคลื่นลมแรงนะคะก็ของทางภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้ก็หรือไม่ก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะคะริมแม่น้ำหรือไม่ก็ลำน้ำสาขาก็เฝ้าระมัดระวังหรือไม่ก็ติดตามพยากรณ์อากาศด้วยก็แล้วกันก่อนที่จะเดินทางไปไหนนะคะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลการแจ้งเตือนนะคะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่หมายเลข1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งก็มีการแจ้งเตือนก็อย่างที่บอกไปเมื่อช่วงของต้นรายการนะคะว่าทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ถือว่าหลากหลายอำเภอนะคะถูกน้ำท่วมเหมือนกันนะคะที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานแล้วก็อำเภอของพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะแล้วก็ที่บางปะอินบางไทรอ่างทองนะคะบ้านของคุณณัฐาก็ท่วมเหมือนกันค่ะหรือไม่ก็ที่อำเภอวิเศษชัยชาญที่ปะโมกนะคะก็ลองดูนะคะว่าหลากหลายพื้นที่นี้จะเป็นอย่างไรหรือไม่ก็อย่างที่บอกไปนะคะก็ลองติดตามนะคะแล้วก็เฝ้าระมัดระวังด้วยว่าจะเป็นอย่างไรก็เรียกว่าทุกจังหวัดนะคะก็แจ้งเตือนกันกว่า70จังหวัดแล้วก็รวมถึงในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะก็ลองดูนะคะว่าหลากหลายพื้นที่นี่จะเป็นอย่างไรแต่ว่าฝนตกน้ำท่วมแบบนี้นะคะก็จะต้องระมัดระวังอีกหนึ่งเรื่องด้วยกันนะคะก็คือว่าในด้านของนะคะกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็แจ้งเตือนนะคะว่าเน้นย้ำว่าถ้าเราเดินลุยฝนน้ำท่วมอะไรแบบนี้ระมัดระวังโรคเสี่ยงก็ติดมานะคะโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวน้ำท่วมน้ำขังเป็นการป้องกันตรงนี้ก็คือโรคฉี่หนูหรือไม่ก็น้ำกัดเท้าในช่วงของฤดูฝนแบบนี้นะคะหลากหลายพื้นที่ค่ะในช่วงของแบบนี้เพราะว่าประชาชนก็จะต้องทำมาหากินกันอยู่นะคะเพิ่มในด้านของความระมัดระวังโรคที่มากับน้ำตรงนี้เป็นพิเศษนะคะโรคฉี่หนูหรือไม่ก็โรคน้ำกัดเท้าตรงนี้ซึ่งมันเป็นสาเหตุในด้านของสุขภาพอย่างมากอย่าปล่อยทิ้งไว้จนมันลุกลามเราจะทำกันอย่างไรนะคะคือโรคฉี่หนูเนี่ยมันเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีการปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือไม่ก็ดินที่มีการปะปนของฉี่หนูนะคะสัตว์เขาเรียกว่าเป็นสัตว์พาหะตรงนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นหนูเป็นสุนัขสุกรเชื้อเนี่ยมันอาจจะเข้าสู่ร่างกายผ่านในด้านของบาดแผลรอยถลอกผิวหนังที่มันเปื่อยนะคะจากการแช่น้ำเป็นเวลานานๆด้วยหากว่าเราดูร่างกายของเราว่านะคะมีไข้ขึ้นสูงไหมปวดศีรษะปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อหรือเปล่าอะไรแบบนี้รุนแรงโดยเฉพาะที่น่องแล้วก็ที่หลังนะคะอย่านิ่งนอนใจไปพบคุณหมอเป็นอะไรที่ดีที่สุดค่ะหรือไม่ก็โรคน้ำกัดเท้าเกิดจากการอักเสบของผิวหนังบริเวณที่เท้าหรือไม่ก็เขาเรียกว่าเป็นซอกนิ้วเท้าจากการแช่น้ำที่มันท่วมขังแล้วก็อาจจะสกปรกตรงนี้เป็นเวลานานๆเกิดการติดเชื้อนะคะเป็นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียอาจจะทำให้เราเนี่ยคันก็ได้ผิวหนังลอกตกสะเก็ดเป็นแผลแล้วก็ระคายเคืองตรงนี้ก็นะคะอย่านิ่งนอนใจหายามาทาหรือไม่ก็ไปหาคุณหมอด้วยนะคะแต่ว่าข้อปฏิบัติในด้านของการป้องกันการติดเชื้อจากน้ำท่วมขังตรงนี้นะคะก็เรียกว่าทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าล้างทำความสะอาดทันทีทุกครั้งที่เราเดินลุยน้ำหรือไม่ก็สัมผัสในด้านของน้ำท่วมขังตรงนี้นะคะล้างมือรองเท้านะคะแล้วก็ขาด้วยน้ำสะอาดหรือไม่ก็สบู่อีกสักหนึ่งครั้งด้วยนะคะเช็ดให้แห้งสนิทหลังจากที่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเฉพาะตามซอกนิ้วเท้าของเรานะคะลดการอับชื้นตรงนี้แล้วก็มันเป็นบอกเกิดของเชื้อราด้วยสวมอุปกรณ์ในด้านของการป้องกันหากว่าเราต้องเดินลุยน้ำจริงๆเป็นรองเท้าบูท ที่มันยาวนะคะสูงขึ้นมาเหนือเข่าสักนิดนึงค่ะหรือไม่ก็ดูบาดแผลเป็นพิเศษนะคะผู้ที่มีบาดแผลตรงนี้มีรอยขีดข่วนหรือไม่ก็ผู้ที่เป็นเรียกว่าเป็นเบาหวานตรงนี้นะคะบริเวณที่เท้าหรือไม่ก็ที่ขาของเราเนี่ยจะต้องเรียกว่ามันอาจจะเพิ่มความเสี่ยงเป็นพิเศษแล้วก็จะต้องดูด้วยนะคะแต่ว่าง่ายๆลองสังเกตอาการของเรานะคะว่าหากว่ามันมีไข้ปวดเมื่อยตามเนื้อนะคะตามร่างกายของเราหรือไม่ก็เป็นแผลนะคะบวมอักเสบแดงอะไรแบบนี้ปรึกษาคุณหมอใกล้บ้านนะคะหรือไม่ก็แจ้งประวัติว่าเรานี่ไปเดินในด้านของลุยน้ำท่วมอะไรมาแบบนี้ก็จะต้องดูด้วยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าในช่วงของสัปดาห์หน้านะคะก็วันที่28ถึงวันที่30กันยายนนะคะก็เรียกว่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะคะ
ฝนเนี่ยอาจจะลดลงแต่ว่าทางบริเวณของทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ก็ยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะเดินทางกันอย่างไรก็เฝ้าระมัดระวังในด้านของสุขภาพกันไว้ด้วยก็แล้วกันค่ะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วค่ะเจ้าหญิงจำแรงจะจำแรงเป็นอะไรแล้วก็ได้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: นิทานไทย
4: เจ้าหญิงจำแรง
5: โอ้ให้ตายสิข้าไม่มีทางล้างครัวเสร็จทันงานเลี้ยงแน่ๆเลย
6: หม้อเพิ่มอีกใบซินเดอเรลล่า
5: เมื่อไหร่นางฟ้าแม่ทุนหัวจะโผล่มาสักทีนะโอเวนส์
6: เมื่อไหร่เจ้าจะเลิกเล่นเป็นเจ้าหญิงสักทีเหรอลิลลี่
5: ช่วยเล่นตามน้ำหน่อยไม่ได้หรือไงข้าแต่จุดพวกนี้เองเลยนะรู้ไหม
6: ทุกวันนี้ก็เล่นอยู่ไงวันนี้เจ้าเป็นซินเดอเรลล่าเมื่อวานเป็นโพคาฮอทัสร้องเพลงกับใบไม้เชื่อเลยว่าพรุ่งนี้มู่หลานมาแน่เตรียมออกรบเพื่อชูเกียรติพ่อเจ้าโตเกินจะเล่นเป็นเจ้าหญิงแล้วนะแล้วทุกคนเนี่ยเขาเริ่มจะเบื่อเล่นกับเจ้าแล้ว
5: ยอมรับเลยนะว่าเจ้าดูเรื่องนิทานเจ้าหญิงได้ดีทีเดียวเลย
6: มันก็ง่ายนี่นะในเมื่อข้าต้องคลุกอยู่กับเจ้าตลอดเวลา
5: โอเวนส์เจ้าหญิงไม่แก่เกินกว่าจะใส่ชุดสวยๆหรอกนะรู้ไหม
6: ไปได้แล้วเจ้าหญิง
5: รับทราบค่ะ
6: ในที่สุดก็มีคนมารับออเดอร์สักที
5: รอนานหรือยังคะท่าน
6: ไม่หรอกข้าขอนมแก้วหนึ่งแล้วก็พายไก่แล้วกัน
5: ท่านคะพายไก่ก็ดูน่าอร่อยดีนะคะแต่มันคงบินไปทั่วท้องเหมือนกับตัวผู้ไล่จิกไก่ตัวเมียตอนต้นฤดูเลย
6: ฟังดูอันตรายจังนะ
5: ข้าขอแนะนำเนื้ออบดีไหมคะ
6: อันนั้นแหละเดี๋ยวสิเจ้าชื่ออะไร
5: ลิลลี่ค่ะ
6: ลิลลี่คนสวยอย่างเจ้ามาทำอะไรในที่แบบนี้เนี่ยฮะถ้าไม่ติดว่ารู้ความจริงหรือว่าเจ้าเป็นเจ้าหญิงจริงๆยิ่งใส่ชุดแบบนี้ด้วยงานทำมืองานประณีตมาก
5: ข้าเป็นเจ้าหญิง
6: ข้าเป็นเจ้าชายเอเดรียนแห่งเบลเลีย
5: ยินดีที่ได้พบท่านเจ้าชายเอเดรียนแห่งเบลเลีย
6: ลิลลี่กลับมาในครัวเดี๋ยวนี้นั่นเจ้าหญิงลิลลี่หรือฟาบาตั้งหากเล่า

0: อร่อยมากข้ามีคำถามเจ้าหญิงลิลลี่ทำไมเจ้าถึงมาทำงานอยู่ในครัวแทนที่จะไปนั่งบนบัลลังก์ในปราสาทหรือจัดงานเลี้ยงหรูๆล่ะ
1: ข้าต้องทำงานเพราะแม่เลี้ยงสั่งเอาไว้อีกอย่างนึงข้าไม่ชอบอยู่เฉยๆในปราสาทสักเท่าไหร่หรอก
0: ให้ข้าพาเจ้าเดินรอบเมืองนะ
2: นางลาช่วงบ่ายไม่ได้หรอก
1: ได้โปรดเธอโอเบนส์จะใช้พาข้าไปเดินเล่นนะ
2: สัปดาห์หน้าเจ้าต้องมาทำงานเร็วกว่าเดิมนะเจ้าหญิง
0: เล่าเรื่องโอเว่นให้ฟังหน่อยสิ
1: เขาเป็นพ่อครัวเหลืองมาช่วยงานอาสาในครัวของเมืองและแม่เลี้ยงบังคับให้ข้ามาช่วยเขา
0: การช่วยงานแบบนี้เป็นเกียรติมากเลยนะเจ้าหญิงทั้งหมดนี่คืออาณาจักรของเจ้าเหรอ
1: ใช่ค่ะคนแถวนี้ทำงานให้กับราชสำนักค่ะ
0: ดูนั่นห้องสมุด
1: นี่คือห้องสมุดหลวงของเรา
0: เข้าไปกันเถอะ
1: สวัสดีนักประวัติศาสตร์หลวงขอแนะนำให้รู้จักกับเจ้าชายเอเดรียน
3: ข้าฝ่าบาทเพคะพระองค์ท่านยินดีที่ได้พบณห้องสมุดหลวงแห่งนี้
1: จัดระเบียบหนังสือเรียบร้อยดีไหม
3: เรียบร้อยดี
0: ข้าประทับใจในคอลเลกชันของเจ้าจริงๆเจ้าหญิงข้าอยากเยี่ยมชมปราสาทของเจ้าม
1: ันกำลังปรับปรุงอยู่ค่ะ
0: และอยากเข้าเฝ้าราชากับราชินีด้วย
1: พวกท่านไปเยือนอาณาจักรใกล้เคียงน่ะ
0: ที่ไหนเหร
1: อคืออาณาจักรเล็กๆ
0: เจ้าอารมณ์ขันดีมากเลยเจ้าหญิงข้ายอมรับว่าหลงเสน่ห์เจ้าเข้าแล้วข้าจะมาหาเจ้าใหม่เร็วๆนี
2: ้เมื่อกี้คืออะไรกัน
3: นักประวัติศาสตร์หลวงเหรอ
1: เจ้าชายเลยนะโอเวนส์ตัวจริงเสียงจริงโอกาสที่ฝันจะเป็นจริงก็มาถึงสักทีไม่ต้องมาสวมบทบาทและเราด้วยนะรู้ไหมข้าจะได้เป็นเจ้าหญิงจริงๆแล้ว
3: แต่การเป็นเจ้าหญิงจริงๆเจ้าต้องแกล้งเป็นหรือโกหกว่าเป็นเจ้าหญิงก่อนเหรอ
1: มันง่ายนิดเดียวเจ้าเล่นตามบทข้าก็เล่นบทของข้าแค่ต้องการคนเพิ่มนิดหน่อยเจ้าเจ้าเป็นหัวหน้าองครักษ์เจ้าเป็นกองทหารม้าหลวงและครูดนตรีก็เป็นวาทยกรหลวงซะเลยล่ะ
2: อีกเดี๋ยวคนทั้งเมืองต้องมาเล่นละครเพ้อฝันด้วยกันหมดแน
1: ่เป็นความคิดที่ดีเลยเราแจ้งข่าวให้คนทั้งเมืองรู้เราจะสร้างความประทับใจให้กับเจ้าชาย
2: ลิลลี่ถ้าคนทุกคนไม่ได้รักเจ้าแผนนี้ไม่มีทางสำเร็จหรอก
3: แต่เพราะเรารักลิลลี่เราก็จะยอมเล่นเกมนี้ท่านพี่กลับมาแล้วเดินทางไปยังไงบ้าง
0: ข้าเจอเจ้าหญิงวิเศษสุดๆในเมืองใกล้ๆนี่ด้วย
3: เจ้าหญิงเหรอแถวนี้ไม่มีเชื้อพระวงศ์เลยนะพี่ก็รู้ต้องเดินทางไกลหลายวันกว่าจะเจอเดยุคสักคนนึงอะ
0: มีจริงๆนะเจ้าหญิงลิลลี่ซ่อนตัวอยู่ในอาณาจักรทำงานอาสาในครัวภายใต้ความเข้มงวดของแม่เลี้ยงข้าตั้งใจจะไปหานางอีกอาจจะขอนางแต่งงานเพื่อรวมอาณาจักรด้วยนะ
3: มหาเล็กเตรียมรถมาให้พร้อมนะเราจะเดินทางทันทีที่เจ้าชายเอเดรียนไปเมืองนั้นกันข้าสงสัยเจ้าหญิงนั่นจริงๆ
0: ประจำที
4: ่
2: จ้าชายเอเดรียนข้าคือกองทหารม้าขอพาม้าของท่านไปพักทานน้ำได้ไหมพะยะค่ะตามสบายเลย
1: เจ้าชายเอเดรียนมาอีกแล้วนะคะ
2: เจ้าหญิงลิลลี่วันนี้เจ้างามเหลือเกินเดินเล่นกันดีไหม

0: จ้าหญิงข้าคิดว่าดอกไม้สำหรับเจ้าหญิงลิลลี่พะยะค่ะ
1: ดอกไม้สำหรับพระองค์
2: ขอบใจนะจ๊ะ
0: ผู้คนรักเจ้ามากนะ
2: ข้าก็รักคนของข้า
0: ข้าคิดว่าเรามาจัดงานเลี้ยงกันข้าอยากร่วมงานเพื่อได้พบกับราชสำนักและพ่อแม่ของเจ้า

0: บอะไรดีครับ
1: ข้าจะหาเจ้าหญิงลิลลี่ได้ที่ไหน
0: นางอยู่กับเจ้าชายน่ะ
1: นางเป็นเจ้าหญิงนานแค่ไหนแล้ว
0: ตั้งแต่เป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆ
2: และเจ้าคิดว่าคนทำงานในอาณาจักรนี้กี่คน
3: 500คนค่ะ

0: สิ่งที่ข้าชอบเวลาได้อยู่กับเจ้าคือไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าชายเป็นตัวเองได้เต็มที
1: ่เราไปที่อื่นที่พ้นจากสายตาพวกข้ารับใช้ของข้าเถอะ

โอเคจำไว้นะทุกคนคือแขกผู้มีเกียรติทุกคนต้องเต้นอย่างสง่าทุกคนก็เต้นกันตลอดอยู่แล้วนี่นะ

0: มาซ้อมอีกรอบนะทำเหมือนกำลังประกาศชื่อนายกกับดัชเชสสิ
1: ขอต้อนรับเอเดรียนและฟิลิปปาท่านนายกและดัชเชส
0: ไม่ใช่นะลองใหม่อีกที
2: ข้าไม่มีข้าวโพดมากพอจะเลี้ยงทั้งเมืองที่แกล้งรวยแบบนี้หรอกนะ

0: ขอกล่าวต้อนรับเจ้าชายเอเดรียนแห่งเบลเรีย
1: ขอกล่าวต้อนรับเจ้าชายเอเดรียนแห่งเบลเรีย
0: ขอกล่าวต้อนรับเจ้าชายเอเดรียนแห่งเบลเรีย
1: เมืองนี้เนรมิตออกมาได้งดงามจริงๆเสียดายที่ปราสาทกำลังปรับปรุงอยู่ไม่งั้นจัดงานเลี้ยงในห้องบอลลูนคงจะโรแมนติกน่าดูเอาล่ะเรามาเต้นรำกันสักเพลงไหม
2: ทุกคนกรุณาฟังข้าก่อน
1: ลุยซา
2: ลิลลี่ไม่ใช่เจ้าหญิงนางก็หกมาตลอดเลยและข้าก็พิสูจน์ได้
1: ข้าปลูกเขาไม่ขึ้นจริงเหรอลิลลี่
3: จริงเพคะข้าขอโทษ
1: ข้ารับไม่ได้จริง
4: ๆถึงข้าไม่ได้พูดแต่เจ้าเป็นเจ้าหญิงสำหรับข้าเสมอหม้ออีกใบซินเดอเรลลี่เจ้าอยากใส่ชุดสวยๆตอนถูพื้นด้วยไหมล่ะ
3: ข้าโตเกินจะเล่นเป็นเจ้าหญิงแล้ว
4: ลิลลี่ผ่านมาหลายสัปดาห์แล้วนะควรทำใจได้แล้ว
1: ลิลลี่ข้าลืมเจ้าไม่ได้ข้าคิดถึงเจ้าทั้งก่อนนอนตื่นนอนหรือแม้แต่กินข้าวข้าไม่อยากได้เจ้าหญิงหรอกเพราะถ้าแต่งงานกับเจ้าก็จะกลายเป็นเจ้าหญิงเองเจ้าทำให้เรื่องธรรมดากลายเป็นเรื่องมหัศจรรย์ข้าไม่สนว่าก่อนหน้านี้เจ้าจะเล่นสนุกอะไรชีวิตของเราทั้งชีวิตสามารถเป็นเทพนิยายจากเรื่องเล่าของเจ้าได้เลยนะได้โปรดเถอะเจ้าแต่งงานกับข้าได้ไหม
4: ไม่คิดเลยนะ
3: แล้วเจ้าหญิงลุยซ่าล่ะ
1: นางจะรักเจ้าเหมือนที่ข้ารัก
3: ตกลงค่ะ
5: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะหลังจากที่จบนิทานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่นะคะอยากจะเรียกว่าสัปดาห์หน้านี้ก็นะคะใช้กันให้หมดกันหรือยังนะคะในช่วงของเรียกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัดคนละครึ่งนะคะ60-40ค่ะแต่ก็ทางคณะรัฐมนตรีบอกว่าไฟเขียวนะคะก็เพิ่มให้อีก2เดือนค่ะก็คือเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนนะคะวงเงินตรงนี้ก็คือ 1,000 บาทนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครที่ผ่านเกณฑ์กันบ้างนะคะกับโครงการตรงนี้แล้วก็เริ่มใช้กันก็คือวันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะยืนยันสิทธิ์ของประชาชนนะคะเปิดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัด60-40เพิ่มเติมนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่15ตุลาคมนะคะแล้วก็มีการยืนยันสิทธิ์ผู้ที่ประกอบการตรงนี้นะคะเปิดให้ผู้ที่ประกอบการมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัดคนละครึ่งนะคะกดยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการตรงนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนค่ะส่วนการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัดเพิ่มเติมนะคะประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถที่จะใช้สิทธิ์โครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะสามารถที่จะซื้ออาหารก็ได้เครื่องดื่มสินค้าบริการที่กำหนดจากทางร้านค้าที่มีการเข้าร่วมโครงการนะคะก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา23นาฬิกาสำหรับผู้ที่นะคะผ่านตรงนี้สามารถที่จะให้บริการระบบขนส่งอาหารเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ได้แล้วก็เข้าร่วมโครงการผ่านในด้านของแอปนะคะของเป๋าตังตรงนี้ก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นเป๋าตังหรือถุงเงินนะคะที่ผ่านตรงนี้สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะคะก็ลองดูว่า 1,000 บาทนี้เราจะใช้อะไรกันบ้างแล้วก็สำหรับใครที่นะคะ รอกันอยู่ตรงนี้นะคะรีบลงทะเบียนค่ะค่าไฟค่าน้ำรอบใหม่ใช้ฟรีสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นะคะก็สำหรับใครที่ผ่านเกณฑ์นะคะตั้งแต่เมื่อวันที่17กรกฎาคมปี2569จนถึงวันที่12มกราคมปี2570นะคะสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรตรงนี้ก็จะต้องยืนยันตัวตนนะคะรายเดิมนะคะที่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่ต้องนะคะแต่ว่ารายใหม่จะต้องยืนยันตัวตนทุกรายด้วยนะคะหรือไม่ก็ถ้ามอบอำนาจใช้สิทธิ์แทนทุกรายก็จะต้องยืนยันตัวตนผ่านหน่วยงานเท่านั้นนะคะก็ถ้าจะเป็นยืนยันของตัวตนตัวเองผ่านในด้านของแอปเป๋าตังธนาคารกรุงไทยก็ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงวันที่12มกราคมปี7
6: หมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
7: 0894780889
6: มิโน่ลาย07
8: 07 07 07 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
9: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
10: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
9: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
10: ข้าว89
9: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
11: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
12: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
13: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
9: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
11: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
12: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
13: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
9: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
11: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
12: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
11: กระสอบสีเขียว
13: ผมมารวยทีวี
9: ใช่จริงๆ
14: นะขอบคุณครับแม
15: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
16: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟร์น้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน50จังหวัดทั่วไทยระวังฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องถึงพรุ่งนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: เร่งรีบต้องนี
9: ้เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตราห้าหมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตราห้าหมาอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน50จังหวัดทั่วไทยระวังฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลฝนตกหนักถึงหนักมากครอบคลุม 100% ของพื้นที่และยังตกหนักต่อเนื่องถึงพรุ่งนี้คุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่10เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยในช่วงวันที่26-27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมพาดผ่านที่ภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นซึ่งในวันนี้เตือน50จังหวัดทั่วไทยเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากโดยพื้นที่สีแดงอาทิตย์ตากเพชรบูรณ์นครราชสีมานครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครนายกสระแก้วฉะเชิงเทราระยองชลบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และโดยเฉพาะพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักครอบคลุมทั้ง 100% ของพื้นที่ส่วนในวันพรุ่งนี้พื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในทุกภาครวม49จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงเสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนพื้นที่อื่นคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจนถึง27กันยายนณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
6: เริ่มกันที่เรื่องรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านออกมาเปิดเผยว่าอิหร่านได้ยื่นข้อเสนอต่อสหรัฐเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้อีกครั้งภายใน1สัปดาห์หากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขใน MOU ที่ร่วมลงนามกับอิหร่านไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาต่อกันที่ประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียจะพิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการเจรจากับยูเครนแต่รัสเซียจะพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจำเป็นต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อตอบสนองต่อเรื่องนี้ด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและภริยาเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันแล้วโดยหลังการหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวสีกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากและยังได้เชิญทรัมป์และภรรยาเข้าร่วมการประชุมเอเปกซึ่งจะจัดขึ้นที่จีนในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยปิดท้ายที่ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐประกาศให้ประชาชนบนเกาะบิ๊กของฮาวายเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนโนโลซึ่งกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะแห่งนี้อัญชลีศิลปะชัยรายงาน
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

ังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
5: รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
0: 0812901691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศนะจ๊ะ
1: สวัสดีทุกบ้านทุกสถานี
0: ทักทายคุณผู้ฟังที่วสป .711
1: สวัสดีชาววสปทุกท่านทุกคนครับ
0: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับปราจีนบุรี
1: 855ภาคตะวันออกและปราจีนบุรีก็ฟังกัน
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลด้วยนะ
0: ตำรวจตะเวนชายแดนจากจังหวัดกาญจนบุรี
1: กาญจนบุรีนี่ก็ 97.75 FM
0: ตำรวจตะเวนชายแดนทุ่งสง
1: ทุ่งสงนครศรีธรรมราชก็ 92.5 FM
0: โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก
1: 89.75 FM เนี่ยนะ
0: จอสอ1กรุงเทพ
1: สวัสดีชาวกทมและปริมณฑล
0: จอทล1197
1: และจอทลที่กำลังฟังกันอยู่เนี่ย
0: แม่เมื่อคืนไม่รู้ว่าสาวิเขาเอารายการผมไปเปิดตอน2ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนมันก็จะจัดสดนะดิ
1: สาวิเนี่ย
0: บดีน้องส้มโทรมาลุงลุงไม่เห็นส่งรายการสองทุ่มครึ่งอ้าวเห็นว่าจะให้วันจันทร์ไม่ใช่เหร
1: อ
0: ให้คืนนี้เลย
1: ไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไง
0: โอ้เป็นสาวพี่แช่ให้ง่ายจังเลยนะ เอาสวัสดีใครล่ะครับมาที่ห้อง
1: สาวแต้วดวงนครหัวไผ่เมืองสิงห์บุรี
0: ไผ่ไหนอ่ะ
1: ไผ่สิงห์บุรีเนี่ย
0: ไผ่สิงห์บุรีที่เขาจะมีกฐินกันเนี่ยนะ
1: ว่าไผ่เนี่ยนะ
0: ว่าไผ่
1: ทำมาสังเวชอะไรเนี่ยนะวันที่เข้ามาเนี่ย
0: กลับมาพร้อมกับสายฝนอันโปรยปรายชุ่มฉ่ำนะแต่พอโชเล่จะออกจากบ้านอ้าวฝนหยุดซะงั้นเนี่ย
1: ฝนหาย
0: ครับฝนจางนางหายเนาะมาเรื่องราวของข่าวสารวันนี้นะครับพี่น้องบ้านเราฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างส่งข่าวกันหน่อยแล้ว
1: ส่งข่าวกันมา
0: ฟังกันชัดเจนหรือเปล่าเนาะกลางคืนดึกๆอย่าโทรมันที่โอ้โหเมื่อคืนโทรมันจะหันคา
1: เขาคิดถึงลุงช้างละมั้ง
0: โทรอะไรตอนนี้
1: สั่งซื้อสินค้ากันน่ะ
0: นอนหลับแล้วโอ้โหหลับแล้วน้องแก้วก็ยังโทรมานะแม่แม่สวัสดีพ่อโชเล
1: ่
0: วันนี้มานวดอยู่จ้า
1: อ
0: ะไรในขาตึงมาก
1: ขาตึงไงสาวแต้วเนี่ยนะ
0: ก็หย่อนหย่อนนะหน่อยสิอย่าไปตึงมันมากนักตื่นเช้ามาก็ดูแลกันนะฮะนวดนวดนวดตัวด้วยยาหม่องไทยทิพย์โอสดเนี่ย
1: ไทยทิพย์โอสดนี่แหละ
0: ยาหม่องยาหม่องสมุนไพรสุดเขาเรียกว่าสูตรร้อนนะฮะทาถูนวดปวดถูทาเนี่ยนะใช้ได้ถ้ามันปวดมันเมื่อยก็สมุนไพรไทยทิพย์โอสดครับ
1: ก็มีถึงสองสูตรด้วยกันเนี่ยนะ
0: จ้า
1: ปวดเกาต์รูมาตอยกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกเนี่ย
0: ครับ
1: สูตรดั้งเดิมรับประทานกัน
0: โอ้นี่ขายเขาขายเป็นสูตรดั้งเดิมแกเป็นกล่องนะเป็นสมุนไพรอัดเม็ดทรงกระบอกเนี่ย
1: กล่องนึงก็200บาทเนี่ย
0: ครับ
1: ซื้อ3กล่องก็ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งเนี่ย
0: แต่รับประทานโหดโหดโหดเลยนะรับประทานครั้งละ5เม็ดเช้า5เม็ดเย็น5เม็ดหลังอาหาร
1: จะอยู่ในถุงกันนะ
0: ไม่ต้องไปนั่งนับจะเสียเวลาหรอก
1: เปิดถุงออกมาใส่มือก็รับประทานได้เลย
0: กล่องนึงมี6ถุงเช้าถุงเย็นถุงกล่องกินได้3วัน3วันนี่นะครับมันก็จะกินได้ทั้งหมด9วันกล่องนึงนะ
1: ครับ
0: ครับเอ้ยไม่ใช่กล่องนึงกินได้3วัน
1: 3วันดิ
0: เออเพราะมันมี6ถุง3กล่องเนี่ยกินได้9วันรู้เรื่องไม่หายแต่รู้เรื่องบางคนก็ลองกินดูกล่องนึงมันเสียค่าส่งนะ
1: ซื้อทีเดียวก็3กล่องไปเลยไม่เสียค่าจัดส่งเนี่ย
0: เกาลูมาทอยกระดูกทับเส้นเนี่ยฐานสูตรนี้
1: นี่แหละสูตรดั้งเดิมนี่แหละ
0: แต่มันไม่ได้ปวดมากมายแล้วหลังแต่แม่เส้นมันตึงอย่างคุณแต้วก็ว่าเนี่ยนะ
1: นั่น
0: เ
1: ต
0: ้มันปวดเนื้อปวดตัวปวดเส้นเอ็นตึงไม่เนื้อไม่ตัวเนี่ยก็รับประทานแบบแคปซูล
1: แคปซูลติดแต้วเอ้ย
0: ปุ๊ก300บาทเนี่ยนะ
1: ซื้อสั่งก็2กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: น้องแต้วเขาอยู่ที่ไหน
1: เนี่ยหัวไผ่สิงห์บุรีเนี่ย
0: โน่นเดินมาร้านเนี่ยคิดเลย
1: เอคิดท่าโขลงอะข้ามทุ่งมาหน่อยเดียว
0: ข้ามสะพานบ้านป๋าโชเล่เข้ามาหน่อยนึงอะนะ
1: ผ่านบ้านผมเลยนะพอข้ามไปก็ถึงบ้านเยคิดเลยร้านเยคิด
0: นั่นแหละมีขายตะโขงเซ็นเตอร
1: ์นั่น
0: ไปซื้อเถอะมีทุกอย่างนะ
1: ใช่
0: ปกติ300ถ้าสั่งซื้อต้อง2กระปุกนะจะได้ไม่เสียค่าส่งนะครับแต่ถ้าซื้อ5กระปุกเนี่ยเขาแถมปีให้กระปุกนึง
1: ซื้อ5กระปุกก็แถม1กระปุกนะ
0: ครับบางคนก็ปล่อยให้กระดูกเสื่อมกระดูกผุกระดูกรุนเนี่ยโอ้โหมันเจ็บแป๊ดเลยนะกระดูกลั่นทีครับโอ้โหสะดุ้งอะเนี่ยแสดงว่ากระดูกมันเสื่อมแล้ว
1: เสื่อมแล้ว
0: มันผุมันพุนนะต้องเสริมนิดหน่อยด้วย
1: อายุเยอะแล้วเนี่ย
0: ไปหาหมอให้หมอก็ฉีดยาเข้าข้อเลยนั่นนะใช่ไหมล่ะเออนี่ไงไทยแคมพัสเราเนี่ยรับประทานได้เอาเรียกว่าปฐมพยาบาลก่อน
1: เรื่องของกระดูกนี่ต้องไทยแคมพัสเนี่ย
0: ไอ้นี่ไม่ได้ขายแพงไงนะ
1: ก็ขาย2กระปุก500
0: กระปุกเดียวอ่ะ290บาท
1: ซื้อ2กระปุกดีกว่า
0: 500บาทกระปุกเดียวมีค่าส่งอยู่แล้วล่ะ
1: ใช่ใ
0: ช่ไหมล่ะนะครับเอาใครจะสั่งวิทยุสั่งซะนะ
1: เรื่องละ600นะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าซื้อไทยแคลพาร์ท2กระปุกก็เหลือเครื่องละ500
0: ใช่ป้าตายได้รับแล้ววิทยุว่าป้าตายอยู่คนกะหลงนะ
1: อ๋อรับไปแล้วไงป้าตาย
0: อุดายเจริญนะ
1: เปิดฟังหรือยังแล้วนะ
0: ฟังแล้ว
1: ฟังแล้วส่งข่าวนะ
0: ซื้อยาหญ้าบิงไปซื
1: ้อ
0: ไทยทิพย์โอสถซื้อไทยแคปัดไปแล้วเรียบร้อย
1: ขอบคุณนะป้าตายนะ
0: ครับผมข่าวนี้ก็บอกกำนัน17จังหวัดภาคเหนือยื่นหนังสือไม่ขอรับเงินสดแทนปืนหากได้รับรางวัลแหนบทองคำ
1: ไม่เอาเงินสดไง
0: เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยใครได้รับรางวัลแหนบทองคำก็จะได้ปืนลูกซองกระบอกหนึ่ง
1: ได้ปืน
0: ทีนี้กระทรวงมหาดไทยจะเปลี่ยนเป็นเงินสดแต่กำนันไม่เอา
1: จะเอาปืน
0: จะเอาปืนเด้ปืนมันป้องกันทรัพย์สินดูแลลูกบ้านได้เนาะจะแจกเป็นเงินเดี๋ยวมันก็หมดสิ
1: โ
0: อ
1: ้17จังหวัดภาคเหนือเนี่ยนะ
0: ครับเป็นยังไงกันข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
1: ทางด้านของ
0: ยาย่าบิงสิตื่นช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลย
1: ยาย่าบิงบำรุงสายตาและดวงตาเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: รับประทานกัน
0: ครับ
1: เป็นแบบชนิดแคปซูลเนี่ย
0: 800บาท
1: หรือ2กระปุกก็
0: 1,500 บาท
1: ยาย่าบิงนะ
0: หรืออยากจะได้แบบซับเยลก็มี
1: นั่นคือดีแค่เนี่ยนะ
0: คุณภาพดีต่อตาราคา
1: ดีต่อใจนี
0: ่2กระปุก650บาทนะ
1: ดีแค
0: ่แม่ช่วงนี้น้ำมาท่วมจริงจริงอยู่เนาะปาจีนบุรีฉะเชิงเซาก็ไม่ธรรมดานะปาจีนฉะเชิงเซานครนายกอ่ะนะเรื่องของกำนันภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยเขาจัดมีการประชุมกันที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรโดยมีนายสดุดีพุทธังปลัดจังหวัดกำแพงเพชร
1: เป็นประธานในการประชุมเนี่ยนะ
0: เพื่อสร้างความ

0: ี่จังหวัดกำแพงเพชร
1: พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ที่รับรางวัลแหนบทองคำเนี่ย
0: ได้พากันชูป้ายแล้วก็ยื่นหนังสือผ่านนายรัฐการจันทนู
1: ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน17จังหวัดภาคเหนือ
0: เพื่อคัดค้านการงดแจกอาวุธปืนเป็นรางวัลกิตติยศแต่เปลี่ยนเป็นไปมอบเงินสดหรือสิ่งของแทนตามนโยบายจัดระเบียบอาวุธปืนเอ๊ะเขาจะเอายังไงสรุปจะเอาเงินหรือจะเอาปืนเนี่ย
1: เขาน่าจะเอาปืนมากกว่านะ
0: กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านสะท้อนว่าอาวุธปืนรางวัลถือว่าเป็นเครื่องหมายนะอ๋อ
1: เป็นเครื่องหมาย
0: มันเป็นเกียรติยศสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่
1: มีคุณค่าทางด้านจิตใจมากกว่ามูลค่าของเงินสด
0: เออข้าจะเอาปืนมันก็จะให้เงินข้ายังไงอยู่นะแล้วมันมีความจำเป็นต้องใช้อ่ะมันเป็นเครื่องมือในการป้องกันตัวรักษาความปลอดภัยรวมถึงดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที
1: ่แม้ในการปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ย
0: ก็จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความภาคภูมิใจมากกว่า
1: และก็การนำออกมาใช้ก็ตาม
0: พังนี้ยังได้ร่วมกันชูป้ายเรียกร้องให้ประเด็นดังกล่าวและพ.ร.บ.อาวุธปืนฉบับใหม่ด้วยนะครับขณะที่พลตำรวจโทเรวัตกลิ่นแกสอนในหนู
1: ว่าไงล่ะท่าน
0: ในฐานะวิทยากรบรรยายพิเศษได้แสดงจุดยืนสนับสนุนอย่างชัดเจนระบุว่ากำนันและผู้ใหญ่บ้านคือพนักงานฝ่ายความปกครองตามกฎหมายที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย
1: จึงจำเป็นต้องมีอาวุธปืนเอาไว้ในการปฏิบัติหน้าที
0: ่และการป้องกันตัวพร้อมตั้งคำถามถึงนโยบายรัฐบาลในทำนองว่า
1: ทำนองว่าหากปฏิบัติหน้าที่
0: ปราบผู้ร้ายจะใช้หนังกระติกยิงมันไง
1: หรือเอาสากกระเบือไปแทนหรือยังไรเนี่ย
0: นั่นน่ะสิ
1: เอ้
0: า
1: สรุปท้ายเนี่ย
0: เจอใครไม่เจอเจอผาเรวัตยังไม่ถูกกันนายกอนุทินด้วยนะ
1: นาน
0: ได้ข่าวว่าลงเครื่องบินแล้วเมื่อเช้านี่ที่ลอนดอนเอ้ยไปทำไมก็ไม่รู้นะ
1: ก็ไปประชุมข้าราชการบ้างอะสิ
0: ให้กำลังใจน้องนี่เนี่ยพีภูเก็ตที่กำลังเตรียมรถเลยนะ
1: เดี๋ยวแห่รอบเมืองภูเก็ต
0: แห่รอบเมืองภูเก็ตเลยนะ
1: ผมคงไม่ได้ไปนะเน่ๆนะลุงไม่ได้ไปแล้ว
0: เน่ๆภูเก็ตไทยแลนด
1: ์
0: ปะทะกับโชเล่2000บุรีไทยแลนด
1: ์ใจหายหมดเลย 2,000 บุรีเนี่ย
0: 2,000 บุรีนะ
1: แล้วมันจริงๆอะนะพอโดนปรับมาเหมือนกันเน
0: ี่
1: ย
0: ครับโดนไป 2,000 ใช่ไหม
1: 2,000 บุรีนี่แหละ
0: บ่นจังเลยนะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่10ฝนตกหนักถึงหนักมากนะ
1: เชื่อว่าจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะ
0: มีหลายจังหวัดกันเลยทีเดียวนะครับมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวไปฟังกันดูสิ
1: หลายจังหวัด
0: โอ้นี่เขาบอกเป็นภาครวมเนาะ26ถึง27เนี่ยวันนี้พรุ่งนี้ใช่ไหม
1: มีทั้งภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือเนี่ย
0: กรุงเทพปริมณฑลด้วยฝนตกหนักหลายพื้นที่ด้วยนะ
1: ภาคใต้ดีนะ
0: ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคกลางตอนล่าง
1: กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลเนี่ย
0: เคลื่อนตามแนวร่องมรสุมผ่านภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต
1: ้แล้วก็อ่าวไทยก็มีกำลังแรง
0: พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสม
1: ขึ้นต่อเนื่อง
0: ซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
1: โดยในเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านเนี่ย
0: และพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก
1: โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ
0: ซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ในระยะสั้นนะครับ
1: อืม
0: เอาก็แจ้งเตือนกันไปนะ
1: นานเตะ
0: มีที่เดี๋ยวนะผมอ่านแวบๆผมเชิญแม่ๆนี่นะ
1: อ
0: ย่างไรก็ดูแลไตกันด้วยนะ
1: ปรับลุงไต
0: โปรมิกออยอ่ะโปรมิกออย
1: นึกถึงโปรมิกออยเนี่ยนะ
0: ก่อนนอนเนี่ย1เม็ดประการบำรุง2เม็ดประการฟื้นฟูถ้ากลางคืนกลางค่ำจะต้มมามือกึ่งสําเร็จรูปอะไรเงี้ยนะพอมันหิวแล้วมันนอนไม่หลับไงแนะนำเลยว่าให้ต้มน้ำร้อนชงโกโก้ชูลงช้างนี
1: ่
0: เอาไปดื่มซะมันจะได้แซ่บมันจะได้อร่อยมันจะได้อิ่ม
1: สบายใจ
0: คนเราถ้าไม่กินเค็มสักอย่างเนี่ยเอาแค่น่ะไตมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรกับเขาหรอก
1: ใช่
0: ป่วยเจ็บกันทุกวันนี่ก็เนื่องจากอาหารนั่นแหละใช่ไหม
1: โ
0: ปรมิกออยล์ราคาเดียวกับดีแคร์นะ
1: โอมิกออย
0: 652กระปุกก
1: ็2ปุกก็650 4กระปุกก็
0: 1,300 แถมให้กระปุกหนึ่ง
1: ซื้อ4กระปุกแถม1กระปุกนะ
0: ส่วนโกโก้ลุงช้างกล่องนึง302กล่อง500บาท
1: 2กล่อง500
0: กล่องนึง15แก้วแจ๋วไม่แจ๋วต้องลองดูนะแล้วใครที่ดื่มไปแล้วช่วยเล่าให้ฟังหน่อยมันแซ่บไหมอร่อยไหม

0: นะจ๊ะเมื่อวานก่อนน้ำท่วมปัจจีนวันนี้สักแก้วครับ
1: สักแก้ว
0: น่าเป็นห่วงนะ
1: ไม่ใช่สักแก้วลพบุรีนะ
0: โอ้สักแก้วปัจจีนที่แยกตัวไปจากปัจจีนไง
1: สักแก้วลพบุรีนี่น้ำรอการระบาย
0: เออน่าห่วงสักแก้วจังหวัดก็เหมือนกันเผยทีมอาสาเพื่อนบึงพาลุยช่วยประสบภัย24ชั่วโมงเลยนะครับ
1: ช่วยกัน
0: คุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขานุการมูลนิธิอาสาเพื่อนบึงพายามยาก
1: สภากาชาดไทยเนี่ย
0: ได้เปิดเผยถึงสรุปการปฏิบัติการในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วว่า
1: 24กันยายนที่ผ่านมาเนี่ย
0: สถานการณ์โดยรวมยังมีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: ส่งผลกระทบบ้านเรือนประชาชนเนี่ยนะ
0: ได้รับความเสียหายจากมวลน้ำแล้วประมาณ300หลังคาเรือนนะ
1: 300กว่าหลังคาเรือนเนี่ย
0: พร้อมจัดส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
1: เข้าไปพร้อมกับนายปริญญาโพธิสัตว์เนี่ยนะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเพื่อรายงานสถานการณ
1: ์และพร้อมกับบูรณาการแผนการปฏิบัติร่วมกันอย่างใกล้ชิด
0: ครับสำหรับผลการดำเนินการก็ถือว่าการไปทั้งนี้มีทั้งถุงยังชีพอาหารนะโดยส่งอาหารพร้อมทานแก่ผู้ประสบภัยทั้งสิ้น480ชุดครับประกอบด้วยชุมชนร่วมใจพัฒนา40ชุดบ้านโคขเหนียว90ชุด
1: บ้านทับใหม่
0: ตำบลโนนหมักเค็งอำเภอวัฒนานครจำนวน350ชุดครับ
1: ให้การช่วยเหลือกันไป
0: แม
1: ่เป็นไง
0: ช่วยเหลือกันหน่อยคนไทยเราอะเมื่อวานก่อนนี่ก็เฮียซงจากบริษัทอีสุสุชัยยุทธยาก็เอาชุดอะไรก็เรียกอะไรถุงเนี่ยเอาไปให้พี่น้องที่เสนาเนี่ย
1: ถุงยังชีพเนี่ยนะ
0: ถุงยังชีพอ่ะ
1: เ
0: อาไปให้พี่น้องเนี่ยที่พัฒน์ที่อำเภอเสนานะ
1: เสนายุทธยาเนี่ยนะ
0: ถือว่าเป็นการช่วยเหลือขั้นต้นนะครับ
1: เพราะว่าน้ำมันท่วมเนี่ย
0: ครับที่ชัยนาทเป็นไงบ้างก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยมีสองพี่น้องขับเรือซื้อกระสอบทรายครับการน้ำท่วมบอกว่าจู่ๆเรือจมคลองสำโรงเสียชีวิตทั้งคู
1: ่พี่ก็น้องเลย
0: พี่น้องนะฮะ
1: โอ้ไม่น่าไปซื้อกระสอบทรายเลย
0: หาซื้อกระสอบทรายจะมาใส่สายกันน้ำไง
1: คนสุดท้าย
0: จมน้ำเสียชีวิตทั้งคู่ทั้งพี่ทั้งน้องเลย
1: น่าสงสารเด็กเนาะ
0: น่าเวทนาเป็นยิ่งนักเออนะ
1: อ
0: เอาอย่างไรก็พวกเราก็ต้องช่วยดูแลกันช่วยกันนะในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยนะด้วยความปรารถนาดีจากเอนไซม์ชนิดแคปซูล
1: ไบโอดี
0: บำรุงร่างกายในไบโอดีนี่แหละครับ
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ช่วยทำให้ร่างกายเราสดชื่น
1: เติมเต็มกันนี่แหละ
0: ง่ายใครที่ติดเตียงก็ฉีกใส่โกโก้ผสมโกโก้ได้เลยบางคนกินแคปซูลลำบากไงกินซอฟเยลก็ลำบากกินได้แต่น้ำอย่างเงี้ยเอือกนี่ครั้งละ3เม็ดผสมโกโก้1แก้วหรือว่าจะใครที่รับประทานได้ก็3เม็ดเลยก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นนะนะเป็นที่เรื่องน่าเศร้าเมื่อวานนี้ตอน 9:00 นในหลวงโชเล่
1: 9:00 นเมื่อวานเนี่ย
0: ตำรวจจากสภ.บางพลีครับ
1: ได้รับแจ้งเหตุมีเรือล่มมีผู้สูญหาย2ราย
0: บริเวณคลองสำโรงใต้สะพานข้ามคลองวัดบางพลีใหญ่ตำบลบางพลี
1: อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนู่นนะ
0: ก็ได้ประสานนักประดาน้ำกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
1: ไป
0: พร้อมเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยบางพลี
1: รถกู้ชีพก็ไป
0: ไปที่เกิดเหตุพบเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางพลี
1: ออกค้นหาผู้สูญหาย
0: กำลังเอาเรือออกค้นหาเนี่ยนะ
1: 30นาทีผ่านไป
0: พบร่างผู้สูญหายรายแรกจากนั้นเจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็ยังคงค้นหากันอย่างต่อเนื่อง
1: แล้วก็ยังไม่พบผู้สูญหายอีก1ราย
0: ก็ได้ประสานนักประดาน้ำกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำชุดประดาน้ำลงค้นหา
1: แล้วก็สามารถพบร่างผู้สูญหายทั้ง2ราย
0: ครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดพบร่างแรก
1: นอกจากนี้
0: เจ้าหน้าที่ยังพบเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์4จังหวะจมอยู่ก้นคลองครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็นำขึ้นมาเพื่อส่งมอบให้ตำรวจสอบสวน
0: และเก็บไว้เป็นหลักฐานผู้เสียชีวิตทั้ง2รายทราบชื่อว่ากรพบอายุ17ปี
1: และอีกคนหนึ่งชื่อว่า
0: สุภกรอายุ20ปีเนี่ยเป็นพี่เป็นกันน้องกันนะ
1: อายุ17กับ20ปี
0: สอบถามผู้เป็นแม่ของผู้เสียชีวิตทั้ง2รายซึ่งอยู่ในการเศร้าโศกอย่างหนัก
1: บอกเพียงสั้นๆว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
0: ลูกชายทั้ง2คนเนี่ยออกจากบ้านเพื่อไปซื้อกระสอบทรายจำนวน20กระสอบ
1: เพื่อจะนำกลับมาทำเป็นแนวกั้นป้องกันน้ำท่วมเข้าบ้านเนี่ย
0: ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุนะทั้ง2คนเดินทางไปทางเรือแล้วก็เกิดเหตุสลดดังกล่าวทั้งนี้ผู้เสียชีวิตเป็นบุตรค คนที่3และคนที่4จากทั้งหมด4คน
1: น่าสงสารแกเนาะ
0: ครับ
1: เสียชีวิต2คนเลยลูก
0: ขณะที่พยานผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่า
1: ว่าไงแล้วนะ
0: ก่อนเกิดเหตุเห็นวัยรุ่นชาย2คนเนี่ยซึ่งเป็นพี่น้องกันเนี่ยนะมาซื้อทรายแล้วก็นำทรายขึ้นรถบรรทุกบนเรือเครื่องยนต์ขนาดเล็กฉะนั้นว่าขับเรือออกไปครับ
1: ขับไป
0: ช่วงแรกหัวเรือนี่มีลักษณะเชิดขึ้นตามแรงเครื่องยนต
1: ์
0: เมื่อเรือถึงบริเวณใต้สะพานคนขับเรือก็เบาเครื่องลง
1: ก็ทำให้น้ำหนักของทรายเนี่ย
0: ที่บรรทุกอยู่บนเรือกดทับครับ
1: พอกดทับเท่านั้นแหละ
0: ส่งพอในหัวเรือนี่ปักดิ่งลงน้ำแล้วก็เรือจมลงอยู่อย่างรวดเร็ว
1: หลังจากเรือจมแล้วทั้งสองคนก็พยายามเนี่ย
0: ตะเกียกตะกายอยู่ในน้ำตะโกนบอกให้คว้าถังน้ำมันคว้าน้ำมันเนี่ยในเรือมันมีถังน้ำมันมันลอยอยู่ว่า
1: ไอ้ฟักถังน้ำมันไว้ก่อน
0: พยุงล่างพร้อมร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ที่อยู่บนสะพาน
1: ก่อนจะมีพลเมืองดีเนี่ยนะ
0: นำเรือพายออกไปช่วยเหลือแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากไม่ถึง2นาที
1: จมหายไปทั้งคู่ต่อหน้าต่อตาเลย
0: ครับ
1: โอ้น่าสงสารเนี่ย
0: สาเหตุไม่สามารถลงไปช่วยเหลือได้นั่นเองพยานระบุว่าจุดเกิดเหตุอยู่ตรงฝั่งข้ามห่างจากบริเวณที่ตนยืนอยู่หน้าวัดกระแสน้ำมันไหลแรงด้วย
1: จึงเกรงว่าถ้ากระโดดลงไปช่วยเนี่ยนะ
0: อาจจะไปทั้งคนช่วยทั้งคนไม่ช่วยนะ
1: ไปด้วยกันเลย
0: ทำได้เพียงตะโกนแค่นั้นเนี่ย
1: ตะโกนให้คนมาช่วยเนี่ยนะ
0: ช่วยด้วยช่วยด้วยเนี่ยนะ
1: โอ้น่าสงสารเนาะ
0: ภาษาอังกฤษก็ตะโกนว่า
1: help me help me ช่วยด้วยเนี่ยนะ
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบสวนรายละเอียดเหตุการณ
1: ์แล้วก็หาสาเหตุที่แน่ชัดของเรือล่มเนี่ย
0: ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปวันนั้นถ้าเจอโทเล่อยู่บนสะพานนั้นแน่นอน
1: เป็นไงอ่ะ
0: โดดลงช่วยเขามีประวัตินี่
1: โทเล่เนี่ยนะ
0: คนตกน้ำที่ลพบุรีก็ยังโดดไปช่วยเลย
1: แล้วเป็นไงพอขึ้นมา
0: แม่คนปรบมือเกลียวกราวเลย
1: แล้วโทเล่พูดขึ้นว่า
0: เมื่อกี้ใครถีบกูลงไปวะ
1: ช่วยเพราะโดนถีบเนี่ยนะ
0: เหมือนกับคนข้างบ้านผมนี่นะ
1: คุณเนี่ยมีคนข้างบ้านเยอะ
0: โอ้เยอะเยอะเยอะ
1: คนนี้เป็นไง
0: ไอ้คนนี้ขับรถดับเพลิงเหตุไฟไหม้ไฟไหม้อะนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: เมื่อวานก่อนไม่ได้รับรางวัลนี่ไปช่วยงานไฟไหม้
1: แล้วไง
0: ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมเลยนะ
1: โอ้
0: เพราะว่าไฟไหม้มันโหมันเรียกว่ารถลาม้าช้างรถไม่กล้าเข้าไปอ่ะไอ้นี่มันเข้าไปคนเดียวเลยนะ
1: จริงๆไง
0: เออป้าแล้วไปช่วยเขาดับจนจบอ่ะ
1: ดับไฟจบเลย
0: ผู้ว่ารายการเรียกไปรับรางวัล
1: ว่ารับ
0: คุณครับคุณที่อยู่ข้างบ้านลุงช้างใช่ไหมเนี่ยบอกใช่ครับคุณนี่ใจถึงนะขับรถมาดับเพลิงได้ทันท่วงทีเนี่ยเดี๋ยวจะให้รางวัลคุณอยากได้อะไรเป็นรางวัล
1: ถามแล้วคนข้างบ้านว่าไง
0: โอ้โหตอบไม่คิดเลย
1: ว่า
0: ผมอยากได้รถดับเพลิงคันใหม่ที่เบรกมันดีกว่านี้หน่อยครับ
1: ที่ข้าไปช่วย
0: เบรกไม่อยู่
1: เบรกไม่อยู่ก็ข้าไปถึงได้ดับแล้วมันดับได้จริงๆ
0: ดับได้จริงด้วยเนี่ย
1: โอ้เก่งซะด้วยเนี่ย
0: แม่
1: เบรกช่วยได้
0: เบรกไม่มีอยากได้ใหม่คันดีเบรกดีๆหน่อยโถ
1: ไม่น่าเลยอยู่ไม่ในคนข้างบ้านคุณเนี่ย
0: มันไปรับรางวัลยังไม่กลับเลยอ่ะโทรหาลุงช้างครับ081 290 1691 โทรหาโชเล่ครับ081 924 4377 081 924 4377
1: นะ
0: ครับผมวันนี้ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้อง
1: จะแลบก็ไม่ปวดท้องเนี่ยนะ
0: โนนบ้านบ่อทรายจะได้ไปหรือเปล่า
1: บ่อทรายสัตแจงบรจันเนี่ยนะ
0: เมื่อวานก็ไม่ได้ไปทิ้งแล้ว
1: มันจะตกยาว
0: ครับ
1: วันนี้วันที่26ใช่ไหม
0: ครับ
1: เห็นว่าถึง27ไง
0: 27มันต้องมีแถมอยู่แล้วล่ะใช่ไหมดื่มกาแฟสิแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ย
1: ก็ได้เหมือนกัน
0: ดื่มแล้วใจก็ไม่สั่น
1: น้ำลายไม่เหนียว
0: เบาหวานก็มีขึ้น
1: แล้วก็จะได้สดชื่นกันทั้งวันเนี่ยนะ
0: ใครอยู่ภาคกลางเนี่ยหาซื้อง่ายนะครับอย่างลพบุรีก็ไปซื้อร้านนพรัตน์ก็ได้
1: ล ลพบุรีเนี่ย
0: ร้านลพบรัฐหน้าโรงหนังทหารบกเนี่ยนะ
1: นี่มีโกโก้ขายด้วย
0: มีโกโก้ด้วยมีร้านเดียวเจ๊หมูสั่งมายังไม่ส่งให้นะ
1: สี่กล่องเนี่ยนะ
0: ครับร้อยก็สั่งเยอะๆจะไปทีเดียวเลยไปดูน้ำท่วมหน่อยนะครับแล้วก็ร้านเจริญเภสัชข้างวังนาราย
1: ไปซื้อกัน
0: ร้านนวภาฟาร์มาซีข้างวังนาราย
1: มีขาย
0: ร้านลุงหลอดบ้านโคกระเทียม
1: ขาย
0: ร้านท่าขลงเซ็นเตอร
1: ์ไปซื้อร้านเฮคิดนะ
0: ร้านโคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเพตัดอุยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนที่โคกสำโรง
1: นาน
0: นามเวชโอสถที่หนองม่วงจีงว่นจันอยู่ช่องแคร์ฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้านะครับแล้วก็ร้านบ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมเลยนะถ้าเป็นที่พระพุทธบาทก็สุกิจเภสัชพระพุทธบาทครับหงอยู่โอสถสิงห์บุรีครับ
1: มี
0: กาแฟสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาท
1: ขาย
0: ละนาราคลังยาเภสัชตลาดลำนาราย
1: มีขาย
0: มีโฟกัสเดี๋ยวบอกโฟกัสไม่พอขายเนี่ยนะ
1: อ้าวไปซื้อก็ได้นะโฟกัสเนี่ย
0: สยามฟาร์มาซีสั่งมาสายหลายวันเลยยังไม่ได้เลยผมไปจะไปบอกผมลงน้ำท่วมกันเลยมีกล้าไป
1: โอ้ตอนนี้น้ำมันมี
0: ถ้าจะลงแล้วมั้งมาเนี่ย
1: ม
0: ันจุดมี3จุดมีแถววังขนขว้าง มีห้วยโป่งแล้วก็ตรงไหนที่มัน3จุดอ่ะ
1: มี3จุดเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็มันจะตกตลอดเลยนะ
0: ใช่อันนี้ฝนตกพรำๆเลยไม่ใช่ที่ลำนารายอย่างเดียวนะ
1: อีกหกสำโรงด้วย
0: หกสำโรงในลำนารายนี่ก็เห็นว่าที่ท่าดินดำก็ท่วมอีกแล้วนะ
1: น้ำไง
0: เขาก็รอดูอ่างเก็บน้ำที่ขุนตะเพชรไงแต่เขาไม่ปล่อยลงมาก็ไม่เท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: ครับเคยไปไหมขุนตะเพชร
1: ก็เคยได้ยินแต่ไม่ค่อยคุ้นเคยนะ
0: โอ้มาของวงดนตรีจาวีมิวสิกนี่ไปบ่อย
1: โอ้ไปเล่นบ่อยไง
0: ไปเล่นบ่อยไปเล่นไปแล้วก็โหเวลากลับนี
1: ่เป็นไง
0: ถนนมันดีจริงนะแต่มันเหมือนไม่ใช่ลบลีไงมันไกล
1: ไกลไป
0: ใช่
1: ไ
0: หมล่ะกาแฟลิต้าเอ็มดื่มแล้วใจก็ไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันเนี่ย
0: ไม่ได้ใส่คาเฟอีนเพิ่มไม่ได้ใส่น้ำตาลนะ
1: นาน
0: นะครับวันนี้ซื้อสูตรดั้งเดิม2ถุง900บาทถุงเดียว490นะ2ถุง900รับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: ไปเลย1ก้อน
1: 1ก้อน
0: ซื้อ5ถุง 2,000 2ก้อน
1: เอาไป2ก้อนเนี่ย
0: ถ้ากาแฟลิต้าเอ็มโกที่เขาเพิ่ม
1: คอลลาเจนจากปลาน้ำจืดนี่แหละ
0: อันนี้ถุงหนึ่ง20แก้ว380บาทครับ
1: ซื้อ2ถุงก
0: ็2ถุง700
1: ซื้อ
0: 4ถุง 1,000 บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: 1ก้อนนะ
1: เอาไปนะ
0: ครับฝนตกต่อเนื่องชานนทบุรีวิกฤตแล้วครับน้ำรอการระบาย
1: และเป็นไง
0: การจราจรติดขัดกันทั้งเมืองเลยนะ
1: จังหวัดนนทบุรีหรือไง
0: ครับข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากมรักขี้นกของไทยทิพย์โอสถนี่แหละครับ
1: มรักขี้นกเนี่ยนะ
0: จ้าร
1: ับประทานควบคู่กับยาโรงพยาบาลก็ได
0: ้เอาเป็นเบาหวานหมอให้ยามาก็กินดิ
1: แล้วก็มรักขี้นกเราตามไป
0: ปลูกก็300กันนั่นเอง2กระปุก600ไม่เสียค่าส่ง
1: ซื้อ2กระปุกไปเลย
0: 4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งนะ
1: แถมตัวมันด้วย
0: ครับผมใครเข้ามาดูเนี่ยอะไรสุรเชษฐ์เนี
1: ่
0: ยแดงสุรเชษฐ์นะขอเพลงลูกพ่อเดียวกันหนุ่มศรยาร ายการข่าวหรือตีตาย
1: แหมลูกพ่อเดียวกันไง
0: ครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่นนทบุรีตลอดทั้งวันเนี่ยนะ
1: ทั้งเส้นรัตนาธิเบศเนี่ยนะ
0: ตำบลบางกระสออำเภอเมืองสมุทรปราการฝั่งขาเข้า
1: ช่องทางคู่ขนานตั้งแต่หน้าสาลากลางจังหวัดนนทบุรี
0: ไปจนถึงสี่แยกแครายแล้วก็ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงวานนะ
1: ทำให้การจราจรติดขัดและก็ชะลอตัว
0: จนระดับน้ำท่วมขังสูงประมาณ 15-20 เซนติเมตรครับ
1: สูงนะ
0: ถูกที
1: ่
0: ขณะที่บริเวณถนนติวานนท์ฝั่งขาออกจากแยกแครายมุ่งหน้าสนามบินน้ำ
1: ช่องทางจราจรซ้ายสุดเนี่ย
0: มีปริมาณน้ำท่วมขังสูง20เซนติเมตรเหมือนกัน
1: จนไปถึงทางด้านตรงกันข้ามกับโรงพยาบาล
0: สวงอกถนนติวานนท์จากหน้าโรงพยาบาลสวงอกขาเข้ามุ่งหน้าแยกแครายพบว่าปริมาณน้ำท่วม30เซนน่ะ
1: อ๋อ20ถึง30เซนน่ะ
0: เออในช่องเลนกลางซ้ายสุดเนี่ยพอเลี้ยวเข้าถนนงามวงวานทำให้การจราจรติดขัง
1: แล้วก็ซ้าย
0: ติดขัดเลนซ้ายสุดรถจักรยานยนต์มิสามารถวิ่งได้เลย
1: จักรยานยนต์ไปไม่ได้เลย
0: มอเตอร์ไซค์ไปได้ไหม
1: มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะ
0: จักรยานยนต์ไปไม่ได้
1: จัก แล้วก็มอเตอร์ไซค์ได้ไหมล่ะ
0: มันจะไปได้ไหมเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่รู้มันเหมือนกันหรือเปล่าวะ
0: ส่วนด้านถนนงามวงวานเพราะว่ามีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกัน
1: โดยเฉพาะ
0: หน้าห้องหน้าห้างเดอะมอลล์งามวงวานนะครับ
1: หน้าโรงเรียน
0: โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์มีน้ำท่วมสูงในช่องทางซ้าย
1: ทำให้เสียเวลาจราจรไปหนึ่งช่องจราจร
0: ทำให้รถติดขัดอย่างหนักบนถนนงามวงวานทั้งขาเข้าและขาออกส่งผลให้การจราจรบนสายหลักต่างๆในจังหวัดนนทบุรี
1: รถติดและก็สะสมจำนวนมากด้วย
0: ครับผมก่อนนอนคืนนี้อย่าลืมนะครับรับประทานงาดำทั้ง2เม็ดนะจ๊ะ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
0: เพื่อเป็นการสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อ
1: มันลั่นก๊อบแก๊บกรุบกรับเนี่ยนะ
0: ถ้ากระดูกมันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บกรุบกรับแต่มันไม่ปวดนะ
1: ม
0: ันไม่ปวดแต่ว่านะครับมันรำคาญก็รับประทานงาดำที่จะรออะไรอ่ะ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
0: กระปุกนึง60เม็ดขายเพียง300บาท
1: 300
0: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
1: ไม่ต้อง
0: ซื้อ4กระปุกแถมกระปุกหนึ่ง
1: ซื้อ4กระปุกก็แถม1กระปุกกันนะ
0: เหมือนมะละเลยราคาเดียวกันโปรโมชั่นเดียวกัน
1: มะละขี้นกเนี่ยนะ
0: น้องแดงบอกว่าไม่เป็นไรค่ะลุงช้างจ้ะขอบคุณมากเดี๋ยวกลางคืนน่ะถ้านอนไม่หลับนะเข้ามาชมได้นะไลฟ์สดด้วยแล้วก็ฟังทางแอปพลิเคชันลุงช้างเรดิโอได้ด้วยนะ
1: ขอเพลงเขาได้นะ
0: ขอเพลงได้
1: จะขอเพลงลูกพ่อเดียวกันก็ได
0: ้ได้ได้ได้
1: หลวงช้างเขาจัดให้
0: สองทุ่มครึ่งถึง
1: ยาว
0: เที่ยงคืนถึงเที่ยงคืน
1: โอ้จัดขยันเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: พอเที่ยงคืนไปจนถึงตีห้านี
1: ่เป็นไง
0: เป็นเทปแล้วล่ะ
1: เป็นเทปไง
0: ครับ
1: อืม
0: ชวนลุงโชเล่มาจัดรายการแกไม่กล้ามาไง
1: คืนเขาจะง่วงเลยขนาดกลางเช้ายังง่วงเลย
0: ยอมรับเพอะง่วงหรือกลัวผีต้องผ่านวัดด้วยนะ
1: หลายวัดแ
0: ต่ด้วยคลาผมชาวบ้านที่ปราจีนบุรีเร่งอพยพขนของหนีน้ำโกลาหลเลยเมื่อคืนเนี้ย
1: น้ำป่าไหลหลากท่วม23หมู่บ้านเนี่ย
0: พี่น้องปราจีนบุรีฟังอยู่855ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าน้ำท่วมพื้นที่ตำบลวังท่าช้าง
1: อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
0: ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ครบทั้ง23หมู่
1: ของตำบลวังท่าช้าง
0: ทำให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรไปได้นะครับ
1: พร้อมกระทั่งเร่งขนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่โดยเร่งด่วนเนี่ย
0: เนื่องจากน้ำในคลองวังท่าช้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: มันสูงขึ้นเรื่อยๆครับ
0: นอกจากนี้น้ำยังท่วมทางหลวงชนบทหมายเลข2006วังท่าช้างโปร่งใหญ่ระยะทางยาวกว่า1กิโลเมตร
1: ลึกถึง25เซนติเมตร
0: แล้วก็กระแสน้ำเป็นไง
1: อันไหลแรงอ่ะ
0: ครับล่าสุดมวลน้ำจากคลองวังท่าช้างอ่ะได้ไหลเข้าท่วมชุมชนวังท่าช้างระดับน้ำสูงกว่า1เมตรครับ
1: เป็นเมตรนะโดยเฉพาะอบต.วังท่าช้างเนี่ย
0: ได้ประสานกู้อภัยมูลนิธิสัจธรรมพุทธธรรมกบิลบุรีแห่งประเทศไทย
1: แล้วก็ทหารจากร2003
0: ก็เขาเรียกว่ากองพันทหารกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์และก็กอรมน.ปราจีนบุรี
1: เอาไปทำการช่วยเหลืออพยพผู้ป่วยติดเตียงด้วย
0: และก็สิ่งของประชาชนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าม
1: ีปริมาณน้ำสูงขึ้นมาเรื่อย
0: ๆฝนก็ยังตกอย่างต่อเนื่องนั่นเอง
1: ฝนมันก็ตกน้ำมันก็ขึ้นนะ
0: วิทยุเนี่ยซื้อฐานใส่ไว้ให้ดีโทรศัพท์ชาร์จแบตไว้ให้ดีไฟฉายก็ควรจะมีและไอ้ที่สำคัญเนี่ยไอ้ power bank ใช้ชาร์จโทรศัพท์อ่ะพอเดือนน้ำท่วมมากๆอ่ะไฟฟ้ามันจะตัดพอไฟตัดไม่มีที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ใช้เพื่อความอะไรเขาเรียกว่าเผื่อเวลาฉุกเฉินมันจะเป็นได้ใช้อ่ะนะครับนางพัทรินทร์ผู้มณีนายกอบต.วังท่าช้างเขาว่าไง
1: กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลวังท่าช้าง
0: เมื่อวานช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมบ้านได้เรียบร้อยแล้ว
1: แล้วก็ได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนทั้ง23หมู่บ้านว่าม
0: ีน้ำท่วมเป็นวงกว้างบางจุดนี่น้ำท่วมลึกมากลดหลั่นกันไปครับ
1: มีทั้งลึกมีทั้งไม่ลึกเนี่ยนะ
0: และกำลังขึ้นอยู่เรื่อยๆนี่จากการที่ฝนมันตกทั้งวันทั้งคืนนี่แหละ
1: แล้วก็ชุมชนตลาดท่าวังช้างเนี่ย
0: วังท่าช้างดิ
1: วังท่าช้างเนี่ยนะ
0: สถานการณ์น้ำมันขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: เบื้องต้นเนี่ย
0: ตอนนี้อบต.วังท่าช้างเปิดจุดศูนย์อพยพที่ให้ไปอยู่อบต.วังท่าช้างและอีกหนึ่งจุดประชาชนรออยู่รอบนอกนะ
1: อีบริเวณไหนอ่ะ
0: เดี๋ยวจะให้ไปอยู่ที่วัดวังดินสอจ้า
1: อ๋อไปอยู่ที่วัดวังดินสอนะ
0: ไปอย
1: ู
0: ่รวมๆกันละดีนะครับ
1: จะได้คุยกัน
0: ครับ
1: อ้
0: าวประกาศงานกฐินหน่อยครับ
1: ก เธอร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดที่ประกาศเนี่ยนะ
0: นี่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไซเลียมจอยจอยมิกฟู้ดเขาสนับสนุนนะรวมไปถึงยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารตรา
1: ไททิปโอสดนี่แหละ
0: เขาสนับสนุนรายการในช่วงของงานกฐินครับ
1: วันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี 31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี 1 พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี 1 พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี 1 พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม 1 พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี 1 พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท 1 พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี 1 พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี 1 พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ปะหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี 7 พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร 7 พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองแขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายนวัดเขาป่าพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอปากไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนี่ก็วันที่29 30 31ตุลาคมอันนี้เป็นงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: โชคดี
1: ไปดูกัน
0: ถ้ากินโกโก้แล้วอารมณ์ดีจริงนะ
1: ชื่นใจใช่
0: ชื่นใจมันอร่อยมันหอมนะครับ2กล่อง500บาทไปซื้ออย่างอื่นมากกว่านี้อีกบางคนซื้อหมากไปกินนี่ไม่ได้กินด้วย
1: นั่น
0: บ้วนทิ้งมัด
1: เปิดเลอะเทอะอีกจะหากนี่จะตีตาย
0: เดี๋ยวตีตายแหมปากแดงอยู่นะ
1: แก้มแดง
0: สบายใจสบายใจเนาะเดี๋ยวเราจะคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวก็ชั่วโมงหน้าเราจะย้อนกลับมาอีกส่วนใครฟังวอลสปอร์ต711เดี๋ยวก็ไปฟังต่อที
1: ่
0: จอทล1197นะครับเดี๋ยวเราจะส่งท้ายชั่วโมงนี้กับงานเพลงวันพระอย่าเว้นวันนี้วันพระนี
1: ่วันพระ
0: วันธรรมสวนะนะครับจิตใจแจ่มใสเบิกบานทำบุญแล้วก็มีความสุขทุกท่านเดี๋ยวกลับมาครับไม่เล่นซะแล้วดูเนี่ยพอสุรพลไม่ยอมมาเอา

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อดประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: สวยจนล้นไปคน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
6: ของใครชายใด
7: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
9: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะไปข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบอีกพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอม
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนสักครู่กลับมาติดตามครับ
15: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
16: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดี ดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มเจ้าวรส

0: ไปเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอา
2: สบู่สมุนไพรเลอา
1: จาวเรศ
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
4: รมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยตั้งแต่เวลา 00:00 นวันนี้จะได้ทยอยเพิ่มการระบายน้ำจาก 1,750 เป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะทยอยเพิ่มปริมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อชั่วโมงจนถึงอัตรา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลาประมาณ 5:00 นจากนั้นจะคงการระบายน้ำต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่าปัจจุบันพบว่ามีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นสำหรับข้อมูลณวันที่25กันยายน2569เวลา 20:00 นน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์ 1,816 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังสถานี CT19 อุทัยธานี120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีน้ำจากไซฟ์โฟลไหลเข้าสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาและระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาบวก 16.87 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางจึงขอให้ประชาชนและทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่ารวมถึงเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาด้านปภ.ล่าสุดเมื่อเวลา 9:22 นส่งเซลล์บอสแคสแจ้งเตือนประชาชนในกทมโดยระบุว่ากรุงเทพมหานครแจ้งเตือนระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับวิกฤตและมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ริมคลองพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและหลีกเลี่ยงการจราจรพร้อมตรวจสอบการเดินทางทั้งนี้หากต้องการขอความช่วยเหลือให้ติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่ DDPM ความยิ่งใหญ่ของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามของมรดกทางวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาที่ยังคงสืบทอดต่อกันมาจวบจนถึงปัจจุบันติดตามได้ในจิจ้าพาเที่ยววันนี้กับคุณอิดคณินบุญประเสริฐครับ
5: ก่อนจะถึงวันที่6พฤศจิกายน2569วันที่ประสบนิกรชาวไทยจะได้ร่วมชื่นชมความยิ่งใหญ่ของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้จิจ้าปะเที่ยวจะพาทุกคนเดินทางมายังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเพื่อสัมผัสความงดงามของเรือพระราชพิธีอย่างใกล้ชิดซึ่งเรือพระราชพิธีแต่ละลำนั้นไม่ได้เป็นเพียงพาหนะที่ใช้ในพระราชพิธีเท่านั้นหากแต่เป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมที่ผสานฝีมือช่างไทยได้อย่างประณีตทุกองค์ประกอบ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการความสุขมากความทุกข์น้อยดำเนินรายการโดยคุณเพชรอดิศรค่ะ

สวัสดีครับคุณฟังที่รักทั่วประเทศไทยเพชรอดิสรรายงานตัวนะครับกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยครับรายการนี้ผลิตรายการมาเพื่อทำให้กับทุกๆท่านทุกๆคนนะครับให้มีความสุขให้มากแล้วก็ให้มีความทุกข์ที่น้อยลงนะครับเพราะว่าเราต้องมีสติแล้วก็มีสมาธิอยู่เสมอแล้วก็มีปัญญาด้วยนะครับที่เราจะรู้นะครับว่าขณะตัวเรานี้กำลังปฏิบัติอะไรอยู่เรามีโอกาสนะครับที่เราได้มาอยู่ในความเป็นมนุษย์แล้วก็ได้อัตภาพที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาและสามารถรักษาพรหมจรรย์ได้พรหมจรรย์ก็คือความบริสุทธิ์นั่นเองนะครับบริสุทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจถ้าเราดูแลกายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์เนี่ยเราก็สามารถที่จะเป็นอมตะธรรมได้นะครับพระพุทธองค์บอกว่าอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมกายคตาสติอัญชนเหล่านั้นไม่หลงลืมความเป็นอมตะธรรมอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมนะครับกายคตาสติก็หมายถึงเนี่ยลมเนี่ยก็เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายของเราถ้าเราเจริญอานาปานสติสม่ำเสมอเนี่ยรู้ลมลมก็จะอยู่กับสติของเราเนี่ยอยู่กับกายเราก็จะอยู่ในความที่ไปในทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมอย่างแน่นอนและอัญชนเหล่าใดได้เสพครบกายคตาสติอัญชนเหล่านั้นก็ได้เสพครบความเป็นอมตะธรรมและอัญชนเหล่าใดได้บริโภคกายคตาสติอัญชนเหล่านั้นได้บริโภคความเป็นอมตะธรรมและเนี่ยแหละนะครับถ้าเรารู้จักในการฝึกตนอยู่สม่ำเสมอนะครับทุกๆคนเลยนะครับพระพุทธองค์บอกว่าถ้าเราอยากสมปรารถนาอยากมีโภคทรัพย์มากอยากมีกัลยาณมิตรที่ดีมีอำนาจมีวาสนามีบารมีที่ดีมีชื่อเสียงที่ดีไปในทิศทางที่ดีเนี่ยนะครับแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนแล้วก็มีสุคติสวรรค์เป็นที่ไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมไปสู่ทางเจริญไม่ไปสู่ทางเสื่อมพระองค์ให้ทรงธรรมเจริญอานาปานสติสมาธิไม่ให้เหินห่างจากฌานก็คือการเจริญอานาปานสติสมาธิหรือว่าการเรียกว่าสมถวิปัสสนานั่นเองนะครับถ้าเราทำอยู่แบบนี้เป็นประจำทุกๆวันเราเริ่มต้นจาก5นาที10นาทีก่อนเช้ากลางวันเย็นเป็นประจำนะครับพระพุทธองค์พูดผิดไม่ได้และหลายๆคนได้ปฏิบัติและลองทำดูแล้วเนี่ยได้หลายๆอย่างเลยนะครับจากการเจริญอานาปานสติสมาธิหรือกายคตาสติเนี่ยแหละนะครับถ้าเราทำเจริญให้มากทำให้มากก็จะนำพาไปสู่หนทางและเหตุปัจจัยนะครับจะได้มาเองนะครับเหตุปัจจัยที่บอกว่าได้โภคทรัพย์นะครับแต่เราต้องประกอบสัมมาอาชีพของเราด้วยนะไม่ใช่ว่านั่งอยู่อย่างปกติและเจริญอานาปานสติสมาธิแล้วมันจะดำเนินให้เรามีแต่มีแน่นอนคือจิตเราจะสะอาดขึ้นสะอาดสว่างสงบอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราเป็นปุถุชนเนี่ยเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะประกอบกิจการงานไปด้วยแล้วก็เจริญอานาปานสติสมาธิไปด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมอย่างแน่นอนพระพุทธองค์บอกไว้แล้วนะครับเพราะพระพุทธองค์พูดแล้วผิดไม่ได้ไม่ให้ผิดพลาดทุกคำพูดเพราะพระพุทธองค์กำหนดสมาธิเพราะพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องตั้งแต่คืนตรัสรู้จนถึงคืนปรินิพพานไม่มีใครมาคัดง้างในคำพูดของพระพุทธองค์ได้พระพุทธองค์เป็นศาสดาเอกของโลกมีพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระบริสุทธิคุณและถ้าใครได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์แล้วก็จะไปสู่ทางเจริญไม่ไปสู่ทางเสื่อมอย่างแน่นอนจะไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมฉะนั้นวันนี้พระอดิสรจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาทำเจริญอานาปานสติสมาธิกันเพราะว่าเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆเนื่องจากที่เราได้ฟังธรรมสดับธรรมคำสอนของตถาคตหรือว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับเราก็อย่าลืมครับเพราะว่าเราต้องเร่งรีบทำเลยประกันพบประกันชาติเพราะว่าเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆเพราะรายการนี้ที่พระอดิสรดำเนินรายการเนี่ยผมเชื่อว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องเนี่ยอายุก็คงจะ
50 60 up 70 80 90กับปีก็มีสำหรับ FC ของเพนิสอนนะครับเพนิสอนจึงอยากเชิญชวนมาเจริญอานาปานสติสมาธิเรามาเก็บแบงค์พันกันจากถ้าเราทำทานใส่บาตรนะครับกับพระภิกขุที่มาบิณฑบาตหรือว่าให้ทานกับบุคคลทั่วไปเนี่ยก็อาจจะได้บุญเหมือนกันแต่บุญนั้นถ้าเปรียบเสมือนนะครับก็อาจจะเก็บเหรียญสลึงแต่ถ้าเราเจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่ามันเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆครับถ้าเราเจริญให้เป็นทำให้ได้เนี่ยจะนำพาให้เราเนี่ยได้ผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยใช้บุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยลึกชาติไปถึงตอนที่ท่านเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีนะครับท่านทำทานให้แก่คนเป็นหมื่นคนนะทำทานให้แก่คนทั่วไปเนี่ยเป็นหมื่นคนเนี่ยนะครับแต่ก็ยังไม่เท่ากับเจริญอานาปานสติสมาธิเพียงแค่ครั้งเดียวถ้าเข้าถึงสมาธิสมถวิปัสสนาได้นะครับเรียกว่าเพียงแค่ช่วงลัดนิ้วมือเท่านั้นเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่านั่นแหละเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆถ้าเราเจริญอานาปานสติสมาธิโอ้โหเป็นยังไงฮะนี่คือคำพูดของพุทธองค์เพราะพุทธองค์พูดผิดไม่ได้เพราะพุทธองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องฉะนั้นการเจริญอานาปานสติสมาธินั้นไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยนะครับแต่ลงทุนด้วยจิตใจด้วยความศรัทธาของพุทธองค์อย่างลงมั่นในคำสอนของพุทธองค์อย่างเชื่อมั่นและศรัทธาอย่างจริงจังและจริงใจที่เราจะปฏิบัติตามคำสอนของพุทธองค์นะครับเราจะก้าวไปสู่ความที่ล่วงเกินความเป็นปุถุชนนะครับก้าวสู่ระบบสมถนิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมรู้ชัดเจโตมุตปัญญาวิมุตต์เป็นอันดับไม่เหลืออกุศลดับอาสวะซึ่งกิเลสนะครับแล้วก็เข้าสู่มรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับถ้าเราเจริญอานาปานสติสมาธิและพิจารณาโดยการที่เห็นอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะครับแต่เรามาเจริญอานาปานสติสมาธิเรามาเก็บแบงค์พันกันแบบนี้ที่พุทธองค์บอกว่าเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ทำอย่างไรครับนะเรามาดูกันเลยนะครับเรามาฝึกเรามาทำร่วมกันนะครับณตอนนี้เลยนะครับในช่วงเวลาที่สามารถฟังอยู่ณตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับหลับตานะครับเมื่อคุณฟังเนี่ยนะครับหลับตาแล้วอยู่เรือนว่างนะครับตามโคนไม้ตามป่าตามเรือนห้องว่างๆของเราก็ได้นะครับคูขาเข้ามาโดยรอบจะซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายได้หมดนะครับแต่ส่วนใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะถนัดขวาทับซ้ายเราก็ทำได้ครับพุทธองค์ไม่ได้จำกัดนะครับศาสดาเอกของเราไม่ได้จำกัดว่าขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาแต่หลายๆคนก็ถนัดขวาทับซ้ายอ่ะเราก็ทำตามนั้นก็ได้ตามทำให้สบายนะคูขาเข้ามาโดยรอบทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้าให้รู้มีสติหายใจออกให้รู้เมื่อหายใจเข้ายาวให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวให้รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นให้รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นให้รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าให้รู้ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกให้รู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าให้รู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจออกให้รู้ให้รู้แบบนี้จะบริกรรมพุทโธหรือว่ากำหนดจิตรู้เข้ารู้ออกก็ได้ตามจิตของเรานะครับที่เราตั้งมั่นอยู่ให้เป็นสมาธิทำแบบนี้ถ้าจิตคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดอารมณ์วิญญาณนั้นก็จะไปปักลงสิ่งนั้นจะไม่พลาดไปจากนี้จิตวิญญาณเราจะไปปฏิติตังนะไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขาร
จิตพระพุทธองค์บอกว่าเหมือนลิงจับกิ่งไม้กระโดดไปกิ่งหนึ่งจับกิ่งหนึ่งละจากกิ่งนี้ไปอิสู่อีกกิ่งหนึ่งฉะนั้นจิตของเราเนี่ยเมื่อหลุดไปไม่เป็นไรให้ดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจให้รู้คืนกลับมาให้มีสติอยู่สม่ำเสมอให้รู้ตัวทั่วพร้อมไว้เมื่อมันจะไปอยู่ในเวทนาความรู้สึกชอบใจไม่พอใจหรือจะไปคิดถึงสัญญาในเรื่องจำได้หมายรู้ในเรื่องของอดีตบ้างหรือจะไปปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งในเรื่องอนาคตบ้างก็ให้ดึงกลับมาให้อยู่กับกายกายคตาสติหรือว่าเจริญอานาปานสติสมาธินั่นเองให้ลมเนี่ยเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายของเราให้อยู่กับลมให้ลมเนี่ยอยู่กับกายให้เกาะอยู่ไว้แบบนี้เดี๋ยวพอมันเกิดสมาธิเราจะรู้ว่าเข้าสมาธิมันจะเข้าสู่ไปตามลำดับจะเข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานหรือจตุตฌานหรือถ้าใครเจริญอานาปานสติสมาธิจนถึงอากาสายัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะหรือว่าเนวสัญญานามสัญญายตนะเป็นลำดับสมาธิขึ้นไปเรื่อยๆพระพุทธองค์บอกว่าบางคนเนี่ยนะครับได้สมาธิที่ไวก็คือการสร้างบารมีอินทรีย์ที่ถือว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศมาตั้งแต่อดีตที่เขาสะสมมานะครับหลายๆคนเนี่ยเอ๊ะนั่งแป๊บเดียวเข้าสมาธิได้นะครับบางคนเนี่ยเข้าจนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับพระพุทธองค์บอกว่านั่นแหละเข้าเหมือนวิมุตติญาณทัศนะประดุจดั่งญาณนำพาเราไปนะครับก็จะเป็นการเข้าสู่สมาธิและใจก็จะสงบจิตก็จะนิ่งแล้วเราสามารถที่จะพิจารณาได้เนี่ยแหละพอเราเป็นสมาธิเนี่ยลมหายใจจะละเอียดขึ้นเรื่อยๆจนบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเราหายใจอยู่ด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นเราควรทำแบบนี้อย่างเจริญสมาธิวิปัสสนาเนี่ยทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆเหมือนการขับรถเนี่ยแหละครับแรกๆก็ขับเฉียวบ้างชนบ้างขับไม่ค่อยรู้ก็คล้ายๆกับการว่ายน้ำอ่ะว่ายน้ำแรกๆก็ว่ายน้ำกันไม่ค่อยเป็นแต่ว่ายไปนานๆก็ชำนาญฉะนั้นเหมือนกันครับการเจริญอานาปานสติสมาธิก็ทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆก็จะเข้าถึงรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติได้นะครับแล้วก็เป็นอันดับไม่เหลือซึ่งอกุศลอสวะซึ่งกิเลสทั้งปวงและดวงตาเห็นธรรมแล้วเรามาพิจารณาในเรื่องของอริยสัจ4กันเมื่อเข้าระบบสมตนิยามระบบแห่งความถูกต้องแล้วเนี่ยได้ความเป็นโสดาบันเนี่ยสามารถที่จะเกิดอีกแค่ไม่เกิน7ชาติก็จะบรรลุธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารกันอีกนะครับแต่ครั้งเนี้ยปู่ย่าตายายพ่อแม่ลุงป้าน้าอาเนี่ยผมเชื่อว่าอายุเยอะแล้วเพชรสอนจึงทำผลิตรายการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยได้มีความสุขให้มากความทุกข์ให้น้อยเพราะว่าผมเชื่อว่าในการเจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยถ้าเราทำให้มากเจริญให้มากก็จะไปสู่สุคติสวรรค์อย่างน้อยถ้าเรายังไม่แตะโสดาบันเราเป็นเทวดาเราก็ยังเป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยนะครับก็จะมี1วันของชั้นสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาก็เท่ากับ50ปีของโลกมนุษย์นะครับและถ้าเราขึ้นสูงไปอีกเราทำทานเราทำรักษาศีลเจริญภาวนาบ่อยๆก็อาจจะไปอยู่สวรรค์ในชั้นดาวดึงอันเนี้ย100ปีของมนุษย์เท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นดาวดึงก็จะเสพสุขอยู่ตรงนั้นเป็นความสุขที่มากนะครับความทุกข์ที่น้อยเหลือเกินนะเทวดาจะมีความสุขมากนะครับและถ้าขึ้นไปอีกเพชรสอนจึงเชิญชวนให้เราเป็นอริยบุคคลไปด้วยกันนะครับถ้าเล็ดลอดจากโสดาบันก็แตะเทวดาก็ยังดีนะครับแต่เพชรสอนอยากขอเชิญชวนให้ทุกคนได้ฟังรายการเพชรสอนแล้วก้าวล่วงความเป็นปุถุชนเข้าสู่ระบบสมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุธรรมรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นอันดับไม่เหลืออาสวะซึ่งกิเลส
ฝ่ายอกุศลทั้งปวงและเข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์มีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานไปด้วยกันนะครับถ้าขึ้นไปอีกก็เป็นสวรรค์ชั้นยามาอันเนี้ย200ปีของโลกมนุษย์เท่ากับ1วันครับและขึ้นไปอีกชั้นดุสิตครับ400ปีของโลกมนุษย์โอ้โหนะครับเท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นดุสิตนานมากเลยนะครับและขึ้นไปอีกนิมมานรดีครับ800ปีของมนุษย์เท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นนิมมานรดีและขึ้นไปอีกครับ1600ปีเท่ากับ1600ปีของโลกมนุษย์นะเท่ากับ1วันของชั้นปรมินิสวัตติครับแล้วก็ขึ้นไปอีกก็ถ้าเราปฏิบัติได้ไปถึงพรหมเลยเทพบริษัทชั้นพรหมเนี่ยนะครับก็เป็นพรหมกายิกานังเทวนังและสร้างเหตุปัจจัยอย่างไรเราถึงจะได้เป็นพรหมกายิกานังเทวนังครับก็ทำทานศีลภาวนานะครับแล้วก็มีจิตใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยแหละก็สามารถที่จะเป็นพรหมได้นะครับและถ้าเราฟังคำตถาคตเนี่ยอย่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาที่วันนี้ฟังสดับธรรมะของพุทธองค์คำสอนของพุทธองค์เนี่ยคำสอนของตถาคตเนี่ยนะครับท่องให้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเอาพิจารณาธรรมเก็บไว้เนี่ยคันหลงลืมสติเมื่อถึงมรณะกายเลยหรือว่าชีวิตแตกทำลายกายแตกทำลายเนี่ยถ้าเราเกิดเหตุฉุกเฉินบางทีเนี่ยหลายๆคนนั่งรถไปอุบัติเหตุเปี้ยงชนแล้วเสียชีวิตเลยบางคนนั่งเครื่องบินไปตกเครื่องบินเสียชีวิตบางคนนั่งเรืออับปางจมน้ำเสียชีวิตบางคนว่ายน้ำเล่นน้ำอยู่ตะคริวกินเสียชีวิตบางคนเล่นกีฬาอยู่ดีๆตีเทนนิสน็อกหมดสติเสียชีวิตบางคนกินข้าวอยู่กืนติดคอเสียชีวิตก็มีเยอะแยะฉะนั้นถ้าเราไม่ประมาทกับชีวิตเพชรที่สอนถึงบอกว่าเรามาทำประกันพบประกันชาติกันแล้วหรือยังถ้าเราคิดว่าวันนี้เราควรต้องรีบทำพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาผมเพชรที่สอนจึงเชิญชวนให้รีบ

จึงเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงกรรมคือแดนเกิดกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นเราต้องอยู่ฝ่ายกุศลครับเราจะไม่ทำสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่เป็นกุศลเราควรที่จะยึดอยู่ในจิตในใจของเราสม่ำเสมอแล้วเราก็ปฏิบัติตามคำสอนของพุทธองค์และเราก็จะไปสู่นี่เลยชั้นนี้ครับพรหมกายิกานังเทวนัง 3,600 ปีของโลกมนุษย์เท่ากับ1วันของชั้นพรหมนะยาวนานเหลือเกินนะฉะนั้นเราต้องรีบทำรีบเจริญให้มากทำให้มากนะครับจะนำพาเราไปสุคติสวรรค์เป็นชั้นพรหมนะครับอานาปานสติสมาธิเนี่ยก็เป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของชั้นพรหมด้วยเช่นกันนะครับถ้าเราทำบ่อยเจริญบ่อยๆมีเหตุสร้างเหตุปัจจัยบ่อยๆเราก็สามารถไปได้ครับจงเชื่อได้เลยว่าความตายมีอยู่จริงแก่เจ็บตายมีอยู่จริงฉะนั้นตายกันอยู่ทุกวันแต่ถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยแบบนี้จิตใจเราจะมีสมาธิและมีความตั้งมั่นแล้วเราจะเชื่อในตัวเองว่าเรานั้นจะไปสู่หนทางแห่งทางเจริญไม่ไปสู่แห่งทางเสื่อมอย่างแน่นอนเราจะมีเหตุปัจจัยและเราจะเชื่อว่าวันไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีสมาธิมีสติและมีปัญญาเรารู้แจ้งชัดจริงว่าเราจะไปถึงทางเจริญไม่ไปถึงทางเสื่อมอย่างแน่นอนคันหลงลืมสติเราจะมรณะกายเลยหรือว่ากายแตกทำลายชีวิตแตกทำลายตอนไหนเราก็ไม่กลัวแล้วเพราะว่าพระพุทธองค์ได้ทรงพยากรณ์ไว้แล้วฟังคำตถาคตท่องให้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิจะนำพาให้เราไปสู่ทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมครั้นหลงลืมสติก็จะไปเกิดในชั้นพรหมกายิกานังเทวนังและไม่เกิดฉะนั้นเมื่อระลึกธรรมและจะบรรลุธรรมได้เอง 2. มีภิกขุผู้มีฤทธิ์ไปแสดงธรรมแล้วไปได้ยินได้ฟังและบรรลุธรรมได้3. เทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองและไปได้ยินได้ฟังและบรรลุธรรม 4. เทพบริษัทรุ่นพี่เตือนเทพบริษัทรุ่นน้องให้ได้ยินได้ฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมนี่แหละนะครับถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยเราก็สามารถไปสู่พรหมกายิกานังเทวนังได้ไปเป็นพรหมด้วยได้เช่นกันหรือว่าสูงขึ้นไปอีกเราก็ไปเป็นพรหมในชั้นอภัสระหรือสูงขึ้นไปอีกเราก็จะไปเป็นพรหมชั้นในสุภกิณหะหรือสูงขึ้นไปอีกเราก็จะไปเป็นพรหมชั้นเวหาภาระแต่ถ้าเราทำฌานสมาธิวิปัสสนาได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานอากาสายัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาวสัญญายตนะเราก็จะสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆไปเป็นเทวดาในกามภพรูปภพอรูปภพอยู่ชั้นสุทาวาสเป็นชั้นคณิษฐาโกรังโกระหรือเอกพีชีเอกพีชีเนี่ยก็จะเกิดอีกชาติเดียวก็บรรลุธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์นะครับหรือจะก้าวล่วงความเป็นโสดาบันพระโสดาบันพระพุทธองค์พยากรณ์ไว้ได้ไม่เกิน7ชาติก็บรรลุธรรมนะครับจะเกิดแค่มนุษย์เสจะเทวดาเสจะแค่นั้นจะเกิดแค่2คตินี้เท่านั้นจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาเท่านั้นและจะบรรลุธรรมไม่เกิน7ชาตินะครับแต่ถ้าใครละสัญโยชน์ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ได้เนี่ยก็สามารถที่จะเกิดอีกแค่ไม่เกิน2ชาติถึง3ชาติเท่านั้นก็บรรลุธรรมนะครับเนี่ยแหละนะครับเพชรสอนถึงบอกว่าเรามาเก็บแบงค์พันกันเจริญอานาปานสติสมาธิเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ครับประกันภพประกันชาติอย่างเราเป็นมนุษย์อยู่ในทุกๆวันเรายังประทำประกันชีวิตเลยประกันสุขภาพเลยเจ็บป่วยไม่สบายเข้าโรงพยาบาล นอนดีๆนะประกันรถอุบัติรถยนต์อุบัติเหตุเอาชนมามีซ่อมนะประกันอัคคีภัยบ้านมาไฟไหม้มามีประกันมาช่วยนะเยียวยานะประกันชีวิตตายไปมีเงินมีทองให้ลูกให้หลานนะเรายังทำแล้วเราลืมทำประกันภพประกันชาติกันแล้วหรือยังถ้าเราลืมรีบทำวันนี้ทันทีเหมือนเชกเช่นเดียวกับเราจะต้องทำประกันรถยนต์ประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตประกันทรัพย์สินอัคคีภัยประกันรถยนต์ของเราและเนี่ยมันสำคัญที่สุดคือประกันตัวของเราเนี่ยที่เราจะต้องไปเกิดในภพไหนถ้าเราอยากไปสู่ทุ
ุคติวินิบาตนรกเราก็ต้องสร้างอกุศลบ่อยๆ

0: ฆ่าสัตว์บ่อยๆลักทรัพย์บ่อยๆประพฤติผิดในกามบ่อยๆพูดโกหกบ่อยๆพูดคำหยาบบ่อยๆพูดยุแยงตะแคงรั่วส่อเสียดให้คนทะเลาะกันบ่อยๆพูดคำเพ้อเจ้อบ่อยๆโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของผู้อื่นบ่อยๆขี้โกรธขี้โมโหขี้พยาบาทอาฆาตแค้นมาดร้ายคนอื่นบ่อยๆแล้วก็ไม่เชื่อเลยมีจิตใจที่ไม่เชื่อเลยว่าสวรรค์เนี่ยมีจริงหรือไม่มีจริงโอ้ไม่มีจริงหรอกนรกไม่มีจริงหรอกกรรมเวรไม่มีจริงหรอกบาปบุญไม่มีจริงหรอกเนี่ยแหละถ้าสร้างเหตุปัจจัยในฝ่ายอกุศลก็จะนำพาเราไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกก็จะไปเกิดในชั้นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยนั่นเองครับฉะนั้นถ้าเราจะปิดอบายภูมิทุกขติวินิบาตนรกเราต้องสร้างเหตุปัจจัยโดยการที่สร้างกุศลกรรมบถ10ครับโดยการเพียรบ่อยๆทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของเราไม่อยากได้ของของใครไม่โกรธโมโหพยาบาทอาฆาตแค้นมาดร้ายใครแล้วก็เชื่อว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงกรรมเวรมีจริงบาปบุญมีจริงกรรมคือแดนเกิดกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นสุขทุกข์ไม่มีใครบันดาลถ้าทำแบบนี้สร้างฝ่ายกุศลแบบนี้พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์บอกว่าเราไปอยู่สุคติสวรรค์ไปเกิดในชั้นมนุษย์หรือเทวดาอย่างแน่นอนพระพุทธองค์พูดผิดไม่ได้นะครับพระพุทธองค์ทรงกำหนดสมาธิทุกคำพูดในการพูดพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องตั้งแต่คืนตรัสรู้จนถึงคืนปรินิพพานไม่มีใครมาคัดง้างในคำพูดของพุทธองค์ได้พระพุทธองค์เป็นศาสดาเอกของโลกนะครับเป็นผู้รู้ทั้ง3โลกธาตุนะครับรู้จริงเห็นจริงและประกาศธรรมะว่างามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามอันเป็นที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมอรรถพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะครับมาร่วมกันเจริญอานาปานสติสมาธิพระองค์บอกว่าเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆมากกว่าการทำทานให้แก่บุคคลทั่วไปเป็นหมื่นๆครั้งนะครับและอะไรที่มากกว่าการทำทานให้แก่บุคคลทั่วไปก็ทำทานให้กับคนที่มีศีลไงฮะทำเพียงแค่ครั้งเดียวมากกว่าการทำทานให้กับคนทั่วไปที่ไม่ได้รักษาศีลเป็นร้อยครั้งและทำทานกับพระโสดาบันพระโสดาบันมีคุณสมบัติอย่างไรฮะพระโสดาบันก็มีกุศลกรรมบถ10แล้วก็เจริญอานาปานสติสมาธิและศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างลงมั่นเพียงหนึ่งเดียวไม่ไปศรัทธาในสิ่งอื่นใดไม่แบ่งใจไปศรัทธาลูกเจดีศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่แบ่งใจไปศรัทธาสิ่งอื่นใดถ้าเราจะได้คุณสมบัติความเป็นพระโสดาบันเราต้องศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเป็นสรณะพระธรรมเป็นสรณะพระสงฆ์เป็นสรณะเท่านั้นไม่แบ่งใจไปที่อื่นใดนี่แหละคุณสมบัติของพระโสดาบันครับมีแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างลงมั่นศรัทธาอย่างลงมั่นแล้วก็รักษากุศลกรรมบถ10ที่พระที่สอนบอกไว้กันนะครับนั่นแหละคุณสมบัติโสดาบันครับแล้วก็ละทิ้งความเป็นตัวตนนะครับแล้วก็ไม่ลังเลสงสัยในคำสอนของพระองค์ศรัทธาพระองค์อย่างลงมั่นแล้วก็ศีลตะปามาสไม่ศรัทธาสิ่งอื่นใดป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์ลูกเจดีศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อเจ้าแม่เทพมารพรมศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่อยู่ในจิตในใจนี่แหละคุณสมบัติของโสดาบันศรัทธาแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเท่านั้นและก็ฟังธรรมสดับธรรมคำสอนของพระองค์ทรงจำธรรมนั้นไว้และปฏิบัติอย่างแยบคายและจะรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนัตและจะบรรลุธรรมได้เองนะครับนี่แหละคุณสมบัติพระโสดาบันเรามาก้าว ร่วงความเป็นปุถุชนไปด้วยกันเข้าสู่ระบบสมถานิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมรู้ชัดเจตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นอันดับไม่เหลืออกุศลอสวะซึ่งกิเลสทั้งปวงจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปด้วยกันนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆครับน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกสูตรใหม่นะครับเข้มข้นทุกหยาดหยดรสชาติที่อยากดื่มเรามาดื่มกันนะครับเช้า1แก้วเย็น1แก้วก่อนอาหารเป๊กเล็กๆครับมีแก้วตวงไปให้พร้อมดื่มด้วยมีทั้งวิตามินสมุนไพรที่หลากหลายคุณสมบัติพิเศษมากๆไปช่วยฟื้นฟูดูแลสุขภาพเพราะสุขภาพคือร่างกายร่างกายคือชีวิตชีวิตต้องรักษาสุขภาพนะครับดื่มน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกโอ้โหแล้วจะรู้ว่าสุขภาพแข็งแรงอายุยืนนั้นทำให้เรามีความสุขมากความทุกข์น้อยทางด้านสุขภาพด้วยนะครับเรามาดื่มกันเป็นประจำทุกๆวันแล้วจะได้คำตอบที่ดีมีคำถามถามว่าน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกนั้นรับประทานเป็นอาการแบบนี้รับประทานได้ไหมเบาหวานความดันหัวใจไขมันปวดเข่าปวดข้อชามือชาเท้าอ่อนเพลียนอนไม่หลับกระดูกทับเส้นประสาทอัมพฤกษ์อัมพาตภูมิแพ้หอบหืดเกาต์ไมเกรนมะเร็งกระเพาะเนี่ยสามารถรับประทานได้ไหมต้องบอกได้เลยนะครับว่าสามารถรับประทานได้ไม่ใช่ยาครับเป็นอาหารเสริมไปลดทอนในส่วนที่เกินไปเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดทำให้ร่างกายของเราปราศจากความเป็นทุกข์ทางด้านสุขภาพแล้ววันนี้ดื่มทุกวันแข็งแรงทุกวันสุขภาพดีทุกวันครับผมเพชรศรจำหน่ายในราคา800บาทเท่านั้นต่อ1ขวดปริมาณ750มล. 1ขวดเนี่ย800แล้ววันนี้สั่งทันทีผมแถมฟรีอีก1ขวดครับเท่ากับได้2ขวดกันไปเลยนะครับ1ขวดแถม1ขวดจ่ายแค่800บาท2ขวดเนี่ยจ่ายแค่800ครับ1แถม1ส่งฟรีทั่วประเทศเฉลี่ยแล้วเหลือขวดละ400คุ้มสุดๆหยุดที่โปรโมชั่นนี้ได้เลยหรือว่าอยากจะได้มากกว่านั้นครับสั่ง2ขวดได้เลยนะ2ขวดเนี่ยนะครับอยู่ที่ 1,500 บาทครับผมลดทันทีนะเหลือขวดละ750 2ขวด 1,500 แถมฟรีอีก2ขวดครับเท่ากับได้4ขวดเลยนะครับตกเฉลี่ยแล้วเหลือขวดละ375บาทเท่านั้นตกแล้วเหลือขวดละ375บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะคุ้มจริงๆนะครับเข้มข้นทุกหยาดหยดรสชาติที่อยากดื่มกับน้ำวิตามินสมุนไพรชีวาโกดื่มเพื่อสุขภาพลดทอนในส่วนที่เกินเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดโรคเล็กโรคใหญ่โรคใหม่โรคเก่าลองดื่มกันดูแล้วจะรู้และจะประทับใจกับน้ำวิตามินสมุนไพรชีวาโกชีวาโกรับประทานทุกวันสุขภาพแข็งแรงอย่างแน่นอนนะครับแล้ววันนี้ครับบำรุงสมองสายตาตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาเป็นยักเยื่อยักย่อยหุ่นจอภาพประสาทตาเสื่อมต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินวันนี้รับประทานดิสตาครับ2แคปซูลก่อนนอนเป็นประจำแล้วจะรู้ว่าสุขภาพดวงตานั้นของคุณจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นชัดเจนขึ้นนะครับบางครั้งเนี่ยเรามองไม่ชัดมองภาพมองเบอร์จะขับรถในตอนกลางคืนก็ขับลำบากเหลือเกินเสี่ยงอุบัติเหตุด้วยนะครับหรือว่าจะหยิบจะจับอุปกรณ์อะไรบางทีโอ้ยมันจับยากมันมองไม่เห็นพลาดหยิบตกอีกการมองไม่ชัดเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตในการดำรงชีวิตประจำวันทุกๆวันฉะนั้นวันนี้ดูแลสุขภาพดวงตาด้วยอาหารเสริมสายตาดีสตาร์ครับ2แคปซูลก่อนนอน1กระปุก60 1กระปุก650ครับมี30แคปซูลแต่วันนี้สั่ง1กระปุกผมแถมฟรีอีก1กระปุกเท่ากับได้ไปเลย2กระปุกและโปรพิเศษครับ2กระปุกผมลดทันทีเหลือ 1,200 บาทนะครับ 1,200 บาทแล้วผมแถมฟรีอีก2กระปุกเท่ากับได้4กระปุก120เม็ดตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ300บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศและคืนความสุขปลุกความเป็นชายกันนะครับเครุกดีเครุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายทำให้ผู้ชายกลับมาแข็งแรงวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยทองหรือสูงวัยรับประทานเครุกดีเครุกดีเครุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชาย1กระปุก650บาทนะครับมี20แคปซูลนะแต่วันนี้สั่ง1กระปุกแถม1กระปุกครับและสั่ง2กระปุก 1,200 ผมแถมฟรีอีก2กระปุกหรือจะมิกแอนด์แมทรวมกับบลูเซียอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงคืนความสาวผิวขาวอมชมพูหน้าอกตึงๆภายในกระชับอกที่หย่อนคล้อยน้องน้อยที่ไม่กระชับวันนี้กลับมาฟิตมาเฟิร์มอีกครั้งอย่างแน่นอนจากน้ำพริกถ้วยเก่าเป็นน้ำพริกเรื่องเล่าสตอรี่ใหม่เป็นน้ำพริก ขวัญใจซุปเปอร์สตาร์อยู่ในดวงจิตดวงใจสามีตัวเก่งของเราอย่างแน่นอนด้วยลูเซียครับ1กระปุก610บาทซื้อ1กระปุกแถม1กระปุกหรือจะมิกแอนด์แมทลูเซีย1เคลุกดี1ก็ได้ส่งฟรีทั่วประเทศครับและวันนี้ครับอาหารเสริมที่ชื่อว่าเรียวเม็ดเดียวเอาอยู่นวัตกรรมใหม่ไม่โยโย่โนเอฟเฟกต์ใครมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวมากเกินไปหน้าท้องเบอะบะทรงบั้นเอวไม่กระทัดรัดหน้าอกหน้าท้องต้นแขนต้นขานี่ตัวนี้ครับลดสัดส่วนของคุณให้หุ่นเพียวเรียวสวยได้ด้วยเรียวเม็ดเดียวเอาอยู่1กล่อง310บาทซื้อ1กล่องแถม1กล่องซื้อ2กล่องลดทันทีเหลือกล่องละ300 600บาทผมแถมฟรีอีก2กล่องตกเฉลี่ยแล้วเหลือกล่องละ150บาทเท่านั้นแล้ววันนี้ครับอาหารเสริมจัสซาร่าดีท็อกซ์ใครที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกอึดอัดนั่งห้องน้ำนานถ่ายยากลุกลามบานปลายได้ถึงมะเร็งลำไส้ได้นะครับวันนี้ปัญหาเรื่องท้องผูกมีกันบ้างอยู่หรือเปล่าผมเชื่อว่าผู้สูงอายุนั้นระบบเผาผลาญหรือว่าระบบขับถ่ายนั้นเริ่มมีปัญหาเริ่มติดขัดวันนี้ตัวช่วยสำคัญครับดีท็อกซ์จัสซาร่าไล่ล่าสิ่งที่มันตกค้างหมักหมมสะสมในลำไส้อย่าปล่อยไว้นานลุกลามบานปลายถึงมะเร็งลำไส้ได้นะครับรับประทานฉีกซองเทลงแก้วชงก่อนนอนรับประทานรสชาติอร่อยกลิ่นสตรอเบอรี่หอมชื่นใจเช้ามาถ่ายโป่งโล่งสบายอย่างแน่นอน1กล่อง550บาทวันนี้สั่ง2กล่องลดทันทีเหลือ999บาทแล้ววันนี้โปรพิเศษครับสั่ง3กล่อง 1,500 บาทแถมฟรี1กล่องทันทีนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆในเรื่องระบบการขับถ่ายครับแล้ววันนี้อาหารผิวของพี่สอนครับเรื่องฝ้าเรื่องสิวเป็นเรื่องชิวๆไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งออกไปไหนมาไหนรับรองถ้าคุณใช้อาหารผิวจะมีแต่คนทักถามว่าไปทำอะไรมาบนใบหน้าของคุณถึงหน้าดูอ่อนกว่าวัยดูใสกว่าเดิมดูเด็กกว่าเดิมอย่างแน่นอนเพราะฝ้าที่มันเป็นอยู่นั้นเป็นปื้นๆมันเลือนลางจางไปอย่างแน่นอนด้วยอาหารผิวของบริษัท1กระปุก 1,000 บาทผมลดทันทีเหลือ500บาทและยังแถมสบู่ให้อีก1ก้อนปริมาณ30กรัมแต่วันนี้ถ้าทานกันแดดปกป้องด้วยกันแดดของบริษัท Sun Cannot นะครับที่วันนี้ SPF 60แสงแดดเมืองไทยแรงแต่วันนี้ถ้าเราใช้กันแดดของบริษัทหน้าเนียนหน้าสว่างด้วยและปกป้องไม่ให้เกิดฝ้าไม่ให้เกิดกระจุดด่างต่างๆด้วยกันแดด1กระปุก600บาทผมลดทันทีเหลือ300บาทมี20กรัมนะครับใช้ดีมากๆการันตีจากผู้ใช้จริงแล้ววันนี้แถมสบู่คูต้านมนมข้าวให้อีก1ก้อนด้วยนะครับ300บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศและถ้าคุณต้องการอยากจะกินกาแฟให้อร่อยทั้งทีต้องกาแฟเทวโดโอ้โหอร่อยมากใครที่เป็นคอกาแฟบอกเลยครับว่าประทับใจอย่างแน่นอนด้วยกาแฟเทวโดโอ้โหอาราบิก้าโรบัสต้าเบนกันอย่างตัวกลมกล่อมเข้มถึงใจหอมในปากหอมในลำคอหอมในลมหายใจต้องกาแฟของเพดิสอน1ห่อมี50ซองครับปกติ 1,200 บาทผมลดทันทีเหลือ600บาทเท่านั้นแล้ววันนี้สั่ง2ห่อครับได้ไปเลยครับ100ซองลดทันทีเหลือ999บาทครับเอาละครับช้าช้าชัดๆกับหมายเลขโทรศัพท์นะครับสนใจผลิตภัณฑ์อะไรโทรมาสั่งซื้อที่2หมายเลขนี้ได้เลยนะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับย้ำอีกครั้งทบทวนอีกรอบนะครับ0894181818ครับโทรมาได้เลยนะครับพี่สอนรอรับสายตรงนี้นะครับถ้าใครอยากโทรรีบสั่งรีบจองกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับอีกหนึ่งหมายเลขครับ0894131313ครับสวัสดีครับป้ามณีป้ามณีนามสกุลอะไรครับ
1: แก้วจีหยุ
0: ่
1: น
0: แก้วจีหยุ่นเมื่อวานสั่งอะไรมานะครับป้ามณีครับ
1: พี่เจ้าเขาสั่งเมื่อวาน
0: อ๋อน้ำสมุนไพรมา4ขวดเนาะโปรโมชั่นพิเศษ 1,500 นะครับซื้อ2แถม2เนาะแล้วก็บำรุงสายตาด้วยซื้อ2แถม2นะครับ
1: จ้ะ
0: โอ้แล้วกินกันสุขภาพดีไหมครับ
1: เอ๊ะไม่ได้กินนะพี่สาว
0: อ๋อพี่สาวกินเนาะกินมานานหรือยังครับ
1: ก็นานแล้วนะ
0: นานแล้วนะครับคุณมณีแก้วจีหยุ่นนี่อยู่จังหวัดอะไรอะครับ
1: สุพรรณ
0: สุพรรณบุรีอำเภออะไรอะครับผม
1: ที่ประจัน
0: ศรีประจันแถวตำบลไหนนะครับ
1: วังว่าจ้ะ
0: วังว่าเนาะอ๋อพี่สาวเป็นคนกินแต่คุณมณีนี่เป็นคนสั่งให้ใช่ไหมครับ
1: เขาไม่มีโทรศัพท
0: ์อ๋อเขาไม่มีโทรศัพท์เขาก็เลยให้สั่งให้นะครับแล้วเขาเป็นอะไรอะครับพี่สาวครับ
1: เขาบอกว่าเขาเป็นเร็วเข้าดีเข้าแข็งแรงดี
0: อ๋อแข็งแรงดีสุขภาพดีกันเนาะทั้งร่างกายและสายตา
1: เราไม่อยากให้เคยลองเรากินแต่อันนี้อะผูกขา
0: วอ๋อครับผมแต่กินพี่สาวกินเป็นประจำเนาะเนี่ยแหละตัวนี้ก็มีสารสกัดตัวภูคาวอยู่ในนี้ด้วยครับผมเนี่ยเลย
1: อันนี้มันขวดละเท่าไหร
0: ่ใช่ใช่ขวดหนึ่งก็ตอนนี้มีโปรครับซื้อ 1,500 อย่างเมื่อสักครู่ของที่สั่งไปเนี่ย 1,500 ก็แถมฟรีอีก2ขวดตกเฉลี่ยเหลือแค่ขวดละ375บาทเองครับผมได้ไปเลย4ขวดแต่ถ้า1ขวดก็800แถมฟรี1ขวดก็เฉลี่ยแล้วเหลือแค่ขวดละ400เองครับผม
1: เราต้องกินไอ้พวกบำรุงเลือดเพราะว่าเราเป็นเลือดจาง
0: นั่นแหละตัวนี้แหละ
1: ทาน
0: คา
1: ร์ทิเนีย
0: นทานได้เลยครับเนี่ยตัวนี้ดีมากๆเลยครับผม
1: โอ้เรากินก้องอาจารย์อุบลที่ข้องไอ้ฟางอ่ะ
0: ครับครับก็ลองรับประทานของพี่สอนลองแบ่ง
1: เข้าดีมากเลยก็ข้องที่พอกินเลือดมาได้ชัดเลย
0: ลองแบ่งพี่สาวกินดูก็ได้นะครับเนาะถ้ายังไงอยากลองดูนะครับ
1: ก็เดี๋ยวให้หมดชุดนี้ที่จะลองดู
0: ได้ครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่สั่งมาเนาะอยู่วังว่าหมู่ที่เท่าไหร่อ่ะครับ
1: หมู่3จ้ะ
0: หมู่3ตำบลวังว่าอำเภอศรีประจันเนาะสุพรรณบุรีกันแต่พี่สาวกินแล้วบอกว่าแข็งแรงดีนะครับเมื่อวานสั่งมาซื้อ2แถม 2,500 เนาะน้ำวิตามินศูนย์พายแล้วก็บำรุงสายตาก็2แถม2นะครับทั้งหมดเป็น 2,700 ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็เป็นการสั่งซื้อซ้ำนะครับสั่งให้พี่สาวด้วยนะครับกินแล้วแข็งแรงอายุยืนกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับวันนี้ใครสนใจโทรมาสั่งได้นะครับผมย้ำหมายเลขโทรศัพท์นะเตรียมปากกาเตรียมกระดาษกันนะครับ089 418 18 18ครับ089 418 1818ครับ089 418 18 18ครับย้ำอีกครั้งทบทวนอีกรอบนะครับ089 418 18 18ครับ089 418 18 188ครับสมคิดสลาทองอายุ51ปีใช่ไหมครับอันนี้ที่สั่งไปรับประทานนี่สั่งไปให้ใครอ่ะครับอ๋อ
1: ส
0: ั่
1: งไปให้คุณแม่จ
0: ้
1: ะ
0: อ๋อคุณแม่คุณแม่เป็นอะไรอ่ะครับผม
1: เขาก็เป็นกระดูกทับเส้นแล้วเดินได
0: ้อ๋อกระดูกทับเส้นประสาทแล้วมีปัญหาทางด้านสายตาด้วยเหรอครับเห็นสั่งตัวดีสตาร์ไปด้วยนะครับ
1: จ
0: ้าอ๋อกินแล้วก็รู้สึกดีเนาะเพราะว่าสั่งเป็นประจำเลยนะครับครับ
1: คุณแก่เขาจะกิน
0: ครับแล้ววันนี้ก็กินตัวบำรุงสายตาสั่งไปด้วยแล้วก็ตัวน้ำวิตามินศูนย์ไพสูตรพิเศษไปด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆอยู่จังหวัดอะไรกันนะครับผม
1: นครสวรรค์จ้ะ
0: นครสวรรค์อำเภออะไรอ่ะครับ
1: บ้านโพธิพิชัยจังหวัดตาสังจ
0: ้
1: ะ
0: อ๋ออยู่ตำบลตาสังหมู่ที่เท่าไหร่อ่ะครับ
1: หมู่8ค่ะ
0: แล้วคุณพี่สมคิดไม่ได้ลองรับประทานบ้างเหรอครับผม
1: ยังจ
0: ้
1: ะ
0: อ๋อให้แต่คุณแม่ทานเนาะครับผมมีปัญหากระดูกทับเส้นประสาทแล้วก็มีโรคประจำตัวได้ไหมครับเบาหวานความดันหัวใจไขมันเป็นไหมครับ
1: เป็นความดันกับไขมันจ
0: ้
1: ะ
0: อ๋อแล้วคุณแม่ให้สั่งเพิ่มเติมแล้วแกกินดีไหมครับผม
1: ทั้งคงกินดีเพราะมั่งเขาก็จะกิน
0: ทั้งร่างกายและสายตาเนาะขอบพระคุณมากๆเลยครับผมก็วันนี้ขอบพระคุณนะครับที่สั่งซื้ออีกเนาะครับเพราะว่าเป็นตัวสูตรพิเศษด้วยขอบพระคุณมากๆนะครับ ครับโปรพิเศษด้วยขอบคุณครับคุณสมคิดสละทองครับครับสวัสดีครับครับก็ผ่านไปนะครับก็การสั่งซื้อนี่แหละนะครับวันนี้ได้ยินได้ฟังเราก็สามารถซื้อให้กับคนที่เรารักคนที่เราห่วงใยได้ด้วยเช่นกันนะครับอย่างคุณมณีแก้วจีหยุ่นก็สั่งให้พี่สาวและคุณสมคิดสละทองก็สั่งให้คุณแม่นะครับที่มีปัญหาสุขภาพกันแล้ววันนี้คุณฟังครับกับน้ำวิตามินสุนไพชีวโกสูตรเข้มข้นสูตรใหม่พิเศษ1ขวดเนี่ย800บาทผมแถมฟรีอีก1ขวดด้วยนะครับซื้อ1แถม1นะ800บาทเท่ากับได้ไป2ขวดหารเฉลี่ยแล้วเหลือขวดละ400เท่านั้นแต่ถ้าสั่งซื้อ2ขวดครับ 1,500 บาทผมแถมฟรีอีก2ขวดเท่ากับแถมไปเลยฟรีอีก 1,500 หารออกมาแล้ว2ขวด3ขวด4ขวดเนี่ยนะฮะตกแล้วเหลือแค่ขวดละ375บาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีทั่วประเทศด้วยแล้วบำรุงสมองสายตาครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาเป็นยักเยื่อยักใยอุนจอภาพประสาทตาเสื่อมต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินวันนี้คุณมณีแก้วจีหยุ่นก็สั่งบำรุงสายตาไปด้วยกับโปรนี้เหมือนกันครับ2กระปุกแถม2กระปุกนะ 1,200 แถมซื้ออีก2กระปุกเป็น4กระปุกตกเฉลี่ยแล้วกระปุกละ300แต่ถ้าสั่งกระปุกเดียวก่อนก็ได้นะครับ1กระปุก650บาทแถมฟรีอีก1กระปุกเท่ากับได้2กระปุกตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ325บาทจะเป็นเคลุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายทำให้ผู้ชายกลับมาแข็งแรงวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยทองหรือสูงวัยก็สามารถรับประทานเคลุกดีได้1กระปุก650สั่ง1กระปุกแถม1กระปุกการันตีจากผู้ใช้จริงนะครับอย่างลุงธงเนี่ยนะครับโอ้โหลุงธงระเบียบบอกว่าเยี่ยมเยี่ยมเลยนะครับแล้ววันนี้ขอบคุณร้อยตีสว่างด้วยก็วันนี้ก็สั่งเคลุกดีเข้ามาอีก1กระปุกแถม1กระปุกครับ650บาทนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆสายนะครับที่วันนี้สั่งเข้ามาอย่างพี่ละไมเหมือนสีนะครับก็สั่งโปรโมชั่นน้ำวิตามินสูตรไพชิวโกสูตรเข้มข้นมาอีกนะครับ4ขวดนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับคุณสายฝนเหมือนสีด้วยนะครับก็สั่งเข้ามาอีก4ขวดด้วยเช่นกันนะครับกับโปรโมชั่น2แถม2นะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับใครสนใจอย่างไรโทรมาสั่งกันได้หรือจะเป็นอาหารเสริมรูเซียเคลียร์ปัญหาทุกอย่างของผู้หญิงคืนความสาวผิวขาวอมชมพูหน้าอกตึงๆภายในกระชับหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ชื่อว่าเรียวให้หุ่นเพียวเรียวสวยอย่างแน่นอนนะครับ1กล่องแถม1กล่องนะครับซื้อ2กล่อง600บาทแถมฟรีอีก2กล่องเท่ากับได้กล่องละ150เองนะครับคุ้มมากๆและกาแฟเทวโดครับใครเป็นคอกาแฟบอกเลยครับว่าเนี่ยแหละกาแฟที่ตามหามานานกาแฟในฝันหอมในปากหอมในรอมคอหอมในลมหายใจต้องกาแฟเพเดนสอนสนใจอย่างไรโทรมาที่2หมายเลขนี้นะครับ089 418 18 18ครับ089418 18 18ครับ089 418 18 18ครับ089 418 18 18ครับย้ำอีกครั้งทบทวนอีกรอบนะครับ089418 18 18ครับ089 418 18 18ครับถ้าไม่สั่งจะเสียดายนะครับหมดโปรนี้แล้วเดี๋ยวบอกเอพิสอนเมื่อไหร่จะมีโปรแบบนี้อีกฉะนั้นต้องรีบจับรีบจองรีบโทรมาด่วนเลยนะครับซื้อ1แถม1แบบนี้ไม่มีโอกาสแบบนี้นะครับฉะนั้นต้องรีบนะเพราะว่ามันคุ้มสุดๆเลยนะครับปกติเนี่ยลูกค้าทั่วไปที่กินอยู่จะรู้นะครับว่าขวดหนึ่ง800เนี่ยนะครับไม่ได้แถมด้วยแต่วันนี้เป็นการโปรโมชั่นถือว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษสุดๆซื้อ1แถม1ให้กับลูกค้าทั่วประเทศและส่งฟรีทั่วประเทศอยากให้ได้กินของดีของเด็ดของเพชรอิสรกันฉะนั้นรีบจับรีบจองรีบโทรสั่งด่วนเลยนะครับส่งฟรีทั่วประเทศอีก1หมายเลขครับ089418 18 18ครับ089 418 18 18ครับ089 418 18 18ครับก็เปลี่ยนนะครับเรียกว่าอีกหนึ่งหมายเลขก็คือ089 413 1313นะครับเปลี่ยนจาก 8เป็น3แค่นั้นเองนะครับก็สามารถโทรมาสั่งพิธีสอนได้นะครับ089-413-1313ครับ089-413-1313ครับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการและคำสอนของพุทธองค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะครับฟังแล้วนำไปปฏิบัติอย่าลืมนะครับเจริญอานาปานสติทุกวันเช้ากลางวันเย็นจะทำให้เราเป็นเหตุปัจจัยให้มีความสมมุ่งมาสมความปรารถนาด้วยนะครับและอย่าลืมปฏิบัติเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆนะครับจะทำให้เรามีความสุขมากความทุกข์น้อยแล้วก็ก้าวร่วงความเป็นปุถุชนได้ระบบสัปปตนิยามนะครับได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานกันนะครับขอพรใดเลิศพรใดประเสริฐจงบังเกิดแก่ทุกท่านทุกคนด้วยนะครับวันนี้เพทิสอนขอลาไปก่อนพบกันใหม่กับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่ดี
3: จริงๆนะขอบคุณครับแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกทม.ยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไส้ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศกรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยขยายพื้นที่จากเดิมที่ประกาศครอบคลุมเขตหนองจอกเขตสวนหลวงและเขตคันนายาวเป็นครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมีผลตั้งแต่25กันยายน69เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินงานตามกำหนดขอไปครับสามารถเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบการขยายพื้นที่ประกาศดังกล่าวสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังปัญหาการจราจรและกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ประกาศให้ครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อบรรเทาผลกระทบและดูแลประชาชนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมขังสูงในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครล่าสุดยังเกิดขึ้นหลายจุดเช่นพื้นที่ย่านบางกะปิบริเวณแฟลตเคหะคลองจันทร์ระดับน้ำท่วมสูงถึงหลังคารถยนต์รถของประชาชนหลายคันจอดแช่น้ำส่วนที่ถนนพหลโยธินบริเวณใต้ BTS สถานีสนามเป้าน้ำท่วมขังสูงเลยขอบฟุตบาทรถเล็กเคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆเสี่ยงดับถนนเพชรบุรีตัดใหม่ถนนหลายจุดไม่สามารถสัญจรผ่านได้เนื่องจากน้ำท่วมสูงด้วยความร่วมมือของหน่วยงานความมั่นคงและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงรายได้เข้ามาช่วยเติมเต็มโอกาสและมอบแสงสว่างให้เด็กนักเรียนยากจนได้มีจักรยานปั่นไปเรียนหนังสือติดตามกับคุณวิริยะเจริญตาครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายฝ่ายทหารได้จับมือร่วมกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่บ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายมอบรถจักรยานและทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาทให้แก่เด็กหญิงธัญญาพรจ่าอินนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ต้องอาศัยอยู่กับยายวัย75ปีการช่วยเหลือในครั้งนี้สืบเนื่องจากการตรวจเยี่ยมประชาชนกลุ่มเปราะบางและพบว่าเด็กหญิงประสบปัญหาขาดเรียนบ่อยครั้งเนื่องจากไม่มียานพาหนะเดินทางไปโรงเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมการจัดหาทุนทรัพย์เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวและสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้ได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการปันน้ำใจบรรเทาทุกข์ประชาชนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
7: ผู้มีความสุขไม่ใช่คนที่มีมากที่สุดแต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุดยิ่งมีความต้องการน้อยสิ่งที่มีอยู่ก็เหมือนจะมีมากขึ้นวันพระวันนี้คุณทำความดีแล้วหรือยัง
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงส่วนการทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกวนอิมจำปาทองโดยดีเจตะวันจันทราค่ะ
9: ทองของในห้างประจวบจำปาทองผสมน้ำฉีดพ่นทางใบใช้ได้กับพืชทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวใช้แล้วไม่ผิดหวัง
10: บนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดเล็ดไม่น่าเลือดไม่เชื่อเชื่อประชาชนต้องอุ่นอิ่มจำปาทองครับ
9: จ่ายแพงกว่าทำไมจ่ายแพงกว่าทำไมสนใจติดต่อ 0818534139 0818534139
11: ทางเลือกใหม่ของพี่น้องเกษตรกรไทยกับการใช้ปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองพกพาง่ายสะดวกสบายใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวใช้แล้วไม่ผิดหวังปุ๋ยกวนอิมจำปาทองชนิดผงผสมกับปุ๋ยกวนอิมไคโตซานชนิดน้ำฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนต้องปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139โฉมวงการเกษตรเมืองไทยสุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองปุ๋ยกวนอิมจำปาทองชนิดผงบวกกับปุ๋ยกวนอิมไคโตซานชนิดน้ำสูตรเข้มข้นผสมฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสะดวกสบายไม่ต้องแบกหามให้เหนื่อยแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้องปุ๋ยกวนอิมจำปาทองโทร0818534139 0818534139
12: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตร2เกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานกวนอิ่มจำปาทองผสมน้ำฉีดพ่นทางใบสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืช6ชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับ2เกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
10: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดเลือดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
12: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
11: สุดยอดน้ำพริกน้ำพริกสำเร็จรูปอร่อยแบบน้ำพริกสั่งลุยมีให้เลือกมากกว่า19ชนิด1น้ำพริกนรกผลิตจากเนื้อปลาช่อนทะเลแท้ๆคลุกเคล้าด้วยสูตรเฉพาะอร่อยแบบสั่งลุยเป็นน้ำพริกผงคลุกกับข้าวสวยร้อนๆรับรองคุณจะต้องติดใจ2น้ำพริกนรกกุ้งน้ำพริกคลุกข้าวที่เป็นน้ำพริกสำหรับคนที่ชอบกุ้งมีกลิ่นหอมของกุ้งมีรสชาติเผ็ดจัดจ้านแบบสูตรเฉพาะของน้ำพริกสั่งบุย 3. น้ำพริกนรกแมงดาเป็นน้ำพริกชนิดเดียวกับน้ำพริกนรกแต่สุดพิเศษกว่าเมื่อมีกลิ่นแมงดาที่หอมหวนจนต้องน้ำลายสอเมื่อได้กลิ่นสำหรับคนที่ชื่นชอบน้ำพริกที่มีกลิ่นหอมของแมงดาเราขอท้าและรับรองว่าคุณจะต้องติดใจ 4. น้ำพริกตาแดงเป็นน้ำพริกที่ใช้เครื่องเคียงได้ในทุกมื้อของคุณเป็นน้ำพริกเปียกทำจากมะขามเปียกพริกกระเทียมกะปิซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงรสชาติเข้มข้นเผ็ดจัดจ้านทานกับผักต้มอร่อยสุดๆ 5. น้ำพริกแมงดาเป็นน้ำพริกชนิดเดียวกับน้ำพริกตาแดงแต่ใส่กลิ่นหอมของแมงดาไปด้วยกลิ่นหอมหวนชวนทานแน่นอน 6. น้ำพริกปลาปลาทรงเครื่องเป็นน้ำพริกที่ทำจากปลาร้าชั้นดีที่คลุกเคล้าด้วยสมุนไพรต่างๆอย่างครบเครื่องมีคุณค่าและประโยชน์ทางโภชนาการมาก 7. น้ำพริกปลาย่างเป็นน้ำพริกเปียกที่มีรสชาติอร่อยจัดจ้านผสมคลุกเคล้ากับปลาป่นอย่างดีทำให้มีกลิ่นหอมจากเนื้อปลา 8. น้ำพริกปลาดุกฟูเป็นน้ำพริกคลุกข้าวทำจากเนื้อปลาดุกอย่างดีมีรสชาติเผ็ดและหอมเนื้อปลาดุกทอดคลุกเคล้ากับข้าวสวยร้อนๆ อร่อยจนน้ำลายสอทีเดียว 9. น้ำพริกเผากุ้งสุดยอดน้ำพริกที่ใครๆก็รู้จักนำไปทานกับผักจิ้มหรือทาขนมปังก็สุดยอดไปเลย 10. น้ำพริกกุ้งสวรรค์เป็นน้ำพริกที่ทำจากกุ้งแห้งผัดคลุกเคล้าด้วยหอมเจียวกระเทียมเจียวมะขามเปียกและสูตรเฉพาะของสั่งลุยมีรสชาติออก3รสคลุกข้าวสวยร้อนๆทานกับไข่เจียวไข่เค็มหรืออาหารอื่นๆจะช่วยเพิ่มรสชาติในมื้ออาหารของคุณ 11. น้ำพริกกุ้งเสียบเป็นน้ำพริกที่ทำจากกุ้งแห้งใหญ่ผัดคลุกเคล้ากับหอมเจียวกระเทียมเจียวมะขามเปียกและสูตรเฉพาะของสั่งลุยมีรสชาติ3รสคลุกข้าวสวยร้อนๆทานคู่กับไข่เจียวไข่เค็มหรืออาหารอื่นๆจะช่วยเพิ่มรสชาติในมื้ออาหารของคุณนอกจากนี้ยังมีน้ำพริกสั่งลุยไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกเผาเจน้ำพริกคั่วกลิ้งเจน้ำพริกนรกปลาร้าน้ำพริกเผาเมงดาน้ำพริกนรกเจน้ำพริกตาแดงเจน้ำพริกข่าน้ำพริกปลาย่างเมงดาซึ่งมีส่วนประกอบของโปรตีนเกษตรพริกแห้งมะขามเห็ดหอมน้ำตาลทรายเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนสนใจติดต่อโทร0818534139หรือ0812801939ถ้าพูดเรื่องของข้าวต้องสีสังหยดข้าวสังหยดเมืองพัทลุงได้ชื่อว่าเป็นข้าว GI พันแรกของไทย GI คือข้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยในสหภาพยุโรปมี9ชนิด1ใน9ก็คือข้าวสังหยดพัทลุงข้าวไทยแท้ของดีเมืองใต้กินดีไม่มีโรคเหมาะกับคนรักสุขภาพเมื่อหุงข้าวเสร็จแล้วจะหอมนุ่มมากหุงขึ้นหม้อแม้กระทั่งจนเย็นก็ยังคงความนุ่มและความคงตัวของเม็ดข้าวนอกจากอร่อยแล้วยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆย่อยง่ายระบบขับถ่ายดีลำไส้ไม่ต้องทำงานหนักเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุมีคุณค่าทางโภชนาการมีกากใยโปรตีนฟอสฟอรัสธาตุเหล็กสูงมีแกมมาออไรซานอนกาบาแอนตี้ออกซิเดนต์ป้องกันมะเร็งช่วยชะลอความแก่ป้องกันความจำเสื่อมบำรุงโลหิตโรคหัวใจเพราะมีกากใยสูงข้าวสังหยดมีวิตามิน B สูงวิตามิน B1 ช่วยป้องกันโรคหนิกชาและโรคกำมะพร้าได้วิตามิน B2 ช่วยป้องกันปากนกกระจอกมีปริมาณสังกะสีสูงที่สุดและให้พลังงานต่ำที่สุดข้าวสังหยดมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีขาวปนสีแดงจางๆถึงแดงเข้มเยื่อชั้นนอกของข้าวมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีชะลอความชราลดความเสี่ยงการเป็นโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจภูมิคุ้มกันผิดปกติมีสารไนอาซินสูงช่วยในเรื่องของระบบประสาทและผิวหนังมีสารแคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วยในการป้องกันโรคกระดูกเสื่อมช่วยลดความเครียดรักษาอาการผิดปกติของสตรีวัยทองสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่โทร0818534139หรือ0812801939

0: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสานกวนอิ่มจำปาทองผสมน้ำฉีดพ่นทางใบสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนเพื่อนของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อ0818530

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการสบายๆ สไตล์กวนอินเราพบกันเป็นประจำทุกวันทางคลื่นสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและ KCS Radio โดยดีเจตะวันจันทาครับส่งกระจายเสียงจากบริษัทนานาจำปาทองอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดซึ่งจะประกอบด้วยปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสูตร2เกลอมหัศจรรย์กวนอิมไทโตซานนะครับคู่กันเราเรียกว่า2เกลอมหัศจรรย์หลายท่านยังงงๆอยู่เนาะสั่งเฉพาะปุ๋ยอย่างเดียวไม่ได้สั่งไทโตซานแล้วจะไปเรียกว่า2เกลอมหัศจรรย์ไม่ได้นะถ้าจะ2เกลอมหัศจรรย์จะต้องมีทั้งปุ๋ยแล้วก็ไทโตซานนะครับถึงจะเรียกว่า2เกลอมหัศจรรย์081 853 4139แล้วก็0812801939แม่ขึ้นด้วยเพลงฝนเดือน6นะครับย้อนยุคไป

พอฝนตกหนักๆทั้งวันทั้งคืนน้ำมันไปไหนไม่ได้ครับมันก็ไปอยู่บนถนนแย่งรถอยู่บนถนนปรากฏว่ารถมิดหลังคากันรถตรงรถเก๋งเสียหายเยอะแยะเลยกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนะครับฝนตกหนัก 2-3 วันติดกันไม่ยอมหยุดเรียบร้อยเลยแต่ที่อยู่ต่างจังหวัดนี่ตกหนักก็ไม่เท่าไหร่เพราะมันสามารถกระจายไปตามท้องทุ่งนาได้แต่ในกรุงเทพมหานครนี่ลงคลองคลองแสนแสบล้นท่วมกรุงเทพเสียหายเยอะเลยนะก็ส่งกำลังใจไปปกติแล้วเนี่ยกรุงเทพก็จะคอยช่วยเหลือต่างจังหวัดเวลาเกิดภัยพิบัติต่างๆตอนนี้กรุงเทพเจอเองนะครับก็ใครมีญาติพี่น้องกรุงเทพก็ลองโทรศัพท์พูดคุยกันรถลาเสียหายเยอะมากนะครับถ้าใครที่ติดตามข่าวสารกรุงเทพตอนนี้อ่วมเลยนะครับโดยเฉพาะถนนลาดพร้าวได้ไม่เคยน้ำท่วมนะสุขุมวิทนี่ไม่เคยเขาบอกเขาอยู่มา 20-30 ปีแล้วไม่เคยเจออย่างนี้นะครับก็หนักเลยกรุงเทพมหานครแล้วฝนก็ยังตกอยู่และแน่นอนครับต่างจังหวัดสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของน้ำไหลหลากน้ำเหนือมาน้ำมาจากภูเขานะครับก็ท่วมรวดเร็วอันนี้ต้องระวังนะทางภาครัฐก็ได้มีเมสเสจเตือนไปเรียกว่าการเตือนภัยผมยังได้เมสเสจเตือนภัยเลยลพบุรีก็อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงบางจุดนี่ท่วมแล้วนะลพบุรีนะครับแต่ว่ามันก็กระจายไปท่วมแป๊บเดียวแล้วก็หายไปเพราะว่าเขากลับระบบการระบายน้ำได้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ยังท่วมอยู่ถ้าตกหนักๆก็รับไม่ไหวเพราะนั้นก็ใครที่อยู่ในที่ต่ำนะอย่าได้ประมาทนะครับอาจจะไหนที่เก็บขึ้นที่สูงได้ก็เก็บขึ้นที่สูงไว้ก่อนเพราะนี่มันฤดูฝนฝนจากพายุไม่ใช่ฝนเดือน6เหมือนอย่างรุ่งเพชรแหลมสิงห์ร้องนะครับนั่นในอดีตฝนจะตกถูกต้องตามฤดูกาลแต่ปัจจุบันนี้ไม่แล้วถ้าใครได้ติดตามข่าวสารต่างประเทศโดยเฉพาะที่หิมะละลายนะถล่มลงมาข้างล่างเนี่ยเป็นเรียกว่าราบเป็นหน้ากลองเลยนะครับก็ทิเบตก็อย่างที่บอกท่านฟังครับปัจจุบันนี้อะไรมันเปลี่ยนแปลงโลกไปนี่มันเปลี่ยนแปลงไปธรรมชาติกำลังจะเอาคืนเพราะเรามนุษย์ในโลกนี้ทำลายธรรมชาติมากเหลือเกินธรรมชาติกำลังจะเอาคืนโดยเฉพาะทำลายป่าไม้ทำลายแหล่งน้ำนะครับพอไม่ปลูกต้นไม้ต้นไม้ไม่มีเนี่ยมันไม่มีที่จะซับมันไม่มีที่จะดึงดูดนะให้น้ำชะลอได้ไม่มีที่แบบรากของต้นไม้มันจะดูดซับน้ำไว้น้ำใต้ดินมันก็จะหายไปโดยเฉพาะไปสูบน้ำใต้ดินมาใช้ในหน้าแล้งนะครับเกิดแผ่นดินทรุดมากมายในอนาคตก็ลำบากครับถ้าเราไม่คืนธรรมชาติไปไม่ปลูกต้นไม้ไม่ดูแลแหล่งน้ำกันอันนี้ต้องระวังนะครับก็เตือนกันนะทางภาครัฐเตือนมาหลายจุดเลยยังมีฝนต่อเนื่องนะครับไปอาจจะถึงบางจุดอาจจะถึงพรุ่งนี้แต่ว่าข่าวมาอีกว่าข่าวมาอีกแล้วนะว่าคร่าวๆนะครับท่านฟังข่าวมาว่าอาจจะมีฝนไปอีก 4-5 วันเพราะฉะนั้นก็ติดตามข่าวสารครับ0818534139นะผลิตภัณฑ์ของเราหลายๆตัวนะครับท่านฟังที่เราจัดจำหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเซมเจงเครื่องเซมป้อนะเอนไซม์ยูฟู้ดหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำมันนวดน้ำมันนวดอิมเมจน้ำมันนวดมหาจักรน้ำมันนวดชิซิงหยิวดมได้ทาได้ยาหม่องนะหรือสมุนไพรขี้เจล็ดพังพรนะเป็นแล้วพูดง่ายยาหม่องก็แล้วกันนะครับรวมทั้งแปรงสีฟันใครที่ดูแลฟันด้วยแปรงสีฟันที่เราจัดจำหน่ายนะครับเป็นแปรงที่สั่งตรงมาจากนอกตัวขนแปรงได้เขาเรียกว่าเคลือบด้วยชาโคตัวด้ามแปรงทำมาจากตัวพัสดุอย่างดีนะครับราคาก็ย่อมเยาแปลงเดียวหรือด้ามเดียวเนี่ย30บาทถ้า2ด้าม25ถ้าซื้อยกโหลก็เหลือ22บาทนะครับใครที่ซื้อไปแล้ว 2-3 เดือนเปลี่ยนทีนึงนะหลายท่านก็เริ่มทยอยซื้อซ้ำแหละคนละ2ด้าม3ด้ามนะครับแปลงสีฟันรวมทั้งยาสีฟันของเราตัวนี้เหลือ2นะครับเหลืออมรเทพกับหมายถึงเลย2ยี่ห้อเดิมเราใช้3

0: มะกรูดตัวนี้มะกรูดโรงงานไม่ได้ผลิตแล้วกำลังประสานว่าโรงงานว่าจะผลิตเพิ่มมันหรือไม่ตอนนี้ก็เลยเหลือยาสีฟันอมรเทพกับยาสีฟันมะเขาเรียกว่าสูตรเย็นแคปสมายสูตรเย็นนะมะพร้าวตอนนี้ไม่มีนะใครที่ชื่นชอบเรื่องของมะพร้าวตอนนี้ไม่มีคือโรงงานบางโรงงานปิดเท่าฟังครับเจอสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้อยู่ไม่ได้นะปิดก็เอาละอันไหนที่ปิดแล้วก็มีทางเลือกอื่นให้นะใครที่มีปัญหาเรื่องของการควบคุมสุขภาพไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไขมันสูงความดันสูงนะครับหรือควบคุมน้ำตาลไม่ได้นะ3อย่างเนี่ยเป็นกันเยอะมากแล้วก็หลายท่านก็อาจจะไม่ได้สนใจเป็นก็เป็นไปนะครับต้องคุมนะครับถ้าคุมไม่อยู่เนี่ยมันเล็กๆง่ายๆเนี่ยแต่ว่าผลมันเนี่ยมหาศาลมากถ้าเกิดเราปล่อยให้มันสูงมากเกินไปเช่นไขมันบางคนเกิน200คอเลสเตอรอลเขาบอกต้องไม่เกิน200แต่บางคน250 280อันตรายนะในระยะยาวเนี่ยร่างกายเราจะพังเซลล์มันจะเสื่อมนะครับเซลล์มันจะอักเสบแล้วผลที่ตามมาจะเยอะมากเลยพอไขมันสูงเนี่ยความดันก็จะสูงตามไปด้วยเบาหวานก็จะตามมาโรคหัวใจก็ตามมาโรคไตก็จะตามมานะครับโดยเฉพาะมันจะมาก่อนคือเบาหวานถ้าคุมเบาหวานไม่อยู่เนี่ยนะขึ้นตาก็บอดลงไตก็พังนะลงขาก็บางคนถูกตัดขาเลยแผลหายากมากนะเพราะฉะนั้นการคุมเบาหวานเดี๋ยวนี้มีเทคนิคการคุมมากมายซึ่งผมก็พยายามเอาคลิปต่างๆมาเปิดเรื่องการคุมเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานจะต้องทำอย่างไรแต่แน่นอนครับสิ่งที่ผมแนะนำไปไม่ให้อดอาหารเพียงแต่ว่าควบคุมการกินให้ได้ปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ได้คุณภาพอันนี้สำคัญนะวันนี้เดี๋ยวผมจะมีคลิปเรื่องของปลานะผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้กินปลานะแต่นี้บางคนบอกโอ้โหถ้าปลาแซลมอนปลาต่างประเทศเป็นแพงเอาปลาที่ไทยแล้วนี่แหละนะครับที่หลายท่านรู้จักหาซื้อง่ายในท้องตลาดผมนี่กินเป็นประจำเพราะว่าบ้านอยู่นครสวรรค์อยู่บึงบัวเพชรตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เล็กเลยชอบทานปลานะครับก็กินมาตั้งปัจจุบันนี้ก็กินปลาเป็นหลักนะครับผักผลไม้แล้วก็ปลาแล้วข้าวก็เป็นพยายามหลีกเลี่ยงข้าวขาวให้เป็นข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่แล้วก็ข้าวสังหยดแต่ตอนนี้จับอยู่ที่ข้าวสังหยดนะครับผสมข้าวกล้องผสมข้าวขาวบ้างถ้าระบบการย่อยวันไหนดูแล้วมันย่อยยากเราก็ผสมข้าวขาวเข้าไปแต่ว่าต้องเป็นหลักคือข้าวสังหยดอันนี้เป็นทางเลือกแล้วก็เราก็ดูแลสุขภาพได้ดีมากเพราะฉะนั้นหลายๆท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพโทรศัพท์มาพูดคุยได้โทรศัพท์มาปรึกษาได้นะครับเพราะมีผลิตภัณฑ์หลายๆตัวที่มันตอบโจทย์ได้มาพูดถึงครีมกลางวันครีมกลางคืนที่อันนี้ไม่ได้กินนะอันนี้เราพูดถึงเรื่องการทาการดูแลผิวพรรณเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในอดีตเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สนใจปล่อยมันแก่แล้วอายุมากแล้วไม่ต้องไปสนใจอันนี้ผิดเลยในปัจจุบันนี้ถือว่าผิดเลยยิ่งท่านยิ่งอายุมากก็ต้องยิ่งดูแลสุขภาพดูแลเรื่องผิวพรรณดูแลเรื่องอาหารการกินใน20ปีที่แล้วเคยกินอย่างไรณปัจจุบันนี้ท่านต้องเปลี่ยนการกินกินมากกินข้าวมากก็ไม่ได้แล้วกินหมูเห็ดเป็ดไก่มากก็ไม่ได้แล้วเพราะมีปัญหาเรื่องของฟันนะฟันมันโยกฟันมันคลอนฟันมันหักฟันไม่มีถ้ากินหมูเห็ดเป็ดไก่ไปเยอะๆสิ่งที่ตามมาคือโรคกดไหลย้อนจะมาเพราะว่ามันไม่สามารถจะเคี้ยวอาหารได้เหมือนเป็นหนุ่มๆสาวๆแล้วระบบการย่อยก็สู้หนุ่มๆสาวๆไม่ได้แล้วเพราะนั้นเมื่ออายุมากไปเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยวิถีชีวิตเราเปลี่ยนการใช้ชีวิตเราก็ต้องเปลี่ยนอาหารการกินก็ต้องเปลี่ยนนะครับอย่าไปกินเหมือนเดิมถ้ากินเหมือนเดิมโรคต่างๆจะรุมเร้ามากมายนะผู้สูงอายุนะอันนี้สำคัญเลยนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าท่านไปหาหมอเก่งๆดีๆไม่สำคัญเท่ากับคุณเลือก วิธีการกินอาหารควบคุมพฤติกรรมการกินอาหารสำคัญกว่ายาที่หมอให้มาเยอะเลยนะอันนั้นเป็นเขาเรียกว่ารักษาแบบปลายทางเราจะต้องดูแลที่ต้นทางของเราคือพฤติกรรมการกินนะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เอามาเตือนกันนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเรื่องของการกินปลาอ่ะกลับมาพูดเรื่องสมุนไพรเรานะครับหลายๆท่านที่ชอบเรื่องของงาดำกระเทียมนะซึ่งหลายคนบอกว่าถ้ากินงาดำไปนานๆมันจะมีผลอะไรไหมไม่มีครับเพราะมันเป็นตำรับยาเขาขึ้นทะเบียนคำว่าตำรับยาก็คือเอายาหลายๆตัวเอาสมุนไพรหลายๆตัวมาเข้าพิกัดมาเข้าตำรับนะทำเป็นอาหารเสริมหรือจะเป็นยา1เม็ดซึ่งมีสมุนไพรหลายๆตัวอยู่ในนั้นมันจะโดดเด่นมันจะดีกว่าคือ1ผ่านการรับรองโดยการขึ้นทะเบียนมาแล้วนะแล้วการขึ้นทะเบียนเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ต้องตรวจสอบว่าตำรับยานี้มันใช้ได้ไหมกินแล้วมันมีผลต่อร่างกายไหมมีผลเสียไหมผลดีไม่ต้องพูดถึงครับเพราะถ้าเราไปทำเป็นตำรับยามันต้องมีผลดีมันต้องดูแลสุขภาพได้ดีมากอยู่แล้วนะอันนี้ดีกว่าท่านไปกินสมุนไพรเดี่ยวๆผมจะพูดอย่างนี้สมุนไพรโดยเดียวเวลาดื่มหรือเวลากินต้องระวังมันมีผลข้างเคียงเยอะมันเกิดการสะสมเช่นใครกินใบหญ้านางทุกวันต้มใบหญ้านางกินน้ำคลอโรฟิลใบหญ้านางอะไรเนี้ยจากผลการวิจัยพอกินไปนานบางคนเลือดจางเพราะว่ามีสารต่างสารตัวหนึ่งหรือหลายตัวที่มันอยู่ในพืชผักชนิดนั้นถ้าเรากินต่อเนื่องไปมันเกิดการสะสมครับสมมติถ้าโพแทสเซียมสูงโพแทสเซียมก็จะสะสมอยู่สูงริ้วเลยถ้าแคลเซียมสูงก็สูงริ้วเลยธาตุเหล็กสูงมากก็ขัดขวางเรื่องของการดูดซึมก็สูงริ้วเลยเพราะเราไปกินตัวเดียวซ้ำๆๆๆอันนี้ไม่ได้เราจึงมีคำพูดว่าเวลาดื่มเวลากินให้สร้างความหลากหลายกินหลายๆหลายอย่างสร้างความหลากหลายไม่ใช่ชอบผัดกะเพราก็กินผัดกะเพราทุกวันท่านก็จะได้ทั้งน้ำมันที่ไปผัดได้ทั้งตัวสะสมน้ำมันนะหรือสารบางอย่างเนื้อหมูไก่ถ้าเราผัดกะเพราเนี่ยเราใส่เข้าไปบางทีมันสะสมเพราะนั้นเวลาทานก็ต้องสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะอาทิตย์อาจจะ2ครั้ง3ครั้งถ้าชื่นชอบข้าวมันไก่บ้างข้าวผัดกะเพราบ้างผักพริกบ้างหรือต้มนึ่งนะเปลี่ยนจากการทอดจนใหญ่ในคนไทยจะกินทอดเยอะพอทอดสิ่งที่ตามมาคือน้ำมันพอกินน้ำมันไปเยอะๆสิ่งที่ตามมาคือลำไส้ไม่สะอาดหลอดลมไม่สะอาดหลอดเลือดไม่สะอาดเพราะว่าน้ำมันข้ามน้ำมันไปจับเอาที่เราสังเกตเวลาเราล้างจานเรายังต้องใส่น้ำยาล้างจานเข้าไปเลยเพราะถ้าไม่ใส่น้ำยาล้างจานคราบความเหนียวความหนืดมันจะติดอยู่ที่จานที่ช้อนที่ถ้วยเราต้องใส่อะไรครับน้ำยาล้างจานนึกถึงความเป็นจริงเมื่อเราดื่มหรือเรากินอาหารเข้าไปมันก็เกิดคราบน้ำมันที่เรากินทุกวันสะสมอยู่ในหลอดเลือดในลำไส้เรากินน้ำยาล้างจานไปล้างได้ไหมเอาผงซักฟอกไปล้างออกได้ไหมไม่ได้เห็นไหมครับมันทำไม่ได้ขนาดเราล้างจานเราต้องใช้น้ำยาช่วยเลยแล้วท่านคิดดูท่านกินของมันของทอดเข้าไปในลำไส้ในหลอดลมหลอดเลือดของเราในระบบทางเดินของเราท่านคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกินทุกวันนะนี่คือถ้าใครเข้าใจในระบบก็ต้องสร้างความหลากหลายเปลี่ยนจากการนึ่งเปลี่ยนจากการทอดมาเป็นการนึ่งบ้างการต้มบ้างผัดก็อาจจะใช้น้ำผัดใช้น้ำมันให้น้อยที่สุดหรือไม่ใช้ก็ได้อย่างเวลาทอดไข่เนี่ยถ้าเราใช้น้ำทอดเนี่ยมันจะไม่แผ่นมันจะไม่สวยแต่เราทานเองอ่ะไม่เห็นเป็นไรเลยพอพริกหน่อยมันก็ขาดแล้วนะแล้วถามว่าอร่อยไหมไม่อร่อยเท่ากับทอดด้วยน้ำมันแต่โทษของน้ำมันมันมหาศาลมากนะหลายคนที่ป่วยเนื่องจากไขมันสูง ความดันสูงเบาหวานมาสาเหตุหนึ่งจากการที่เรากินน้ำมันสะสมมาเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วมันสะสมมาทุกวันทุกวันทุกวันนะครับอันนี้ชัดเจนนะผมพยายามนึกถึงภาพให้ท่านได้ที่ถึงภาพที่เราเปรียบเทียบให้ฟังว่าขนาดจานที่เรากินข้าวอยู่แล้วแล้วมีน้ำมันเนี่ยจะทำความสะอาดเรายังต้องล้างอยู่ด้วยน้ำยาล้างจานแล้วถามลำไส้เราล้างได้น้ำยาล้างจานได้ไหมไม่ได้มันก็จะเคลือบจนเกิดเป็นตะกังเป็นตะกอนที่เขาเปรียบเทียบก็เหมือนสายยางสายยางใหม่ๆที่เราซื้อมาเนี่ยมันก็น้ำมันก็จะไหลดีแต่พอสายยางที่มันเก่ามันเปาะมันบางมันตากแดดโดนรถเหยียบมั่งตากแดดมั่งมันก็จะเปาะจะบางเหมือนหลอดเลือดเราเลยนะถ้าเกิดไขมันไปอุดมันก็มีปัญหาเหมือนกันเลยถ้าเราทำหลอดเลือดให้สะอาดสะอาดด้วยการดีท็อกดีท็อกคือล้างหลอดเลือดล้างลำไส้ทำไงให้เลือดสะอาดคืออย่าให้มีไขมันอย่าให้มีเบาหวานเข้าไปจับอย่าให้มีตะกั่นเข้าไปจับนี่คือสำคัญเลยนะเพราะนั้นถ้าหลอดเลือดสะอาดลำไส้สะอาดระบบทางเดินอาหารสะอาดร่างกายเราก็จะแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องของไขมันสูงความดันสูงระบบขับถ่ายไม่ดีวันนี้ท่านจะต้องหาตัวช่วยแล้วนะครับเช่นพฤติกรรมการกินกินผักผลไม้เยอะๆกินกระเทียมนะครับงดของมันของทอดนะหรือถ้าจำเป็นจะต้องใช้ของมันของทอดเราก็ต้องใช้ตัวน้ำมันที่มันได้คุณภาพอันนี้สำคัญนะผมมีคลิปนึงไม่มั่นใจว่าเปิดไปยังนะว่าเราไม่จำเป็นต้องงดมัน 100% ของมันของทอดแต่ว่าถ้าเราจะจำเป็นต้องทอดเราก็มาเปลี่ยนน้ำมันที่มันมีคุณภาพเช่นน้ำมันมะกอกแพงหน่อยแต่ว่าได้ประโยชน์ต่อร่างกายน้ำมันมะกอกเนี่ยมันจะมีทั้งที่เราสามารถกินได้แล้วเรากินไม่ได้เช่นน้ำมันมะกอกจำปาทองที่หลายคนเอาไปทาผิวเอาไปทาผมนะอันนี้กินไม่ได้แต่ถ้าเป็นเอสตาเวอร์จินน้ำมันมะกอกที่กินได้ผมก็กินอยู่น้ำมันมะกอกอันนี้มันจะดูแลเรื่องหลอดเลือดนะครับดูแลเรื่องของไขมันตัวดีแล้วก็ไปลดไขมันตัวเลวอันนี้สำคัญแพงมากแต่ว่าก็ต้องกินหรือน้ำมันมะกอกที่มันใช้แบบชนิดทอดมันจะออกสีเหลืองๆแล้วมันจะมีรูปมาใช้ทอดอันนี้จะดีมากนะมันมีน้ำมันหลายตัวที่ผมเคยเปิดไปมันสามารถที่จะเอามาทำอาหารได้หลีกเลี่ยงน้ำมันพืชน้ำมันปาล์มน้ำมันหมูอะไรพวกนี้นะครับน้ำมันหมูบางคนบอกมีประโยชน์ก็อันนี้แล้วแต่คนแต่ผมเนี่ยผมใช้น้ำมันมะกอกแพงหน่อยแต่ว่าเราดูแลสุขภาพกับอ่ะปลาผู้สูงอายุต้องฟังมีความจำเป็นนะเมื่อเราสูงอายุต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ผมบอกนะครับ0818534139นะเรื่องของกาแฟลักเมื่อเช้ามีคนถามมามีนะครับโปรโมชั่นกาแฟเนี่ยกาแฟลักเนี่ยมันมีลักดำน้ำตาลแล้วก็เขียวถ้าซื้อห่อเดียวเนี่ยมัน380ถ้าเราซื้อ3ห่อจะเหลือละห่อละ330ก็ลดลงไปพอไป350ลดลงไป30บาทลดลงไป30บาทเยอะนะกาแฟถือว่าลด30นี่เยอะแล้วนะก็จะเหลือ350จาก380ซื้อ3ห่อก็จะเหลือ1,050บาทอันนี้เป็นราคาที่บริษัทเขากำหนดมาให้เราขายตามนี้นะครับแล้วก็จะเป็นพวกผงผักไฟเบอร์สับปะรดโคโลเจนชาเขียวชาไทยโกโก้นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทลักบริษัทสกายออนไลน์นะครับใช้แบรนด์คำว่าลักอันนี้ราคา250บาทมี10ซองใช้ได้เลยผลิตภัณฑ์จากโรงงานนี้ต้องยอมรับว่าใช้ได้เลยนะหลายท่านที่ได้กินชาเขียวกินโกโก้กินกาแฟลักดำน้ำตาลเขียวโดยเฉพาะเขียวเนี่ยแม่ควบคุมเรื่องของเบาหวานได้ค่อนข้างจะดีกาแฟนอกจากสดชื่นแล้วยังดูแลสุขภาพด้วยเป็นกาแฟสมัยใหม่นะแล้วก็ผงผักไฟเบอร์สับปะรดนะหลายท่านที่ชอบมากก็สั่งซ้ำเป็นประจำนะครับนี่คือปรับความสมดุลของลำไส้ดีท็อกลำไส้ช่วยระบบการย่อยแล้วก็ที่สำคัญคือใครที่ท้องผูกไม่ระบายอันนี้ ้องท่านต้องทำเป็นอันดับหนึ่งนะใครที่สองสามวันถ่ายทีหนึ่งใครที่ท้องผูกจากสถิติใครที่มีปัญหาอย่างนี้บ่อยๆเดือนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งสองเดือนหกเดือนปีสองปีไม่แก้ไขยังปล่อยอย่างนี้ไปสองสามวันถ่ายสองสามวันถ่ายโอกาสที่จะเป็นมะเร็งลำไส้สูงมากนะสถิติมันออกมาอย่างนั้นนะครับนะหลายคนพอบอกว่าเสียชีวิตจากมะเร็งมะเร็งอะไรครับมะเร็งลำไส้ผมก็ถามย้อนไปเลยเฮ้ยก่อนที่เขาจะตรวจเจอมะเร็งลำไส้เนี่ยระบบขับถ่ายเริ่มมีปัญหาใช่ไหมเขาบอกใช่ญาติเขาเนี่ยระบบขับถ่ายไม่ดีเลยแล้วก็ไม่แก้ก็ปล่อยมันไปเดี๋ยวมันก็ถ่าย 3-4 วันก็ถ่ายอันนี้ไม่ได้นะนะครับสถิติมันฟ้องมาอย่างนั้นนะซึ่งมันจะไม่สามารถที่จะไปทำอย่างอื่นได้เพราะสถิติมันบอกนักกีฬาที่เขาแข่งกันเขาจะรู้เลยคนนี้ได้เหรียญทองหรือไม่เหรียญทองเวลาวิ่งหรือเวลายกน้ำหนักเพราะเขาไปดูจากสถิติน่ะเพราะนั้นสถิตินี่มันจะมีประโยชน์มากผลการวิจัยสถิติที่ออกมาจะมีประโยชน์มากเหมือนอย่างคนที่ไปตรวจเบาหวานไปตรวจไขมันไปตรวจค่า eGFR คือค่ากำลังของไตที่ผมบอกว่าคุณจะต้องเก็บข้อมูลไว้แล้วไปเปรียบเทียบว่าเมื่อครั้งที่แล้วค่าไตมันเท่านี้ทำไมครั้งนี้ค่าไตมันลดลงแต่ถ้าเราไม่มีข้อมูลครั้งที่แล้วเนี่ยมันไม่รู้อะไรเลยนะไม่มีว่าครั้งที่แล้วเบาหวานเท่าไหร่เฮ้ยครั้งนี้เบาหวานมันดีขึ้นครั้งที่แล้วมัน120ครั้งนี้มันเหลือ101แสดงว่ามันดีขึ้นเห็นไหมก็สถิติทั้งนั้นน่ะหรือความดันหรือไขมันหรือครั้งที่แล้วไขมัน200กว่าครั้งนี้เหลือ150ก็แสดงว่าสิ่งที่เราทำมา3เดือน5เดือนที่คุณหมอนัดเราทำถูกวิธีแล้วเราก็ทำต่อเนื่องไปเพราะฉะนั้นสถิติเป็นตัวบอกเรานะครับก็เป็นเรื่องสำคัญนะวันเวลาไปพบคุณหมอเนี่ยอะไรที่ขอได้นะเราเป็นคนไข้เจ้าของไข้เราสามารถขอประวัติการตรวจของเราได้ถ้าเราขอเองแต่คนอื่นไปขอเนี่ยคุณหมอไม่ให้เพราะมันเป็นเรื่องจรรยาบรรณของแพทย์นะถ้าไม่ได้ก็ให้พยาบาลเขาจดให้ก็ได้จดให้ป้านิดนึงความดันคุณป้าเท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่ถ้าเขาไม่จดเราอาจจะขอถ่ายเอกสารหรือไม่นั้นก็ต้องเอาลูกหลานไปด้วยเวลาไปโรงพยาบาลจะได้เก็บข้อมูลไว้อะปลานะครับผู้สูงอายุจำเป็นเลยฟังดูครับปลาอะไรบ้างที่ควรจะทานมีประโยชน์อย่างไรนะครับ
1: You're listening to Sad X Channel Podcast.
2: สวัสดีครับและนี่คือรายการพอดแคสต์สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้พื้นที่แบ่งปันความรู้สำหรับคนรักสุขภาพทุกท่านคุณผู้ฟังครับเคยได้ยินไหมครับว่ากินปลาแล้วฉลาดคำพูดนี้ไม่ใช่แค่สำนวนโบราณแต่มีงานวิจัยยืนยันจริงว่าปลาเป็นอาหารที่ช่วยบำรุงสมองหัวใจและระบบภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุที่ร่างกายเริ่มเสื่อมถอยตามวัยแต่ประเด็นสำคัญคือเราไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อปลาแพงๆอย่างแซลมอนจากต่างประเทศเสมอไปครับเพราะปลาไทยบ้านเราก็มีประโยชน์ไม่แพ้กันทั้งโปรตีนสูงไขมันดีและมีโอเมก้า3วันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับปลาไทย5ชนิดที่ผู้สูงอายุควรกินเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสมองที่แจ่มใสและหัวใจที่ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพครับ 1. ปลาสวายแหล่งโอเมก้า3ราคาย่อมเยาปลาสวายเป็นปลาน้ำจืดที่เราหาซื้อได้ทั่วไปในตลาดราคาย่อมเยาแต่คุณค่าทางโภชนาการนั้นจัดว่าโดดเด่นมากครับเพราะในเนื้อปลา100กรัมมีโอเมก้า3สูงถึงเกือบ 2,000 มิลลิกรัมซึ่งถือว่าสูงกว่าปลาน้ำจืดหลายชนิดและใกล้เคียงกับปลาทะเลบางชนิดเลยทีเดียวโอเมก้า3ในปลาสวายมีส่วนช่วยลดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดลดความเสี่ยงการอุดตันของเส้นเลือดและยังช่วยปรับสมดุลการทำงานของสมองมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ระบุว่าผู้สูงอายุที่ได้รับโอเมก้า3อย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มที่จะมีความจำดีกว่าและมีโอกาสเกิดภาวะสมองเสื่อมช้าลงนอกจากนั้นโปรตีนในปลาสวายยังย่อยง่ายไม่ก่อให้เกิดภาระต่อระบบย่อยอาหารและเหมาะกับผู้ที่มีฟันหรือเหงือกไม่แข็งแรงซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในวัยสูงอายุครับ เมนูที่แนะนำคือปลาสวายนึ่งสมุนไพรต้มยำปลาสวายหรือแกงส้มปลาสวายที่ใส่ผักหลากสีเพื่อเพิ่มใยอาหารและวิตามิน 2. ปลาช่อนโปรตีนสูงเสริมสร้างกล้ามเนื้อปลาช่อนเป็นปลาที่อยู่คู่กับครัวไทยมาช้านานมีเนื้อแน่นรสชาติอร่อยและที่สำคัญคืออุดมไปด้วยโปรตีนคุณภาพสูงรวมถึงโอเมก้า3ราว 1,000 มิลลิกรัมต่อ100กรัมสิ่งที่ทำให้ปลาช่อนน่าสนใจสำหรับผู้สูงอายุก็คือโปรตีนในปลาช่อนมีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนเหมาะอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและป้องกันภาวะกล้ามเนื้อรีบซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อยเมื่ออายุเพิ่มขึ้นงานวิจัยจากต่างประเทศชี้ว่าผู้สูงวัยที่ได้รับโปรตีนเพียงพอรวมกับการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าและลดโอกาสหกล้มได้มากอีกทั้งปลาช่อนยังเป็นปลาที่ไขมันไม่สูงนักทำให้เหมาะกับผู้ที่ต้องควบคุมน้ำหนักหรือผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงเมนูที่แนะนำคือปลาช่อนเผาเกลือปลาช่อนต้มยำหรือแกงป่าปลาช่อนที่ใช้สมุนไพรไทยช่วยลดกลิ่นคาวและเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระ 3. ปลาทูของดีคู่ครัวไทยปลาทูเป็นปลาที่แทบทุกบ้านรู้จักและคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นปลาทูทอดปลาทูนึ่งหรือแม้แต่น้ำพริกปลาทูจุดเด่นของปลาทูคือราคาย่อมเยาแต่ให้สารอาหารที่สูงโดยเฉพาะโอเมก้า3ประมาณ 1,600 มิลลิกรัมต่อ100กรัมงานวิจัยทางโภชนาการหลายฉบับยืนยันว่าการบริโภคปลาทูและปลาทะเลน้ำตื้นอื่นๆอย่างสม่ำเสมอมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองได้จริงเพราะโอเมก้า3จะช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดและป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีที่ช่วยดูดซึมแคลเซียมและบำรุงกระดูกรวมถึงซีเลเนียมซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันการเสื่อมของเซลล์สำหรับผู้สูงอายุการกินปลาทูสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งไม่เพียงช่วยเรื่องหัวใจแต่ยังช่วยให้สมองปลอดโปร่งและอารมณ์ดีขึ้นอีกด้วยครับเมนูที่แนะนำคือปลาทูทอดน้ำมันน้อยปลาทูนึ่งจิ้มน้ำพริกกะปิหรือปลาทูต้มเค็มที่ใช้สมุนไพรช่วยตัดเค็ม 4. ปลาอินทรีย์โปรตีนเน้นๆสำหรับเสริมภูมิคุ้มกันปลาอินทรีเป็นปลาทะเลที่เนื้อแน่นรสชาติดีและมีปริมาณโปรตีนสูงมากเหมาะอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุที่ต้องการเสริมภูมิคุ้มกันและฟื้นฟูร่างกายโปรตีนจากปลาอินทรีช่วยให้ร่างกายสร้างเอนไซม์ฮอร์โมนและสารสื่อประสาทต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นและเสริมสร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันงานวิจัยบางชิ้นยังชี้ว่าผู้สูงอายุที่ได้รับโปรตีนเพียงพอจะมีความแข็งแรงและเคลื่อนไหวได้ดีกว่าลดโอกาสเกิดโรคติดเชื้อได้แม้ปลาอินทรีจะมีชื่อเสียงในรูปแบบปลาเค็มแต่สำหรับผู้สูงอายุควรเลือกวิธีปรุงที่ลดความเค็มเช่นนึ่งต้มหรือต้มกับผักกาดดองแล้วปรับรสให้อ่อนลงเพื่อป้องกันปัญหาความดันโลหิตสูงครับเมนูที่แนะนำคือปลาอินทรีนึ่งมะนาวปลาอินทรีต้มผักกาดดองแบบจืดหรือปลาอินทรีย่างทานคู่กับผักสด 5. ปลาดอกไม้เบาสบายดีต่อระบบย่อยปลาดอกไม้เป็นปลาที่เนื้อขาวไขมันต่ำแต่ก็ยังมีโอเมก้า3และโปรตีนครบถ้วนจุดเด่นที่สุดคือย่อยง่ายไม่หนักท้องเหมาะกับผู้สูงอายุที่ระบบย่อยอาหารไม่แข็งแรงหรือผู้ที่ต้องการอาหารมื้อเบาๆแต่ยังคงสารอาหารครบถ้วนนอกจากนี้ปลาดอกไม้ยังมีไขมันอิ่มตัวต่ำมากจึงเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาคอเลสเตอรอลสูงและต้องการควบคุมระดับไขมันในเลือดการรับประทานปลาดอกไม้ร่วมกับผักหลากหลายสีเช่นการทำแกงส้มหรือการนึ่งกับสมุนไพรจะช่วยเพิ่มวิตามินแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อการชะลอวัยครับที่น่าสนใจอีกอย่างคือปลาดอกไม้เป็นปลาที่ปรุงง่ายและมีรสชาติเบาเหมาะกับผู้ที่ไม่ชอบกลิ่นคาวของปลาแรงๆทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการเริ่มรับประทานปลามากขึ้นในชีวิตประจำวันครับเมนูที่แนะนำคือแกงส้มปลาดอกไม้ปลาดอกไม้นึ่งซีอิ๊วหรือปลาอบสมุนไพรคุณผู้ฟังครับการกินปลาไม่ใช่การเลือกอาหารแต่มันคือการลงทุนเพื่อสุขภาพระยะยาวของเรายิ่งในวัยผู้สูงอายุยิ่งควรเลือกอาหารที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและชะลอความเสื่อมไปได้อีกนาน ปลาสวายปลาช่อนปลาทูปลาอินทรีและปลาดอกไม้ทั้งหมดนี้คือซุปเปอร์ฟู้ดของคนไทยที่ไม่จำเป็นต้องแพงไม่จำเป็นต้องหรูแต่เต็มไปด้วยคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคำที่เรากินเพียงคุณใส่ใจเลือกปลาไทยเหล่านี้มาปรุงเป็นอาหารในแต่ละสัปดาห์คุณก็ได้ก้าวสู่เส้นทางของการดูแลหัวใจสมองและสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงไปพร้อมๆกันแล้วครับก่อนจะปิดรายการในวันนี้ขอเรียนให้คุณผู้ฟังทราบว่าเนื้อหาในพอดแคสต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและความรู้ทั่วไปเท่านั้นและหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาด้านสุขภาพควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทุกครั้งนะครับหากคุณชื่นชอบพอดแคสต์นี้อย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้
0: เพื่อนฟังครับ
2: หรือคนในครอบที่คุณรักนะครับ
0: ได้ฟังรายการของเราแล้วก็นำไปปฏิบัตินะไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าผมนะแต่ว่าท่านนำข้อมูลที่ผมนำมาเปิดนะนี่คือโลกอินเทอร์เน็ตโลกของโซเชียลโลกของ AI ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันทันสมัยมากท่านอยากรู้เรื่องอะไรในโลกเนี้ยสามารถที่จะเปิด AI แล้วก็ดูได้เลยถ้าใครทำเป็นเนี่ยนะครับจริงๆเด็กสมัยใหม่นี้ทำเป็นทุกอย่างนะโดยเฉพาะเรื่องของ AI ท่านถามอะไรนี้เขารู้หมดเขาเก็บข้อมูลจากทั่วโลกมานะครับยาไอ้ตัวนี้มันคือยาอะไรถ่ายรูปไปปุ๊บมันปั๊บเดียวมันบอกมาหมดเลยว่ายาตัวนี้ทำอะไรได้อย่างไรมีข้อเสียข้อดีอย่างไรนี่คือโลกของ AI โลกของโซเชียลนะปัจจุบันในอดีตเวลาเราจะดูแลเรื่องของสุขภาพเนี่ยดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยเราจะต้องรอไปพบคุณหมอคุณหมอก็จะแนะนำต้องทำอย่างนู้นต้องทำอย่างนี้ปัจจุบันนี้คุณหมอเนี่ยทำคลิปต่างๆออกมามากมาย
3: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโนช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโนใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
4: 0894780889
3: บลูมิโนไลน์07
5: สวยจนล้นไปคน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
7: ของใครชายใดทั้ง
8: หมดนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
9: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
10: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
9: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
10: ข้าว89
9: ค่ะไปข้าวเจ้า
11: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
12: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
13: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
9: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
11: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
12: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
13: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
9: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
11: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบอีกพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
12: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
11: กระสอบสีเขียว
13: ของมารวยทีวี
9: ใช่
10: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
14: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
15: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึง
16: ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสำนักงานการบินพลเรือนแนะผู้โดยสารเผื่อเวลาการเดินทางมาสนามบินเนื่องจากหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพมีน้ำท่วมขังเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สีผมสวยด้วย Bcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Bcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
6: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: าพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Bcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Bcash Max Speed ดีจริงผมที่สุดแล้ว
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจ็ดผมคอนเฟิร์มนะคะ
3: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแนะผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางช่วงฝนตกต่อเนื่องหลังสภาพอากาศกระทบการเดินทางมาสนามบินและเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานดอนเมืองสุวรรณภูมิคุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
4: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขอให้ผู้โดยสารที่มีแผนการเดินทางผ่านท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องวางแผนและผูกเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยานมากกว่าปกติเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกระทบต่อสภาพการจราจรและการเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานขณะเดียวกันสภาพอากาศอาจส่งผลต่อการบริหารจัดการเที่ยวบินทำให้เที่ยวบินเกิดความล่าช้าและอาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางการบินตามสถานการณ์ได้จึงแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบสถานะเที่ยวบินผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของสายการบินก่อนออกเดินทางและติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงเวลาที่สภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงผู้เวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยานด้วยส่วนเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศจนทำให้เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกสายการบินจะต้องดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารตามสิทธิและเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือนเช่นการจัดอาหารและเครื่องดื่มการอำนวยความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสารตลอดจนการเสนอทางเลือกในการเดินทางหรือการคืนค่าโดยสารตามเงื่อนไขของแต่ละกรณีณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5เปิดพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณสนามเป้าหลังฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้บริเวณสนามเป้าถนนพหลโยธินมีน้ำท่วมขังรอการระบายระดับน้ำสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตรโดยช่อง5เปิดพื้นที่เป็นจุดพักรถชั่วคราวสำหรับประชาชนที่รถเสียจากการขับลุยน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยลดผลกระทบระหว่างเดินทางติดตามสรุปประเด็นข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมรักษ์วัฒนสิริครับ
5: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่เดินทางเยือนสหรัฐอย่างสมเกียรติพร้อมประชุมสุดยอดกันที่ทำเนียบขาวท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีขึ้นเกี่ยวกับประเด็น AI การค้าและไต้หวันขณะที่สหรัฐและจีนจับมือขยายเวลาพักรบทางการค้าออกไปจนถึงมกราคมปีหน้าจากเดิมที่จะหมดอายุลงวันที่10พฤศจิกายนนี้ทรัมป์ใช้เวทีประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติกล่าวถึงหลายประเด็นนอกจากเรื่องข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับอิหร่านยังย้ำเรื่องการยุติสงครามยูเครนโดยเร็วขณะที่ประธานาธิบดีอิหร่านให้คำมั่นว่าอิหร่านจะไม่มีวันยอมจำนนต่อแรงกดดันจากสหรัฐและอิสราเอลสหรัฐดินมาร์กและกรีนแลนด์ลงนามข้อตกลงด้านกลาโหมที่นครนิวยอร์กเปิดทางให้สหรัฐตั้งฐานทัพเพิ่มในกรีนแลนด์ทรัมป์สั่งห้าม3สื่อใหญ่ของสหรัฐอย่าง CNN MS Now และ Politico เข้าทำข่าวในทำเนียบขาวโดยกล่าวหาว่าเผยแพร่เฟกนิวส์ทำให้3องค์กรสื่อนี้ยื่นฟ้องล่าสุดผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำตัดสินให้รัฐบาลคืนสิทธิ์การเข้าทำเนียบขาวแก่ทั้ง3สำนักข่าวพายุไต้ฝุ่นตู้จูเรียนที่พัดถล่มทางตะวันออกของญี่ปุ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว9คนสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
6: เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2521
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวสป.เพื่อประชาชนค่ะ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยกับรายการวสป.เพื่อประชาชนกับกระผมร้อยเอกบรมรัตน์ขวัญปัญญาพรผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังครับชีวิตของคนเราแต่ละวันอาจมีทั้งวันที่สมหวังและวันที่ต้องพบอุปสรรคแต่ขอให้เราจำไว้นะครับว่าปัญหาไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปขอเพียงเรายังมีความหวังยังมีกำลังใจและค่อยๆก้าวเดินไปข้างหน้าทีละก้าววันหนึ่งสิ่งที่เราพยายามอาจกลายเป็นความสำเร็จที่เราภาคภูมิใจนะครับและต่อจากนี้ขอส่งความสุขผ่านบทเพลงเพราะๆให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ

กลับเข้าสู่รายการกันอีกครั้งนะครับท่านฟังครับหวังว่าบทเพลงเมื่อสักครู่จะช่วยเติมรอยยิ้มและกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับวันนี้มีข้อคิดดีๆมาฝากไว้ว่าอย่าเปรียบเทียบชีวิตของเรากับใครเพราะแต่ละคนมีเส้นทางชีวิตแตกต่างกันบางคนเดินเร็วบางคนเดินช้าบางคนประสบความสำเร็จเร็วบางคนต้องใช้เวลาสิ่งสำคัญไม่ว่าเราเดินเร็วกว่าใครแต่คือวันนี้เราพยายามทำชีวิตของเราให้ดีขึ้นหรือยังขอให้ทุกท่านภูมิใจกับความพยายามของตัวเองเหนื่อยก็พักได้แต่อย่าหมดหวังนะครับขอส่งกำลังใจผ่านบทเพลงอีกสักช่วงหนึ่งละกันนะครับ

เวลาผ่านไปรวดเร็วเลยนะครับไม่ว่าท่านผู้ฟังจะกำลังทำงานขับรถพักผ่อนหรือกำลังทำไร่ทำนาขอให้เสียงเพลงจากรายการของเราเป็นเพื่อนที่คอยเติมกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการไม่เคยล้มเหลวแต่เกิดจากการลุกขึ้นทุกครั้งที่เราพบกับอุปสรรคชีวิตคนเรามีวันดีและไม่ดีเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเจอวันที่เหนื่อยก็ให้บอกกับตัวเองว่าพรุ่งนี้ยังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับดูแลหัวใจให้เข้มแข็งและอย่าลืมมอบรอยยิ้มให้กับคนรอบข้างเพราะบางครั้งรอยยิ้มเล็กๆของเราอาจเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับใครบางคนนะครับทำวันนี้ของเราให้ดีที่สุดเพราะเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขวันๆได้นะครับแต่เราสามารถสร้างพรุ่งนี้ได้ด้วยการกระทำของเราในวันนี้หากวันนี้มีเรื่องผิดพลาดก็ให้ถือว่าเป็นบทเรียนหากวันนี้เหนื่อยก็พักให้หายเหนื่อยแล้วค่อยกลับมาเดินหน้าต่อขอให้ทุกท่านมีความสุขกับสิ่งเล็กๆรอบตัวมีครอบครัวที่อบอุ่นมีสุขภาพแข็งแรงและมีคนดีๆอยู่เคียงข้างนะครับ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่26กันยายน2569ค่ะพูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงนะคะสำหรับวันเสาร์นี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะไปร่วมสัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงและบรรยากาศสุดคลาสสิกริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะกับการแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์ทหารเรือค่ะที่จะมาร่วมบรรเลงบทเพลงไพเราะท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นนะคะที่ลานริมน้ำท่าเตียนสำหรับกิจกรรมนี้เข้าชมฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายท่านใดที่สนใจจะเดินทางไปร่วมงานเนี่ยก็เชิญชวนอีกสักครั้งหนึ่งกับการแต่งกายย้อนยุคเติมเต็มบรรยากาศแห่งความทรงจำค่ะพร้อมกับเพลิดเพลินไปกับบทเพลงลูกกุ้งและบทเพลงอันไพเราะนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงรักจากสายน้ำเรือนแพแม่ค้าตาคมทหารเรือมาแล้วแล้วก็เพลงรักค่ะรวมไปถึงเสน่ห์เพลงหวานกลางกรุงนะคะรัตนโกสินทร์อสงไขยและจันทร์แล้วก็จะมีเพลงของพ่อด้วยค่ะความพอเพียงและความฝันต้นไม้ของพ่ออยู่อย่างพอเพียงฉันจะฝันถึงเธอและบทเพลงลูกทุ่งลูกกรุงนะคะที่ไพเราะอีกมากมายเลยค่ะกิจกรรมนี้จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาที่ลานริมน้ำท่าเตียนนะคะก็ท่านใดที่เราฟังอยู่ในขณะนี้สนใจกับกิจกรรมนี้ไปนั่งฟังเพลงเพราะๆยามเย็นกันนะคะก็เชิญชวนเลยค่ะเป็นจะไปในรูปแบบของครอบครัวแล้วก็คนที่คุณรักหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยก็เชิญชวนมาร่วมสัมผัสเสียงเพลงอันไพเราะท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะพร้อมย้อนรำลึกถึงบทเพลงแห่งความทรงจำนี้ไปด้วยกันค่ะมาต่อกันที่ข่าวดีนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมานั่นก็คือในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ได้มีการเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัตินะคะสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60/40และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมค่ะก็ตามที่กระทรวงการคลังเนี่ยเขามีการเสนอนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางบรรเทาภาระค่าของชีพรักษากำลังซื้อของประชาชนแล้วก็ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังมีแนวโน้มยืดเยื้อนั่นเองค่ะสำหรับโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้ผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคมนี้นะคะอีก700บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งจากเดิมเนี่ยก็คือ300บาทต่อคนต่อเดือนโดยจะรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคมค่ะในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะก็เป็นในส่วนของการเพิ่มเติมเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนเช่นเดียวกันค่ะโดยกลุ่มเป้าหมายนั่นก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อยู่ในปัจจุบันและกลุ่มที่2นั่นก็คือผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65เดิมนะคะแล้วก็กลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่นั่นเองค่ะสำหรับการใช้สิทธิ์ภาครัฐสนับสนุนเงินในอัตรา60นะคะไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายนหรือผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มค่ะโดยสามารถที่จะเข้าไปกดยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15 ุลาคมนี้นะคะประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายแล้วก็มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถที่จะกดยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยยืนยันรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้เน้นย้ำนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นค่ะสำหรับหลายคนที่สงสัยนะคะว่า อยู่ในกลุ่มเป้าหมายได้บ้างนั่นก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะแต่ไม่ผ่านคุณสมบัติโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลังนะคะณวันที่27กันยายน2569ค่ะกลุ่มที่2นั่นก็คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนปี2565แต่ไม่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนปี2569และกลุ่มที่3นั่นก็คือผู้ไม่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และเป็นกลุ่มชายขอบหรือว่ากลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลที่กำหนดแต่ไม่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนปี2569นั่นเองค่ะก็ถือว่า3กลุ่มที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นะคะเป็นกลุ่มที่อยู่ในเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายนั่นเองค่ะสำหรับกลุ่มที่2และกลุ่มที่3จะต้องมีคุณสมบัติสำคัญอย่างไรนั่นก็คือจะต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐที่กำหนดนะคะจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างก็จะมีภาครัฐร่วมจ่าย 60% สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการค่ะไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะคะนั่นก็คือไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดโครงการนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ในช่วงของเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนค่ะ2569ก็คือมีระยะเวลาการใช้งานเนี่ย2เดือนด้วยกันใช้จ่ายผ่าน G Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันถุงเงินในกรณีสั่งอาหารนะคะผ่าน Food Delivery Platform รัฐบาลจะสนับสนุนเฉพาะในเรื่องของค่าอาหารหรือว่าค่าเครื่องดื่มไม่รวมค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆค่ะเรื่องสำคัญที่ควรรู้เลยนะคะนั่นก็คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนปี2569และภายหลังได้รับสิทธิ์โครงการลงทะเบียนปี2569จะไม่ถือเป็นเหตุให้ต้องคืนสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพิ่มเติมนั่นเองค่ะก็สามารถเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็รายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนยืนยันสิทธิ์นะคะเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.thaichuaythaiplus.th นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่หลายๆคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอนะคะว่าเอ๊ะจะมีการต่อหรือไม่นะคะเพราะว่าก็จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนสุดท้ายเนาะจากเดิมก็มีรัฐบาลเขาก็ยืนยันมาแล้วนะคะว่าจะขยายไปจนถึงวันเดือนพฤศจิกายนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็เข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติกันได้นะคะกลับมาที่พื้นที่ชายแดนกันบ้างค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังที่เป็นสายสุขภาพเป็นนักวิ่งทุกคนเนี่ยมาร่วมพิสูจน์ความมุ่งมั่นบนเส้นทางอันล้ำค่าแล้วก็รับเหรียญยุทธบดินทร์ศตวรรษรุ่นหนุมาน8กรเหรียญแห่งเกียรติยศนะคะที่มีคุณค่าทางใจเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษค่ะยุทธบดินทร์ศตวรรษหนุมาน8กรจัดทำขึ้นอย่างสมเกียรติโดยกองทัพภาคที่2นะคะเพื่อที่จะมอบให้แก่นักวิ่งผู้ที่เข้าร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ความพิเศษระดับมวลสารหล่อหลอมขึ้นจากเนื้อปลอกลูกปืนปราบภัยรีสัญลักษณ์แห่งการปกป้องคุ้มภัยชัยชนะและสปิริตอันเด็ดเดี่ยวของนักรบแนวหน้านั่นเองค่ะมาร่วมกันย่ำรอยเท้าบนแผ่นดินแห่งเกียรติยศเส้นทางพิชิตปราสาทตาควายเนิน350และคว้าเหรียญหนุมาน8กรกลับไปครอบครองด้วยความภาคภูมิใจนะคะสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมวิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็น4กิโล18กิโลสัมผัสบรรยากาศจริงบนเส้นทางประวัติศาสตร์กันได้ที่เว็บไซต์www.regis.run/runforhonor2026 นั่นเองค่ะก็สะกดตรงตัวเลยนะคะสามารถที่จะสมัครกันเข้าไปได้หรือง่ายๆเลยค่ะเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook กองทัพภาคที่2นะคะก็สามารถอินบ็อกซ์เข้าไปสอบถามเขาได้เกี่ยวกับโครงการนี้กิจกรรมนี้กันนะคะ และอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกได้ว่าทุกคนให้ความสนใจนั่นก็คือการรับสมัครพลทหารอาสาค่ะล่าสุดเนี่ยในส่วนของกระทรวงกลาโหมพันเอกหญิงนุสราวรภัทราธรรองโฆษกกระทรวงกลาโหมนะคะได้มีการแถลงที่ประชุมสภากลาโหมก็รับทราบถึงความคืบหน้าการรับสมัครพลทหารอาสาตั้งแต่วันที่10กันยายนจนถึงวันที่23กันยายนซึ่งรวมแล้วก็คือ13วันด้วยกันนะคะคาดว่ายอดผู้สมัครเนี่ยประมาณ 10,000 คนค่ะเพราะว่าวันที่22กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีการรายงานตัวเลขเข้ามานั่นก็คือ 9,607 คนซึ่งทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่สร้างการรับรู้แล้วก็ประชาสัมพันธ์โดยโครงการดังกล่าวเนี่ยจะสิ้นสุดวันรับสมัครในวันที่24มกราคม2570นะคะโดยจะทำการคัดเลือกทั้งหมด4ครั้งตั้งเป้าการรับสมัครไว้จำนวน 25,000 คนค่ะย้ำเลยนะคะ4โอกาสที่จะมอบให้กับผู้ที่เข้าเป็นพลทหารอาสานั่นก็คือค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน 12,290 บาทเมื่อรวมกับเบี้ยเลี้ยง96บาทต่อวันรวมแล้วประมาณ 15,000 บาทนอกจากนั้นนะคะยังให้โอกาสฝึกสมรรถนะร่างกายจิตใจทั้งในโอกาสในการเพิ่มวุฒิการศึกษาทักษะอาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในการทำ MOU เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและทักษะวิชาชีพสร้างทางเลือกในอนาคตของตัวเองทั้งนี้นะคะในสัญญาจ้าง4ปีเนี่ยยังสร้างโอกาสในการเข้ารับราชการในตำแหน่งนาย10ทหารของทุกเหล่าทัพด้วยค่ะซึ่งในอนาคตก็จะมีความเป็นไปได้สูงนะคะในการเข้าเป็นใน10เนี่ยต้องมาจากพลทหารอาสา 100% ในอนาคตนะคะเน้นย้ำเลยนะคะเพราะจะได้มีคนที่มีใจมีความชอบมีความรักในอาชีพและได้คนที่มีศักยภาพในกรณีที่ไม่ได้รับราชการทหารต่อแต่เมื่อได้ฝึกทหารและวิชาชีพก็จะได้โอกาสจ้างงานจากภาคเอกชนค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังมีโอกาสในการทำงานภาครัฐอื่นๆที่จะเปิดรับพลทหารอาสาโดยมีโควต้าและคะแนนพิเศษทั้งกระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำรวจและภายใต้สัญญาจ้าง4ปีมีสิทธิ์ลาออกได้เมื่ออยู่ในราชการครบ2ปีค่ะโดยไม่เสียสิทธิ์ถือเป็นการเปิดทางเลือกอนาคตให้กับผู้สมัครนะคะทั้งนี้นะคะกระทรวงกลาโหมเองก็จะมีการจัดงานคิกออฟโครงการดังกล่าวร่วมกับกระทรวงดีอีองค์กรภาครัฐสายอาชีพและการศึกษาซึ่งก็คาดว่างานนี้เนี่ยจะใช้พื้นที่สยามสแควร์ในการเปิดตัวโครงการดังกล่าวด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับพลทหารอาสาที่ก็หลายๆคนให้ความสนใจนะคะไม่แพ้กันเลยในขณะนี้นะคะก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่เรามาอัปเดตการพูดคุยกันในช่วงแรกของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพ้อๆกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะมาแจ้งเตือนเกี่ยวกับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยากันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการประสานกับ10จังหวัดภาคกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการค่ะรวมถึงกรุงเทพมหานครให้มีการติดตามเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำคลองค่ะให้เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์น้ำรวมถึงแจ้งจังหวัดประสานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยนะคะเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้รับแจ้งจากกรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่4ว่าจากการคาดการปริมาณน้ำในช่วง 1-9 วันข้างหน้าโดยในวันที่27กันยายนก็คือในวันพรุ่งนี้สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นะคะจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,600 ถึง 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการค่ะว่าปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาเนี่ยมีประมาณ300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีระหว่าง 1,900 ถึง 2,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและรับน้ำเข้าระบบชลประทานเนี่ย2ฝั่งในอัตรา400ถึง450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวจึงจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนะคะอีกประมาณ 0.75 หรือ 1.25 เมตรนะคะในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำค่ะอย่างเช่นที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วก็จะมีที่อำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ค่ะก็ขอให้จังหวัดท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำนะคะก็ให้มีการติดตามระดับน้ำและเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้พ้นจากแนวน้ำท่วมเพื่อความปลอดภัยและที่สำคัญค่ะให้ติดตามสภาพอากาศประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่และข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะคะโดยสามารถติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชันไทยไดสตาร์เตอร์อะเลิร์ทและแจ้งขอความช่วยเหลือทาง LINEนะคะปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไปนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็ได้แนะนำอันตรายนะคะที่ต้องระวังเมื่อเราเนี่ยจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าฝนในช่วงนี้นะคะเป็นวิธีป้องกันแล้วก็รับมืออย่างถูกต้องเพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยตลอดเส้นทางค่ะนั่นก็คือในช่วงหน้าฝนเนี่ยเราก็มักที่จะเจอกับถนนลื่นแอ่งน้ำหรือสิ่งกีดขวางเส้นจราจรและฝาท่อละอองน้ำจากรถคันหน้าหรือว่าจากรถคันใหญ่ที่อยู่ด้านข้างลมแรงกิ่งไม้หรือสิ่งของที่ปลิวอยู่บนถนนเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะเมื่อเราเจอสิ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเราก็ควรที่จะลดความเร็วตั้งแต่เริ่มเจอฝนเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากขึ้นแล้วก็หลีกเลี่ยงการเบรกหรือหักเลี้ยวกระทันหันหากฝนตกหนักลมแรงหรือมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเนี่ยเราก็ควรที่จะจอดหลบในบริเวณที่ปลอดภัยแล้วก็หลีกเลี่ยงการจอดใต้ต้นไม้ป้ายหรือเสาไฟเพื่อไม่ให้จุดหมายเพื่อให้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะก็เป็นคำแจ้งเตือนนะคะเป็นข้อแนะนำในช่วงนี้สำหรับผู้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ในช่วงนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าคู่สายกฎหมายน่ารู้รอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้ว ในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: ค่ะกลับมาพูดคุยกันในช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้นะคะโดยพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกหรือว่าผู้พันปิ่นนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังค่ะไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: พบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้และสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะหัวข้อในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยในคดีอาญาถ้าอยู่ในวงการกฎหมายนะคะก็อาจจะคุ้นหูกันบ้างเขาจะเรียกกันว่าคำร้อง 44/1 ค่ะแต่ถ้าใครไม่เคยได้ยินนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังกันค่ะว่า 44/1 มันคืออะไรอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าเมื่อเกิดความผิดขึ้นเฉพาะคดีอาญาเท่านั้นที่ตำรวจหรือพนักงานสอบสวนจะรับแจ้งความแล้วสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีแทนประชาชนค่ะส่วนในคดีแพ่งนะคะตำรวจก็สามารถรับลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐานให้ได้ค่ะแต่ในเรื่องของการฟ้องร้องเนี่ยผู้เสียหายต้องไปจ้างทนายความฟ้องเองนะคะพนักงานอัยการจะไม่ได้มีหน้าที่ฟ้องคดีแพ่งแทนเอกชนในส่วนนี้ค่ะแต่เวลามีความผิดเกิดขึ้นนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยที่ผู้เสียหายส่วนใหญ่อยากจะได้นอกเหนือไปจากบทลงโทษที่ผู้กระทำผิดจะได้รับนั่นก็คือค่าเสียหายใช่ไหมคะแต่การเรียกร้องให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนถือเป็นคดีแพ่งค่ะที่ผู้เสียหายต้องไปจ้างทนายความฟ้องเองซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากทั้งเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายและเสียอารมณ์ด้วยค่ะและเพื่อแก้ปัญหานี้นะคะมาตรา 44/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงเกิดขึ้นเพื่อเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในคดีที่เรียกว่าคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาค่ะที่ผู้เสียหายจะสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งในคดีอาญาได้ทันทีโดยไม่ต้องไปแยกฟ้องเป็นคดีแพ่งให้ยุ่งยากอีกค่ะโดยมาตรา 44/1 วางหลักว่าในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิตร่างกายจิตใจหรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกายชื่อเสียงหรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลยผู้เสียหายจะยื่นคำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนก็ได้ก็คือผู้เสียหายไม่ต้องไปจ้างทนายฟ้องเป็นคดีแพ่งเองนะคะสามารถยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นี้ต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาได้เลยโดยกฎหมายกำหนดว่าผู้เสียหายจะต้องยื่นคำร้องก่อนเริ่มสืบพยานแต่ถ้าไม่มีการสืบพยานให้ยื่นคำร้องก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามมาตรา 43ผู้เสียหายยิ่งไม่ต้องกังวลเรื่องการเรียกค่าเสียหายเลยค่ะเพราะมาตรา 43บัญญัติว่าในคดีลักทรัพย์วิ่งราวชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์โจรสลัดกันโชคช่อโกงยักยอกหรือรับของโจรถ้าผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาที่เขาสูญเสียไปเนื่องจากการกระทำผิดคืนเมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญาก็ให้เรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายด้วยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เหล่านี้ผู้เสียหายสบายใจได้เลยค่ะว่าพนักงานอัยการจะช่วยดูแลคุ้มครองสิทธิ์ให้เราอัตโนมัติเลยค่ะเราไม่ต้องทำอะไรเลยกลับมาที่คำร้องตามมาตรา 44/1 กันค่ะบางคนก็อาจจะสงสัยว่าแต่ถ้าเราไม่ได้เรียนกฎหมายไม่รู้สิทธิ์นี้ก็แย่นะสิจะมีใครบอกเราหรือไม่เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะในทางปฏิบัติพนักงานอัยการจะมีหนังสือถึงผู้เสียหายแจ้งสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 นี้ให้ทราบค่ะและถ้าไม่รู้จะเขียนหรือไปยื่นคำร้องนี้ยังไงท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือจากทางสำนักงานอัยการได้ค่ะ ซึ่งในหนังสือที่แจ้งมานี้นะคะก็จะมีการบอกรายละเอียดและช่องทางการให้ความช่วยเหลือไว้แล้วค่ะหรือแม้กระทั่งที่ศาลอาญาเองนะคะก็มีส่วนงานที่พร้อมช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการเขียนคำร้อง 44/1 นี้อยู่ค่ะดังนั้นหากไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็ลองโทรสอบถามศาลที่พิจารณาคดีของเราหรือสอบถามส่วนกลางได้ที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาโทร02-541-2284กด1188ค่ะจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างดิฉันเองเนี่ยก็เคยพากำลังพลที่ถูกทำร้ายร่างกายไปเขียนคำร้องตามมาตรา 14/1 นี้ที่ศาลอาญาเช่นกันค่ะซึ่งทางศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของศาลอาญานะคะก็ได้ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกดีค่ะเพียงเตรียมไปแค่บัตรประชาชนแล้วก็หลักฐานความเสียหายเช่นใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานอื่นๆเพื่อประกอบค่าเสียหายที่เราจะเรียกร้องค่ะส่วนค่าเสียหายที่จะเรียกร้องนะคะก็อย่างเช่นค่าโปรงศพค่าขาดไร้อุปการะค่ารักษาพยาบาลค่าพาหนะเดินทางไปรักษาพยาบาลค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้เนื่องจากไม่สามารถประกอบการงานได้หรือแม้กระทั่งค่าเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินที่เราเรียกกันว่าค่าเสียหายทางจิตใจก็สามารถเรียกได้เช่นกันค่ะเพราะอย่างดิฉันเนี่ยก็ได้ให้กำลังพลเรียกค่าเสียหายทางจิตใจเหมือนกันแล้วก็ได้เงินมาด้วยค่ะและถ้าเกิดว่าผู้เสียหายนะคะเป็นหน่วยงานก็ให้ผู้แทนเตรียมหนังสือมอบอำนาจไปด้วยจากนั้นนะคะก็ให้ไปเขียนคำร้องยื่นต่อศาลได้เลยในวันนั้นค่ะยังไงก็อยากจะให้ลองโทรสอบถามศาลที่พิจารณาคดีของเรานะคะหรือลองโทรสอบถามข้อมูลตามเบอร์ที่แจ้งไว้ก่อนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกฎหมายเป็นเรื่องไม่ไกลตัวเลยใช่ไหมโดยเฉพาะสิทธิต่างๆของเรานะคะซึ่งก็ควรจะทราบไว้เพื่อรักษาสิทธิและความยุติธรรมให้กับตัวเองค่ะและพบกันใหม่กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณผู้พันปิ่นมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันในช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้นะคะนำเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยมาอัปเดตให้เราทุกคนได้รับฟังกันนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงดีๆที่มีสาระน่ารู้อีกช่วงนึงเลยนะคะที่รายการของเราเนี่ยได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันเสาร์แล้วก็ทุกวันเสาร์แบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามกันได้นะคะและที่และนอกจากนี้ค่ะเราก็จะมีในเรื่องของการแปะเพจ Facebook นะคะ Army Radio ที่จะมีการแปะให้เข้ารับชมรายการย้อนหลังได้สามารถที่จะเข้ามาร่วมชมร่วมแชร์นะคะแล้วก็กดไลค์กดเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้จัดของเราได้นะคะหมดเวลาของรายการดูรักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วค่ะวันนี้นะคะก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: าวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกโพสต์ Facebook ส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมและรัฐบาลเปิดพื้นที่จอดแล้วจอดบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากน้ำท่วมสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอุปสมเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซุปเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่านสินได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สีส้มสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
4: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทรองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยว่าส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมตนกำลังเร่งเดินทางกลับแล้วเข้าพื้นที่ทันทีสำหรับนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับจากการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และการประชุมระดับสูงต่างๆในช่วงสัปดาห์ผู้นำณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนโดยจะกลับถึงไทยในวันพรุ่งนี้จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไปรัฐบาลเปิดพื้นที่จอดแล้วจอดให้ประชาชนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดฟรีบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขนาดนี้ซึ่งได้รับผลกระทบกับประชาชนในการเดินทางสัญจรไปมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดพื้นที่อาคารจอดแล้วจอดให้ประชาชนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าจอดฟรีสามารถนำเข้าจอดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง2ตุลาคมคือรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสายนคราภิพัฒน์อาคารจอดแล้วจอดสถานสีเอี่ยมจอดได้ตั้งแต่วันนี้แต่ต้องนำรถออกภายในเที่ยงของวันจันทร์นี้ส่วนสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูอาคารจอดแล้วจอดมีนบุรีจอดได้ตั้งแต่วันนี้นำรถออกในวันจันทร์ที่28กันยายนเวลาเที่ยงตรงสำหรับจุดจอดแล้วจอดของ MRT จอดได้ตั้งแต่วันนี้และนำรถออกในวันที่2ตุลาคมประกอบไปด้วยสายสีน้ำเงินสถานีลาดพร้าวสถานีหลัก2สายสีม่วงสถานีคลองบางไผ่สถานี3แยกบางใหญ่สถานีบางรักน้อยท่าอิฐและสถานีแยกนนทบุรี1สายสีเขียวสถานีแยกคปอสถานีคูคตส่วนสายสีส้มคือสถานีคลองบ้านม้าอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ดอนเมืองโทเวแจ้งปิดทางขึ้นโทเวชั่วคราว3ด่านจากสถานการณ์น้ำท่วมประกอบด้วยด่านแจ้งวัฒนะขาเข้ามุ่งหน้าดินแดงด่านหลัก4ขาออกมุ่งหน้ารังสิตและด่านลาดพร้าวขาออกมุ่งหน้ารังสิตได้เริ่มปิดให้บริการมาตั้งแต่เวลาประมาณ 6:00 น.ที่ผ่านมาและยังไม่มีกำหนดเวลาเปิดให้บริการที่แน่นอนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกเปิดช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วนสำหรับประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยคุณวิริยะเจริญตารายงานครับ
5: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกได้ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเปิดช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วนสำหรับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข0652311260ถ้าการติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพที่1หมายเลข0228039777ถ้าตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพที่2หมายเลข044-245-945ภาคเหนือติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพที่3หมายเลข055-242-859และภาคใต้ติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพที่4หมายเลข075-383-405ทั้งนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีวิริยะจันตรารายงาน
6: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
3: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวบ่ายโดยดีเจแอนพุทธสิริค่ะ

0: วงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริ0819474708 0819474708
1: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJ N พุทธสิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรด A ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีคอลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะที่คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาสุขภาพดีผิวดีหุ่นดีพลอยสีทองกล่องสีแดงจัดจำหน่ายโดย DJ N พุทธสิริโทร0819474708
2: ไอ้ทิดข้าวดีดในนาเองหายไปไหนหมดรุ่นที่แล้วออกขาวเต็มทุ่งไปหมด
3: เอ้าลุงไม่รู้ซะแล้วจะข้าวดีดข้าวเด้งป้าการเขามีวิธีกำจัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนนี่หมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีดตายแน่นอนนะลุง
2: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
3: จดเบอร์เลยนะลุง
4: 0851787279 0851787279
2: ขอบใจมากนะไอ้ทิดเอ้ย

สวัสดีรอบบ่ายค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้ค่ะบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองนะคะทาง711แล้วก็855แล้วก็สำหรับวันนี้วันเสาร์693ด้วยนะคะตั้งแต่บ่ายโมงไปเลย693 711 855แล้วพอถึงบ่ายสองนะคะก็จะเหลือ693แล้วก็855เนาะ711ก็มีชั่วโมงเดียวในช่วงบ่ายนะคะเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เนาะก็เจอกันนะคะพร้อมเพรียง3คลื่นค่ะแล้วก็แน่นอนซะเหลือเกินว่ามาพร้อมกับสายฝนโปรยปรายนะคะบ้านแอนตอนนี้อยู่ในแบบช่วงที่สายฝนโปรยปรายอากาศเย็นสบายน่านอนแต่ที่อื่นยังไงก็ไม่รู้นะคะอาจจะหนักหน่วงกว่านี้ลำบากลำบนหรือว่ากำลังแหมรับผลกระทบกำลังกลุ้มใจกำลังเครียดยังไงขอส่งกำลังใจไปให้นะคะแต่ว่าฝนฟ้าก็ตกกันทั่วถึงจริงๆค่ะน้ำท่าเยอะแยะนะคะยิ่งดูข่าวก็ยิ่งมีแต่ข่าวน้ำท่วมทั้งนั้นเลยค่ะในช่วงบ่ายวันนี้พอพูดปั๊บทำท่าจะแรงขึ้นมานิดหนึ่งบอกว่าโปรยปลายกำลังดีทำท่าจะแรงขึ้นอีกแล้วเสียงมาแล้วก็ตั้งแต่เช้านะคะเปาะแปะพรำพรำอะไรอยู่ตลอดเวลาเนาะก็ส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะวันนี้วันเสาร์ที่26กันยายนค่ะ26นะคะแล้วก็27 28 29 30โปรโมชั่นของเราเหลืออีกแค่4วันเท่านั้นนะคะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสนะคะถ้าซื้อรวมกันยอดถึง 2,500 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสแล้วก็แถมคอลลาเจนเปปไทด์นะคะแถม2อย่างเลยอันนี้โปรโมชั่นที่1กับที่2ส่วนโปรโมชั่นที่3ซื้อ4แถม1อันนี้ซื้อไม่ได้ซื้อรวมแต่หมายถึงซื้อสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4แถม1ซื้อ4ได้5นั่นเองนะคะถึงวันที่30เนาะชอบใจถูกใจโปรไหนก็แจ้งได้นะคะสอบถามสั่งซื้อกับแอนที่0819474708 0819474708นะคะสำหรับกาแฟแอนคอฟฟี่ขั้นต่ำ4กล่องซื้อ10แถม1ทุกๆ10กล่องจะแถม1กล่องราคาพิเศษจะอยู่ที่1ลังพิเศษยังไงก็คือราคาจะถูกลงแล้วก็จัดส่งฟรีแต่ต้องซื้อตั้งแต่1ลังเป็นต้นไปนะคะจัดส่งฟรีแบบ EMS ค่ะนะแจ้งได้เนาะจัดส่งฟรีแบบ EMS แล้วก็ราคาพิเศษลังนึง 8,000 บาทบรรจุ60กล่องเพราะฉะนั้นหารออกมาแล้วจะเหลือแค่กล่องละ133บาทเท่านั้นนะคะจาก165มีค่าส่งเนาะเหลือ133แอนย้ำนะคะว่ากาแฟขั้นต่ำ4กล่องนะคะยังมีท่านที่ติดต่อมาจะซื้อ1กล่องจะเอาแค่1กล่องต้องการจะชิมก็แอนเข้าใจค่ะแต่กติกาของเขามาแบบนี้เพราะฉะนั้นทำตามกติกานะคะแต่ถ้าซื้อรวมกับสินค้าอื่นได้จะมาซื้อกาแฟอย่างเดียว1กล่อง2กล่องมันเขากำหนดมาแล้วนะคะเนาะเขากำหนดมาแล้วขั้นต่ำ4กล่องตามนี้นะคะสะดวกเมื่อไหร่ก็โทรมาได้ค่ะนะกาแฟขั้นต่ำ4กล่องอันนี้เราก็ย้ำกันมาตั้งนานแล้วเนาะนะแต่ว่าก็ยังมีคนที่แบบยังงงๆอยู่นะคะสอบถามเพิ่มเติมกับแอนที่0819474708 0819474708นะคะมาที่เรื่องของข่าวกันไหมหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสด Daily News นะคะแล้วก็มติชนออนไลน์นะคะก็อย่างที่บอกแล้วค่ะมีแต่ภาพของน้ำท่วมทั้งนั้นเลยนะมีแต่ภาพข่าวน้ำท่วมเราก็ดูข่าวน้ำท่วมนี่แหละนะคะที่ไหนยังไงกันบ้างเนาะดูที่ไทยรัฐกันก่อนนะคะทางด้านไทยรัฐมีข่าวน้ำท่วมแล้วก็ข่าวความคืบหน้าต่างๆไล่เลียงกันไปนะคะก็มีภาพข่าวแต่ละภาพข่าวโดยเฉพาะกรุงเทพค่ะโอ้โหนะน้ำท่วมน้ำขังที่นั่นที่นู่นที่นี่นะคะรถราติดปัญหาการจราจรใดๆเห็นแล้วก็โอ้โหเหนื่อยใจแทนจริงๆนะคะมันเยอะเกินอะเนาะเครียดแทนนะคะ
ฝนถล่มต่อเนื่องกว่า48ชั่วโมงค่ะปริมาณน้ำฝนสะสมเกือบ300มิลลิเมตรแล้วนะคะหนักสุดที่เขตมีนบุรีค่ะกทม.นะคะวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยค่ะทางผู้ว่าชัดชาตินะคะก็ติดตามสถานการณ์ฝนที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมดินแดงบอกว่าฝนตกต่อเนื่องเกือบ48ชั่วโมงตั้งแต่วันที่24กันยาตอน4โมงเย็นนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าถ้าคิดเป็นปริมาณน้ำก็30ล้านลูกบาศก์เมตรนะตกหนักที่สุดในพื้นที่กรุงเทพตะวันออกแล้วอัปเดตล่าสุดเมื่อเช้านี้ตอน6โมงที่มีนบุรีแล้วก็คลองสามวานะคะน้ำฝนจากนนทบุรีปทุมธานีไหลเข้ามาเติมอย่างต่อเนื่องค่ะก็มาตรการตอนนี้ก็คือเขาก็เร่งสูบเต็มกำลัง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วก็ฝนที่สะสมเนี่ยส่งผลให้น้ำในคลองสายหลักอยู่ในภาวะวิกฤตแบบเป็นสีแดงนะคะภาวะวิกฤตคือภาวะสีแดงน้ำท่วมขังบ้านเรือนริมคลองทั้งคลองแสนแสบคลองประเวศคลองลาดพร้าวคลองเปลมประชากรนะคะในกรุงเทพเขาก็เปิดเครื่องสูบน้ำแบบว่าเต็มกำลังทั้งสองฝั่งทำให้ระดับน้ำในคลองก็เริ่มทรงตัวคิดว่าถ้าไม่มีฝนเพิ่มเติมสถานการณ์จะดีขึ้นใน6ชั่วโมงส่วนฝั่งทนได้รับผลกระทบน้อยกว่าฝั่งตะวันออกขณะที่กรุงเทพชั้นในรอบเกาะรัตนโกสินทร์ยังไม่ท่วมก็บอกว่าถ้าไม่ตกเพิ่มนะคะก็จะยุบได้ใน6ชั่วโมงก็ไม่เห็นมันหยุดสักทีเลยเนี่ยเนาะไม่เห็นหยุดเลยไม่แน่ใจว่ากรุงเทพเป็นยังไงนะคะซึ่งทางกทม.เนี่ยเขาก็ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียงส่งเจ้าหน้าที่ทุกเขตลงพื้นที่ช่วยเหลือหากมีเหตุฉุกเฉินให้แจ้งสายด่วน1669แล้วก็เตรียมกระสอบทราย1ล้านถุงนะคะกระจายตามสำนักเขตแล้วก็เปิดโรงเรียนในสังกัดที่ไม่ท่วมเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวจากเดิมที่ประกาศเขตอุทกภัยไป3เขตล่าสุดประกาศเพิ่มตอนนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพเลยค่ะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างคล่องตัวแล้วก็รวดเร็วนะคะคือวิกฤตกันโอ้โหคือของกรุงเทพนี่มีแต่เขตแดงกับคือวิกฤตนะคะสีแดงกับสีส้มเป็นเทือกเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ถึงได้ประกาศนะคะได้ประกาศเป็นเขตอุทกภัยไปทั่วพื้นที่กรุงเทพเลยทีเดียวก็มีตั้งแต่สีส้มนะคะเหลืองนี่ไม่มีเลยนะเหลืองนี่มีนิดเดียวนะคะแทบจะไม่มีดูจากแผนที่นี่คะมีส้มนะคะส้มก็เป็นส่วนน้อยนอกนั้นแดงเถือกเลยแล้วก็ที่หนักสุดก็คือนะคะเป็นสีม่วงสีม่วงนี่หนักสุดเลยทีเดียวค่ะก็แนะนำว่าตั้งหลักอยู่บ้านกันนะทางผู้ว่าก็ขอความร่วมมือประชาชนวันหยุดไม่จำเป็นจะไปไหนนะคะก็ขอให้อยู่บ้านนะคะเนื่องจากว่าถนนสายหลักหลายสายน้ำท่วมขังสูงรามคำแหงเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยเสนานิคม1กิ่งแก้วลาดกระบังนะคะโดยสามารถตรวจสอบจุดน้ำท่วมได้ที่เว็บไซต์สำนักการระบายน้ำกทม.แล้วก็ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนกำลังเร่งสูบน้ำกันอย่างเต็มกำลังเพื่อคืนพื้นที่แห้งให้กับประชาชนนะคะถ้ามีปัญหาก็โทรสายด่วน1555นะคะศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม1555นะคะหรือถ้าต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ก็โทร1669ได้เลยค่ะเป็นกำลังใจให้กับชาวกทม.แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่กำลังพยายามดูแลช่วยเหลือคลี่คลายสถานการณ์ลุล่วงแล้วก็ปลอดภัยกันทั่วหน้านะคะนอกจากนี้ค่ะป้องกันภัยก็เข้ามาเตือนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เนี่ยเขาก็มีการรวมเบอร์สายด่วนช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินเหตุน้ำท่วมเหตุน้ำท่วมขังนะคะแล้วก็มีภาพของทางด้านมอรามคำแหงค่ะน้ำท่วมสูงก็งดบรรยายนะคะวันนี้พรุ่งนี้งดการบรรยายทุกโครงการแล้วก็เลื่อนสอบเนติบัณฑิตด้วย

้ากรณีที่เกิดน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขังนะคะเขาก็บอกว่าก่อนน้ำท่วมเข้าในบ้านเนี่ยให้รีบขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและของจำเป็นเอาไว้ที่สูงที่น้ำท่วมไม่ถึงถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวงดใช้ไฟฟ้าเด็ดขาดงดใช้อุปกรณ์ไฟทุกชนิดขณะตัวเปียกหรือยืนแช่น้ำห้ามเปิดหรือปิดสวิตช์ไฟอย่าไปยุ่งกับมันเลยปลั๊กไฟที่น้ำท่วมก็ห้ามใช้เนื่องจากเป็นอันตรายต่อชีวิตบ้าน2ชั้นนะคะถ้ามีสวิตช์แยกแต่ละชั้นหากน้ำกำลังจะท่วมชั้นล่างให้ปลดสวิตช์ตัดเฉพาะชั้นล่างถ้าน้ำท่วมขังนานมีความจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้านให้ใช้เครื่องไฟฟ้าที่ชั้นบนโดยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือช่างที่มีความรู้ความชำนาญจะปลดสวิตช์ที่ชั้นล่างเพื่อความปลอดภัยอันนี้ปรึกษาเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก่อนนะคะสอบถามข้อมูลแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องขอความช่วยเหลือใดๆโทรไปที่1129 1129ตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปใช้มันค่ะอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ก็มีภาพข่าวของโอ้คนแห่กักตุนอาหารค่ะลุยน้ำออกมาซื้อของที่ร้านค้าหลายแห่งตอนนี้ร้านค้าก็เรียกว่าเริ่มหมดแล้วนะคะของที่ร้านค้าหลายแห่งเขาบอกว่าอ่ะแหมจริงๆเออยังไงล่ะเนี่ยขออภัยนะคะคุณผู้ฟังเขามีโฆษณาอะไรหน้าเว็บเนี่ยอ่ะเดี๋ยวอันปิดเสียงก่อนแป๊บหนึ่งนะเริ่มกักตุนอาหารกันแล้วนะคะลุยน้ำออกมาซื้อของกันร้านค้าหลายแห่งเนี่ยของเริ่มหมดค่ะก็จากภาพข่าวนะคะร้านอาหารหลายแห่งได้รับผลกระทบเนาะเขาก็ปิดชั่วคราวผู้คนก็แห่มาซื้อสินค้าตามร้านสะดวกซื้อที่เปิดให้บริการตั้งแต่เช้าเลยนะคะอย่างที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองสะพานสูงย่านสายไหมนะคะคนลุยไปที่ร้านสะดวกซื้อตุนอาหารกันจนสินค้าในร้านเริ่มหมดเนื่องจากกังวลว่าระดับน้ำจะไม่ลดหลายวันหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวจะไม่มีอะไรกินนะตุนไว้ก่อนโอ้โหถือกันตะกร้าใหญ่เลยทีเดียวนะคะคนแน่นร้านเลยค่ะร้านสะดวกซื้อร้านนี้ถึงขั้นต่อคิวจ่ายสตังค์กันแล้วนะคะและแน่นอนเหลือเกินค่ะอาหารประเภทเป็นกล่องนะคะโจ๊กมาม่งมาม่านะคะบะหมี่บะหมี่ใดๆเกลี้ยงกันเป็นแถวเลยทีเดียวค่ะเชลว่างเลยนะคะตุนไว้ก่อนนะเพื่อความไม่ประมาทค่ะประมาณนั้นแหละนอกจากนี้ดูภาพจากถนนเพชรบุรีตัดใหม่โอ้โหตายแล้วเวิงว้างระดับน้ำท่วมขังสูงในภาพเนี่ยคือครึ่งคันแล้วนะคะรถเก๋งคันนี้ที่ยังขับได้แต่ว่าน้ำเนี่ยครึ่งคันเข้าไปแล้วนะคะเออนะครึ่งคันแล้วทุกคันนะคะที่เห็นอยู่ในภาพข่าวเนี่ยถนนเพชรบุรีตัดใหม่ช่วงหน้าเอกมัยจมบาดาลไปแล้วรถไม่สามารถผ่านได้นะคะหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ค่ะตั้งแต่เมื่อเช้า 6:55 นาทีนะคะเขาบอกว่าบางคันบางจุดเนี่ยมิดคันมิดรถเก๋งไปแล้วนะแต่ในภาพเนี่ยมันไปครึ่งคันนะแต่ในเนื้อข่าวบอกว่าบางคันเนี่ยมิดแบบมิดไปแล้วมิดหลังคาไปแล้วพูดแล้วฝนฟ้าบ้านแอนก็มาแล้วนะคะเริ่มจะไม่พลําแล้วค่ะตอนเนี้ยนะคะเริ่มจะตกแบบเป็นปกติแต่ก็ยังน้อยอยู่ยังไม่รุนแรงแล้วก็เมื่อตอน9โมงเช้านะคะ9โมงครึ่งค่ะก็มีข้อความแจ้งเตือนเซลล์บรอดแคสต์ระบุว่ากรุงเทพเนี่ยระดับน้ำในคลองวิกฤตและมีแนวโน้มสูงขึ้นใครที่อยู่ริมคลองที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นที่สูงเก็บของมีค่าหลีกเลี่ยงการจราจรแล้วก็ตรวจสอบการเดินทางหากต้องการความช่วยเหลือก็ติดต่อสำนักงานเขตด้วยนะคะอันนี้คือในกรุงเทพก็แม้ว่ากันไปอย่างทั่วถึงทีเดียวค่ะเนาะสน.ลาดพร้าวแนะหลีกเลี่ยงเส้นทางสี่แยกบางกะปิน้ำท่วมขังผิวจราจรนี่รถแท็กซี่ก็ในภาพนะคะรถแท็กซี่นี่ยังลอยหรือลอยอยู่หรือจอดอยู่ก็ไม่แน่ใจนะคะโอ้เพราะว่าระดับน้ำเนี่ยอยู่ที่ขอบคือคลุมฝากระโปรงรถไปแล้วอะค่ะคลุมฝากระโปรงรถไปแล้วนะคะทางสถาบันโรคทรวงอกที่มีนัดกัน

0: เขาก็แจ้งเตือนเลื่อนนัดชั่วคราวเพราะว่าน้ำท่วมนะคะกรมอุตุก็ฉบับ10นะคะกรมอุตุฉบับ10นะคะเช็คจังหวัดที่ฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะ2วันเนี้ยวันนี้กับพรุ่งนี้นะคะอ่ะลองดูกันนิดนึงนะ2วันเนี้ยเขาบอกฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็ตกหนักมากบางแห่งภาคเหนืออีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้แหมนะคะก็แทบจะทุกภาคเลยแทบจะทั่วไทยกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้นะสำหรับวันนี้อัปเดตล่าสุดนะคะก็ฝนตกหนักจะอยู่ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรแล้วก็ภาคอีสานจะเป็นเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์ศรีสะเกษไม่มีภาคกลางนะคะตกหนักธรรมดาเนี่ยไม่มีภาคกลางนะแล้วก็ภาคใต้ก็จะเป็นชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองและพังงาทีนี้ตกหนักเนี่ยดูจะมีจังหวัดน้อยกว่าแล้วลองไปดูจังหวัดที่ตกหนักมากตกหนักมากนี่ทุกภาคเลยนะคะคุณผู้ฟังภาคเหนือจะเป็นตากกับเพชรบูรณ์ภาคอีสานนี่โคราชบ้านเองค่ะภาคกลางนี่บานเลยเพียบเลยตกหนักมากนะนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพและปริมณฑลเพียบเลยนะคะส่วนภาคตะวันออกก็จะเป็นนครนายกสระแก้วฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทราภาคใต้ก็จะเป็นเพชรบุรีกับประจวบนะคะตกหนักมากค่ะอันนี้เฉพาะวันนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีต่างหากนะคะพรุ่งนี้ก็คงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านี้ละค่ะเนาะวันนี้ก็หนักอยู่พูดถึงสภาพอากาศขอแอบดูหน้าจอของเราหน่อยสินะคะพยากรณ์มาเห็นแล้วก็ยังขำๆอยู่ที่นี่ก็จะดูซิว่ายังไงนะคะไหนอ่ะสำหรับบ้านแอนตอนนี้อุณหภูมิ26องศาฝนจะตกยาวไปยาวไปนะคะไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะ24ชั่วโมงจากนี้ไปเขาบอกฝนจะตกตลอดแต่ก็คงจะนะก็ใช่อยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าวันนี้ฝนตกตลอดแต่ตกน้อยๆตกพรำๆนะคะพรำเบาๆพรำแรงๆค่อยๆทวีขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยเท่านี้ก็ยังพอได้อยู่นะแต่ถ้าตกแบบกระหน่ำบ้านแอนชอบตกกระหน่ำตอนกลางคืนนะถ้าเป็นช่วงกลางวันอย่างนี้ก็ตกประมาณนี้นะคะกระหน่ำน้อยนะช่วงกระหน่ำจะน้อยนิดนึงวันนี้มีช่างไฟเข้าที่บ้านด้วยนะคะช่างไฟเข้ามาทำงานที่บ้านนี่ดิกกี้ต้องอยู่ในห้องจัดรายการกับแม่ค่ะดิกกี้อยู่นี่ไม่ไหวเลยนี่ช่างเดินผ่านหน้าห้องหูตั้งแล้วนะคะลุกขึ้นมาทันทีหูตั้ง no เตรียมตัวจะขอออกแล้วนะคะไม่ให้ออกนอนลูกช่างเดินผ่านลุกพรึบทันทีเลยทีเดียวมาตรวจเช็คระบบไฟให้เรียบร้อยค่ะคุณผู้ฟังมีบางจุดที่ไม่ค่อยมั่นใจนะคะเอาให้ช่างมาดูให้ครบช่างก็ดีนะคะยกทีมมา นะปลอดภัยหายห่วงกันไปนะคะอ้าวสถานการณ์น้ำท่านะคะอันนี้ก็คร่าวๆแล้วกันเพราะว่ามันมีเยอะมากๆนะคะอันนี้จากทางหน้าเว็บไซต์ของไทยรัฐนะคะของไทยรัฐค่ะลงไปดูคอลัมน์ในกระแสกันบ้างเนาะแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงในกระแสมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะนอกจากเส้นถนนหนทางต่างๆแล้วนะคะเขาก็ยังคือแฟชั่นไอแลนด์นะคะเดอะพรอมนาดเนี่ยห้างเขาก็บอกขอปิดให้บริการชั่วคราวด้วยตอนนี้นะแล้วก็มีเพจดังคาดว่าฝนจะยังตกทั้งวันทั้งคืนบอกทนอีก2วันสถานการณ์จะดีขึ้นนะฟังแล้วรู้สึกว่าดีนะบอกมีกำหนดว่าอีก2วันแล้วจะดีขึ้นนะคะคนไทยก็มีความอดทนกันเก่งอยู่อีก2วันเท่านั้นอีกฮึบหนึ่งนะฮึบหรือว่า2ฮึบอีก2อึดใจจะดีขึ้นนะคะจากน้ำท่วมหลายพื้นที่ทั่วไทยโดยกรมอุตุก็ออกมาเตือนนะคะจนถึงวันที่27เพจดังอย่างทีลมฟ้าอากาศก็ออกมาโพสต์เตือน เมื่อวันที่22ที่เขาพูดแบบให้เราตกอกตกใจนะคะว่าเหลืออีก120ชั่วโมงนับจากนี้มหาอุทกภัยในภาคตะวันออกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ทั้งภาคในเวลาเดียวกันเกิดความสูญเสียทางทรัพย์สินมหาศาลในลุ่มน้ำนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดรวมถึงเขาใหญ่สำหรับลุ่มน้ำปราจีนอาจจะมีสารพิษปนเปื้อนลอยมาด้วยกรุงเทพและปริมณฑลเสี่ยงน้ำท่วมขังทุกเขตเพราะฝนถล่มอย่างบ้าคลั่งทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่27แล้วล่าสุดวันนี้เพจนี้นะคะเพจทีลมฟ้าอากาศเนี่ยเขาก็ได้โพสต์ข้อความหลังจากเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยระบุว่าฝนยังจะตกทั้งวันทั้งคืนถ้าคิดว่าไหวก็ลองสู้กับน้ำดูขอให้ปลอดภัยทุกคนครับขอให้ทนไปอีก2วันแล้วสถานการณ์จะดีขึ้นซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากนะคะก็บางคนก็บอกว่ามีคนพูดว่าเชื่อเพจเนี้ยมากกว่ากรมอุตุอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้วิจารณญาณแล้วกันค่ะเอาเป็นว่าเขาก็ออกมาเตือนด้วยความปรารถนาดีแต่บางทีคำพูดแบบมหาอุทกภัยคือมันฟังใหญ่ไปอีกก็ทำให้อาจจะใจตุ้มๆต่อมๆเนาะความสูญเสียมหาศาลโอ้โหก็ให้ระมัดระวังคือคำพูดที่เอามาปรุงแต่งในแต่ละประโยคอะนะคะมันก็ให้ความรู้สึกต่างกันเนาะมหาอุทกภัยกับเราบอกให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากฟังจนคุ้นแล้วพอเขามาบอกมหาอุทกภัยเฮ้ยมหาเลยเหรอ ใช่ไหมความรู้สึกเรามันก็อีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นเราฟังเอาไว้เขาเตือนเราทั้งหมดแหละไม่ว่าจะเป็นเพจนี้หรือว่าจะเป็นของกรมอุตุนะคะเขาเตือนเราทั้งหมดเราก็พร้อมของเราเอาไว้ดีที่สุดค่ะไม่ต้องชะล่าใจแล้วก็อย่าตื่นตกใจไปจนเกินเหตุนะคะดูแลตัวเองทรัพย์สินของตัวเองเตรียมพร้อมเพื่อตัวเองและครอบครัวให้ได้มากที่สุดแค่นั้นเองนะแล้วก็บอกทนไปอีก2วันนะคะอีก2วันอีก2ฮึบนะคะเริ่มคิดบวกได้และอีก2วันเท่านั้นเว้ยเนาะอ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะก็สถานการณ์น้ำท่วมลำบากลำบนค่ะนะขณะท่วมก็ลำบากหลังจากท่วมน้ำลดไปแล้วก็ยังคงความลำบากกันอยู่ฮึบฮึบอันนี้ก็จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะบ้านแอนก็ชักจะมีเสียงเหมือนจะแรงขึ้นอีกนิดหนึ่งค่ะลูกชายอยู่บนต้นสาทรนะคะแล้วก็ล่อนลงมาอยู่ด้านล่างนะคะเรียกแม่ไปโอ๋สองสามพักแล้วค่ะโอ๋จนจะทะเลาะกันอีกแล้วไบโพล่าทั้งแม่ทั้งลูกนะคะสรุปแล้วนะเดี๋ยวก็ดีกันโอ๋กันเดี๋ยวก็เบื่อกันอะไรกันก็ไม่รู้คืออาการหนักอยู่ตัวเดียวเนี่ยค่ะวุ่นวายมากนะหมาแมวเขาก็อยู่เป็นที่และคูนเขาก็นอนสบายใจนะคะนกฮูกเขาก็อยู่ของเขาเงียบๆลิงเขาก็หลับก็นอนกันมีแต่ไอ้หงอนเหลืองเนี่ยแหละวุ่นวายอยู่ตัวเดียวจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวก็แม่ครับเดี๋ยวก็แม่ครับจะกินจะอยู่จะหลับจะนอนต้องให้แม่อยู่ใกล้ๆเราก็มีงานมีการทำเนาะบ่นซะหน่อย นะบ่นท่ามกลางสายฝนซะหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าตัวเขาเองเขาก็ไปแอบหลบอยู่ใกล้ๆแต่ก็กลางปีกรับสายฝนอยู่นะคะแอบดูอยู่เมื่อกี้นี้ให้เห็นแอนทั้งตัวไม่ได้ค่ะถ้าเห็นแอนแล้วร้องหาทันทีหรือไม่ก็จะให้แอนไปหาโวกเวกโวยวายแล้ววันนี้ช่างไฟเขามาทำงานเขามากัน3คนก็เดินไปเดินมาโอ้โหโมโหเขาออกฤทธิ์ออกเดชโชว์เขาใหญ่เลยทีเดียวนะเห็นคนแปลกหน้าไม่ได้ดุยิ่งกว่าหมาพิษบูเนาะจากทางหน้าเว็บไซต์ของไทยรัฐนะคะเราไปต่อกันที่ข่าวสดกันบ้างค่ะทางด้านข่าวสดนะคะมีอะไรเพิ่มเติมจากคอลัมน์ทุกทิศทั่วไทยกองทัพเรือเตือนกรุงเทพวันนี้ต้องเฝ้าระวังในระดับสูงมากฝนหนักหลายพื้นที่นะคะมีคำเตือนเยอะแยะมากมายค่ะแหมวันหยุดแบบนี้ถ้าใครมีโอกาสหนีออกจากกรุงเทพได้ก็ดีแต่ว่าบางท่านบอกออกมาจากกรุงเทพแล้วนะคะก็มารับรู้ที่บ้านน้ำท่าท่วมใจคอก็ไม่ค่อยดีอีกแหละเนาะนะคะบางท่านก็บอกว่าต้องอยู่ดูแลนะคะหนีไปไหนไม่ได้กลัวน้ำเข้าบ้านแล้วจะยังไงเนาะ ก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวกทม.แต่ออกจากบ้านนะรถรามันติดเนาะยิ่งไปหงุดหงิดอารมณ์เสียกันใหญ่ไปรถเสียวิ่งไม่ได้อะไรต่อมีอะไรก็ไปกันอีกทางกรุงเทพนะคะเตือนว่ากองทัพเรือนะเตือนกทม.วันนี้เฝ้าระวังในระดับสูงมากไม่ใช่สูงธรรมดาด้วยนะคะคุณผู้ฟังเตือนแบบว่าในระดับสูงมากกันเลยทีเดียวมาทั้งฟ้ามาทั้งฝนค่ะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะเรือเดินทะเลก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังเป็นความระมัดระวังที่ใช้คำว่าระดับสูงมากค่ะก็เชื่อว่าทุกคนก็ระวังกันอยู่แล้วนะคะระวังสูงไว้ก่อนก็เป็นเรื่องที่ดีเอ๊ะยิ่งพูดยิ่งนานฝนก็ยิ่งแรงแล้วนะตอนนี้นะไปที่ภาพข่าวอื่นๆกันบ้างนะคะนี่อะไรผู้ว่าลุยแก้น้ำท่วมระยองนะคะระดมพลช่วยกันแบบเต็มอัตราศึกค่ะแล้วก็มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์เรียกว่าตอนนี้เกินจุดวิกฤตไปแล้วนะคะน้ำเนี่ยเพราะว่าฝนมันถล่มไม่หยุดท่วมล้นถนนกันแล้วค่ะนอกจากนี้ก็ไปที่ชาวนนทบุรีก็วิกฤตเหมือนกันน้ำรอการระบายทำให้การจราจรติดขัดทั้งเมืองชาวปราจีนบุรีก็มีภาพอพยพขนของหนีน้ำกันโกลาหลเหมือนกันเพราะว่าน้ำป่าหลากเข้าท่วมถึง23หมู่บ้านนะคะก็นะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะคนเดินก็เดินนะคะคนขนด้วยรถก็ใช้รถค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะเห็นภาพข่าวแล้วก็โอ้ลำบากกันเหลือเกินช่วงนี้ค่ะที่ปทุมธานีตั้งวอร์รูมสู้ภัยน้ำท่วมระดมจิตอาสากรอกกระสอบทราย 3,000 กระสอบนะแต่ว่าทางกทม.นี่เขาบอกเขาเตรียมเอาไว้ถึงล้านกระสอบเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้มีภาพข่าวอะไรอีกอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศมาที่ข่าวอันนี้คือเรื่องของสองผัวเมียค่ะโอ้นะเขาบอกว่าเสียชีวิตพร้อมกันอยู่ในบ้านพักอะค่ะสงสัยว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับไฟรั่วหรือไฟดูดหรือเปล่านะคะสำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะนายฉลาดชิดชมในอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษได้รับแจ้งมีคนตายที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ตำบลสำโรงพลันอำเภอไพรบึงนะคะก็สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงแล้วก็สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนลงไปตรวจสอบเมื่อไปถึงพบศพนายพงพสินกับนางนันกับนางธัญญนันสองผัวเมียนะคะเจ้าหน้าที่ประสานผู้ใหญ่บ้านหมู่8การไฟฟ้าสาขาไพรบึงแล้วก็ตำรวจสภ.ไพรบึงจากโรงแล้วก็เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลด้วยมาร่วมกันตรวจสอบเบื้องต้นสันนิษฐานว่าทั้งสองเนี่ยน่าจะเจอไฟรั่วไฟดูดแต่ยังไงก็ตามยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุการตายได้อย่างแน่ชัดนะคะตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดจากการสอบถามญาติผู้ตายทราบว่าทั้งสองคนเนี่ยเดินทางไปซื้อปั๊มน้ำโดยมีความตั้งใจว่าจะเอามาใช้สูบน้ำที่ท่วมขังบริเวณบ้านหลังจากในช่วงที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าบริเวณที่เกิดเหตุมีความเกี่ยวข้องกับการติดตั้งหรือเตรียมใช้งานปั๊มน้ำหรือเปล่ารวมถึงมีจุดไหนที่เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วหรือเปล่ายังไม่มีการยืนยันว่าปั๊มน้ำเป็นสาเหตุโดยตรงนะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าสาขาไพรบึงเข้าตรวจสอบระบบไฟบริเวณบ้านเพื่อประเมินสภาพสายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจสภ.ไพรบึงได้เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการสอบสวนหาสาเหตุการตายเหตุการณ์นี้ก็สร้างความเศร้าสลดให้กับญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนบ้านนะคะเนื่องจากว่าทั้งสองผัวเมียเนี่ยเสียชีวิตในเหตุการณ์เดียวกันแล้วญาติก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุทั้งคู่ก็เตรียมจัดการปัญหาน้ำท่วมไปหาซื้อปั๊มน้ำมาใช้กลับต้องมาเจอกับเหตุสลดแบบนี้ฝ่ายปกครองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เร่งตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดโดยเฉพาะประเด็นระบบไฟฟ้าแล้วก็จุดเกิดเหตุป้องกันการเกิดเหตุซ้ำแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่แต่ว่าสาเหตุการตายที่แท้จริงตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจแล้วก็ การตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะยังไม่ฟันธงว่าเกิดจากไฟรั่วไฟดูดจากจุดใดเดี๋ยวต้องรอผลการตรวจสอบแล้วก็ข้อมูลจากการแพทย์เนี่ยมาประกอบกันด้วยก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะคะไปพร้อมๆกันเลยสองสามีภรรยาค่ะอันนี้ก็จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างค่ะไล่เลียงกันต่อไปนะคะจากคอลัมน์ทั่วไทยลองไปที่คอลัมน์ข่าวด่วนกันนิดหนึ่งค่ะข่าวด่วนเพิ่งจะเข้ามานี่ก็เอาอีกนะคะเขาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของการระวังฟืนไฟนะคะในขณะที่น้ำท่วมก็มีอีกแล้วค่ะผู้หญิงอายุ58ไฟดูดเสียชีวิตคาลานจอดรถของแฟลตเคหะคลองจันทน์เลยนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเนาะขอมาที่ผู้สนับสนุนรายการกันสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเราค่ะเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626นะคะสำหรับประกันค่ะก็บอกว่าเข้าดีดยังแน่นนะคะเข้าดีดยังแน่นนะคะไม่ว่าจะเป็นคือทุกแห่งทุกที่นะคะตอนนี้สำหรับตัวย่อยเข้าดีดของประกันไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายเดิมนะคะเดิมๆที่เคยใช้นะตอนนี้เกิดปัญหาเข้าดีดก็ย้อนกลับมาสั่งกันใหม่หรือจะเป็นลูกค้ารายใหม่ก็ได้เลยนะคะประกันก็ยินดีแจ้งกันล่วงหน้านะคะจัดส่งเก็บเงินปลายทางได้ก็แจ้งล่วงหน้าประกันสักสัปดาห์หนึ่งนะคะก่อนเกี่ยว1สัปดาห์แจ้งมาเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอเกี่ยวเสร็จปั๊บไม่ต้องตีเทือกนะคะวิทย์น้ำรอเลยค่ะได้รับปุ๋ยอินทรีย์ตราโพขออภัยค่ะได้รับตัวย่อยเข้าดีปั๊บนะคะก็เตรียมหมักเลย10วันเท่านั้นไม่ต้องรีบนะคะถ้ามีข้าวดีดไม่ต้องรีบค่ะเพราะว่ามันจะขาดทุนหมักซะก่อนแค่10วันคุ้มค่ามากๆเพราะว่าข้าวดีดจะยุบนะคะแล้วก็จะทำให้ดินดีข้าวดีดยุบ 80-90% เลยนะดินก็ดีถึงขั้นประหยัดปุ๋ยไปได้ 50% คุ้มมากๆนะคะต้นทุนลดผลผลิตเพิ่มยิ้มออกแน่นอนคอนเฟิร์มติดต่อหาประกันนะคะถ้ายังไม่ได้รับสายก็รอนิดนึงโทรครั้งเดียวพอเดี๋ยวประกันเขาโทรกลับแน่นอน0806264419และ0879934626นะคะประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเราค่ะมีภาพข่าวถนนแจ้งวัฒนะอ่วมค่ะน้ำท่วมสูงตอนนี้ครึ่งเมตรแล้วนะคะสถานการณ์จมแล้ว21จังหวัดกระทบไปแล้ว 27,000 ครัวเรือนนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมเนาะจมแล้ว21จังหวัดนะคะก็มีจังหวัดไหนบ้างคะ21จังหวัดนะคะแต่ละจังหวัดก็อาจจะแต่ละอำเภอเนาะจมกันไปในแต่ละอำเภอบางจังหวัดก็หลายอำเภอนะอย่างอยุธยาเงี้ยเนาะบอกว่า21จังหวัดนะคะก็สุพรรณบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วนะคะบางพื้นที่ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยกรุงเทพนี่ก็ผิวท่วมผิวการจราจรประชาชนติดตามข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดนะแล้วก็ยังมีที่ไหนอีกนะคะสุพรรณฉะเชิงเทราสระแก้วเนี่ยเขาบอกเป็นพื้นที่ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแสดงว่านะคะน่าเป็นห่วงอยู่เนาะแล้วก็นอกนั้นก็รู้ๆกันอยู่ที่ไหนยังไงกันบ้างเนี่ยนะคะอ่ะก็ขอให้ทุกอย่างผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะความยากลำบากขอให้ผ่านไปอย่างรวดเร็วค่ะอีก2วันว่างั้นเนาะฮึบฮึบอ่ะมีข่าวความคืบหน้าเพิ่มเติมใดๆเดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อนะคะก็มีภาพข่าวของผู้ว่าชัดชาตินะคะบอกว่าฝนเนี่ยมันหมุนวนมันไม่ไปไหน น้ำก็เติมต่อเนื่องเติมแล้วเต็มแล้วทุกคลองตอนนี้คือเขาบอกว่าฝนมันหมุนนะคะตกตกหยุดหยุดวนกันไปแบบเนี้ยเต็มทุกคลองนะคะเหมือนกับคอยเหมือนกับว่าฝนมันคอยเติมนะคะตอนนี้ก็เต็มทุกคลองเลยทีเดียวค่ะในกรุงเทพนะคะหนักหนาสาหัสเอาการค่ะกรุงเทพเนาะนอกจากนี้นะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดก็มีแต่สถานการณ์แล้วก็ภาพข่าวของน้ำท่วมทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ฟังในหลากหลายจังหวัดเลยทีเดียวค่ะบ่ายโมง50นาทีนะคะบ่ายโมง50นาทีจากข่าวด่วนก็ขอไปที่คอลัมน์อาชญากรรมกันนิดนึงค่ะในคอลัมน์อาชญากรรมนะคะก็มีภาพข่าวการทลายแก๊งยากลางกรุงค่ะยึดไอซ์ได้แบบล็อตใหญ่519กิโลนะคะรับจ้างขนจากกรุงเทพเอาไปส่งภาคใต้ค่ะเยอะแยะมากมายก่ายกองจริงๆแต่ละล็อตแต่ละล็อตนะคะเหมือนจะขนไปถมที่ค่ะคุณผู้ฟังเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงหน้านะคะสำหรับช่วงนี้ขอมาที่ผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่นะคะหยูกยาอาหารเสริมใดๆอยากให้ทุกท่านแข็งแรงนะปลอดโรคปลอดภัยถ้าเราร่างกายแข็งแรงนะคะสุขภาพกายดีสุขภาพจิตก็ดีสมองก็พร้อมนะคะเจอปัญหาอะไรก็จะได้สามารถแก้ไขได้เต็มกำลังเนาะแต่ถ้าร่างกายไม่ดีนะคะจิตใจก็ห่อเหี่ยวสมองฝ่อเลยค่ะต้องกินแต่หยูกแต่ยานะคะหยูกยาอาหารเสริมใดๆจากรายการของเราช่วยเหลือได้ก็ขอให้นึกถึงกันสอบถามสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะคะ0819474708 0819474708ค่ะเมื่อเช้านี้พาน้องตินตินไปกินพอดีมีลุงกิ๊กนะคะลุงกิ๊กเดินทางมาเยี่ยมเนาะก็เลยพากันไปกินอาหารเช้านะคะแต่ว่ากว่าจะได้ลงรูปกันก็เป็นช่วงเที่ยงแล้วนะคะแต่เป็นภาพที่กินอาหารเช้าเนาะนะคะก็ลงรูปให้ FC น้องตินตินหายคิดถึงได้เห็นหน้าค่าตากันซะหน่อยก็ต้องขอบคุณที่มีคอมเมนต์เข้ามานะคะบอกน้องตินตินกินอะไรนะคะในภาพนี้กำลังกินนมร้อนค่ะนะอากาศดีฝนฟ้าโปรยๆกินนมร้อนอร่อยอร่อยเห็นท่าทางก็คงจะรู้แล้วว่าอร่อยขนาดไหนนะคะที่นี่เขาวิวดีค่ะร้านนี้วิวหลักล้านนะคะอาหารหลักร้อยค่ะนะแล้วก็เราก็จะชอบไปกันแล้วก็ไปถ่ายลงถ่ายรูปใดๆเขาก็จะเน้นพวกผักพวกอะไรแบบนี้ค่ะนะแอนที่บ้านแอนก็ชอบไปกินผักกินอะไรกันสลงสลัดใดๆอาหารสุขภาพเนาะแต่เขาจัดมุมสวนของเขาเนี่ยได้ใหญ่อลังการสวยมากๆแล้วบ้านแอนเป็นคนชอบวิวแบบวิวต้นไม้ที่แบบเป็นธรรมชาติด้วยนะคะที่ภาพที่แอนลงให้ดูนะเป็นวิวของที่ร้านนะคะชอบมากๆเหมือนสวนป่าเนาะสวนป่าแต่ว่าดูสวยมีน้ำตกมีลำธารมีอะไรมีปลานะคะคือมองแล้วแทบจะเหมือนภาพ AI เลยแต่ว่าอันนั้นภาพจริงนะจากสวนของร้านนี้เขานะคะก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่น้องติดตินชอบมากมีโอกาสก็พากันไปเนาะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่คอมเมนต์กันเข้ามานะคะตอนนี้บ่ายโมง53นาทีนะคะบ่ายโมง53นาที54นาทีคุณน้ำพึ่งบอกน้องตินตินสวยมากปากตี๊ดหนึ่งมันยังไงอะปากตี๊ดหนึ่งปากเล็กเหรอโอ้นะคะคุณวรรณาคุณทิพวรรณคุณชะลอบอกน้องตินตินน่ารักสดใสขอบคุณค่ะคุณทองแดงคุณประดิษฐ์บอกบ้านผมนอกจากอากาศดีฝนดีด้วยพี่แอนนะโอเคเลยนะคะคุณสุภาถามว่าทานอะไรนมร้อนค่ะนะคะคุณทวินบอกน่ารักมากขอบคุณนะคะคุณกองแก้วก็บอกว่าสดใสน่ารักคุณทองปนบอกว่าวิวสวยน้องตินตินก็น่ารักก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกท่านนะก็ สดใสสมวัยนะคะอากาศดีอาหารดีวิวดีถูกใจก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันไปก็ขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับน้องตินตินนะคะเดี๋ยวให้ฟังสปอตกันสักครู่ค่ะใครฟัง711ก็ลองหมุนไปทางซ้ายนะคะ693หรือจะหมุนไปทางขวา855ก็ได้นะคะลองดูค่ะจะได้รู้ว่าฟังคลื่นไหนได้ชัดเจนบ้างเพราะว่าวันนี้เราทั้งหมด3คลื่นเลยนะคะ693แล้วก็711แล้วก็855เดี๋ยวชั่วโมงที่2น้องตินตินคงจะมาเพราะว่าช่วงนี้ก็เตรียมตัวนะคะอ่านหนังสือสอบด้วยอะไรด้วยแต่บอกเดี๋ยวช่วง2หนูมานะคะนะคะเอาไว้เจอกันน้องตินตินในชั่วโมงที่2ส่วนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวแอนจะขอแวบออกไปดูนอกบ้านแป๊บนึงฝนฟ้าถึงไหนกันแล้วนะคะให้คุณได้ฟังสปอตกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันจนถึงบ่าย 3:00 นะคะแป๊บนึง
1: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืช6ชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
2: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
1: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: สวยจนล้นไปคน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
5: ใครชายใดชาย
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
8: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
7: ใช่ดีจริงๆ
12: นะขอบคุณนะแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณ
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสำนักงานประกันสังคมเร่งประเมินสถานการณ์น้ำท่วมที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมขณะที่พรรคประชาชนชี้ควรเลื่อนวันออกไปก่อนเพื่อความเสมอภาคสิทธิ์ของผู้ประกันตนทุกคนสักครู่กลับมาติดตามครับ
15: สนับสนุนโดย Mazda CX-6E ใหม่ลงทะเบียนจองสิทธิพิเศษได้แล้ววันนี้

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาน
2: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิคพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและครีมเน้นผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: สำนักงานประกันสังคมเร่งประเมินสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เพื่อเตรียมมาตรการรองรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี้ยึดความปลอดภัยของผู้ประกันตนนายจ้างและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: แต่ปัญหาอุทกภัยและสถานการณ์ภัยพิบัติในขณะนี้นายจุลพรอมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมและคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ดำเนินติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางสภาพสถานที่เลือกตั้งและแนวโน้มสภาพอากาศโดยเบื้องต้นทางกกต.ได้แบ่งระดับผลกระทบออกเป็น3ระดับคือกระทบมากกระทบปานกลางและกระทบเล็กน้อยเพื่อพิจารณาปรับแผนงานโดยมีแนวทางรองรับคือการย้ายสถานที่เลือกตั้งไปยังที่จุดที่ปลอดภัยและการเลื่อนวันเลือกตั้งซึ่งตรงนี้อาจจะพิจารณาเป็นรายพื้นที่รายจังหวัดตามความเหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามขณะนี้มีสำนักงานประกันสังคมจังหวัดมากกว่า60แห่งที่ยังสามารถจัดการเลือกตั้งได้ตามกำหนดเดิมทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันจะนำข้อมูลเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาประกอบการตัดสินใจเพื่อไม่ให้น้ำท่วมเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของพี่น้องประชาชนโดยจะเร่งประกาศข้อสรุปอย่างเป็นทางการให้ทราบโดยเร็วต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขแรงครับ
2: เพจ Facebook พรรคประชาชนโพสต์ข้อความระบุว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะกรรมการการเลือกตั้งประกันสังคมควรพิจารณาเลื่อนกำหนดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดทั่วประเทศจะคลี่คลายเพื่อปกป้องความเสมอภาคและสิทธิในการลงคะแนนของผู้ประกันตนทุกคนเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่อาทิกรุงเทพปทุมธานีสมุทรปราการเพชรบูรณ์สุรินทร์และชลบุรีได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างหนักไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้ขณะที่รัฐบาลเตือนภัยใน70จังหวัดให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างต่อเนื่องตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนได้ให้อำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้งไว้ในข้อ6วงเล็บ7อย่างชัดเจนว่าขยายหรือย่นระยะเวลาการเลือกตั้งหรืองดเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งในกรณีที่มีเหตุจำเป็นดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและกกต.จึงมีอำนาจตามกฎหมายที่จะสั่งการให้ขยายหรือเลื่อนการเลือกตั้งออกไปตามกรอบเวลาที่เหมาะสมได้ทันทีทั้งนี้หากปล่อยให้มีการเลือกตั้งท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมโดยไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือวันสำรองผู้ประกันตนที่ต้องเผชิญกับเส้นทางตัดขาดหรือต้องอยู่ดูแลครอบครัวในภาวะฉุกเฉินจะต้องสูญเสียสิทธิ์ไปโดยปริยายสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5เปิดพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณสนามเป้าหลังฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้บริเวณสนามเป้าถนนพหลโยธินมีน้ำท่วมขังรอการระบายระดับน้ำประมาณ 50-60 เซนติเมตรโดยช่อง5เปิดพื้นที่เป็นจุดพักรถชั่วคราวสำหรับประชาชนที่รถเสียจากการขับลุยน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยลดผลกระทบระหว่างเดินทาง
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นดำเนินรายการโดยดีเจสุกัญญาค่ะ
5: เป็นอะไรหน้าบูดเชียว
6: โอ้ยเครียดก็ดูแปลงผักที่บ้านข้าวในท้องนาสิผลผลิตน้อยแถมต้นยังโทรมอีกขนาดใส่ปุ๋ยแล้วนะทำไมของบ้านพี่โน่ทุกแปลงยังดูสวยผลผลิตก็เยอะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
5: พี่แค่เลือกใช้อาหารเสริมพืชที่มีคุณภาพเท่านั้นเอง
6: อาหารเสริมพืชมันก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่โน่ไหนๆของพี่มันแตกต่างยังไง
5: อาหารเสริมพืชบรูมิโน่ที่พี่ใช้ช่วยให้ลำต้นดอกใบแข็งแรงช่วยลดความเครียดให้กับพืชทำให้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โทรมหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะและถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกลองใช้คู่กับลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงใบเขียวหนาขึ้นนวลทนต่อโรคและแมลงแถมทนต่อทุกสภาวะอากาศที่สำคัญยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ
6: โอ้โห มีน่าล่ะแปลงผักข้าวในนาของพี่โน่ถึงได้ทั้งสวยและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนอีกแหมมีของดีก็ไม่บอกกันเลยนะ
5: อ้าวก็ไม่ถามเนี่ยจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยคู่หูเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเราจริงๆอ้าวนั่นจะรีบไปไหนอ่ะ
6: ก็จะรีบไปซื้อบลูมิโน่กับไลน์07นะสิคะพี
5: ่โอ้ยของเขาสั่งง่ายแค่โทร
4: 0894780889
5: บลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย
6: โอเคพี่โน่เดี๋ยวโทรเลย
4: 0894780889
6: ใช้คู่กับไลน์07นะคะ

0: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปลูกง่ายขายเป็นแถบของวสป.711จังหวัดลพบุรีค่ะส่งกระจายเสียงนะคะกันทุกๆวันเนาะ14 นาฬิกาโดยประมาณค่ะแถบของนะคะวสป.711จังหวัดลพบุรีและแถบของนะคะ AM 1449จังหวัดชุมพรกันด้วยกับการติดตามรับฟังรายการในเรื่องราวของการเกษตรค่ะแหมวันนี้นะสุกัญญาก็มากับสายลมวันนี้ลมโบกสะบัดดีจังเลยในส่วนของจังหวัดลพบุรีค่ะแต่ทางด้านของชุมพรสุกัญญาไม่แน่ใจเพราะว่าไปไม่ถึงสุกัญญานะที่ไปไม่ถึงอะ ไม่รู้ว่าทางนู้นเป็นยังไงกันบ้างในเรื่องราวของบรูมิโนไลน์07 Impact แล้วก็ดินฟินนะคะไม่ว่าจะเป็นฝาเขียวฝาแดงชุดเล็กชุดใหญ่สั่งซื้อได้โทรสอบถามในเรื่องราวของการฉีดพ่นและเหมาะสำหรับทุกพืชนะคะทุกพื้นที่นะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่หมุนขึ้นมาเจอกันใหม่ๆ0894780889ค่ะ0894780889ในเรื่องราวของการฉีดพ่นบรูมิโนไลน์07ค่ะรอออนแอร์พูดคุยกับคุณเจ้าไก่นะคุณผู้ฟังเนาะช่วงเวลาที่หลายท่านหลายคนรอคอยบางท่านบอกว่าสนุกสนานฟังสุกัญญากับคุณเจ้าไก่นั่งคุยกันหัวเราะเฮฮาจากที่หลับอยู่ตื่นขึ้นมาเลยนะคะน่ารักสุดๆเลยทีเดียวนะใครนอนแล้วนะคะช่วงกลางวันตื่นมาฟังรายการกันเนาะบางคนบอกว่ากินข้าวแล้วไงหนังท้องตึงหนังตามันก็เลยหย่อน ตื่นค่ะตื่นนะมาพูดคุยกันกับรายการเรา0894780889ค่ะ0894780889ซื้อชุดใหญ่2ชุดนะสำหรับบรูมิโนไลน์07นะคะ940 บาทนะคุณผู้ฟังนะเราแจกเสื้อแขนยาวเหมือนเดิมนะสำหรับใครที่สั่งชุดใหญ่ยังคงแจกเสื้อแขนยาวเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะคุณเจ้ากาย
1: สวัสดีครับคุณสุกัญญาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมกับปลูกง่ายขายเป็นนะครับวันนี้ลมโชยเย็นกันโชกเลยนะคุณสุกัญญาครับอากาศเริ่มหนาวเย็นใน
0: เย็นเฉยยังไม่หนาวใจเย็นเย็นเฉยๆเพราะลมถามว่าพระอาทิตย์ก็ร้อนนะวันนี้อากาศก็ร้อนแต่ยังดีที่ว่ามีลมโชยไปโชยมาอยู่ตลอดนะฮะ
1: ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนก็จะลงมาปกคลุมทาง
0: ทั้งลมทั้งฝนแหละคุณเจ้าไก่ไม่ต้องปกคลุมมาตอนนี้มืดคึ้มไปหมดกูนะคะหลากหลายพื้นที่ฟ้าฝนนะคุณเจ้าไก่นะคะลมโชยนี่ไม่ใช่ลมหนาวนะใครจะว่าลมหนาวคุณเจ้าไก่พูดไปโอ้ยลมฝน เอาแสดงของหลากหลายพื้นที่หลากหลายจังหวัดเลยตอนนี้ได้รับผลกระทบในเรื่องราวของน้ำนะคุณผู้ฟังนะก็เป็นกำลังใจค่ะดูแลสุขภาพร่างกายเนาะคุยกับคุณเจ้าไก่กันต่อไปไหนแล้วน่ะ
2: มาจากนครนายกเมาแท็กซี่มาหาคุณน่ะ
1: ครับ
2: เอาไปกี่ชุด
1: 7-8 ชุดคร
2: ับ
1: อ๋อ
2: ใครยังชั่ว
1: อิมแพคด้วยก
2: ันเอาไปลองบอกทำไมคุณไม่บอกเขาล่ะว่าเราส่งให้ได้ไม่ต้องมา
1: อ๋อพอดีที่นั่นแกไม่มีที่อยู่ไงแกเช่าเป็นนาเช่าคร
2: ับ
1: อ๋ออ้
2: าวอย่างนี้มันไม่มีพื้นที่ไม่มีตำบลไม่มีหมู่บ้านหรอตรงนั้นอะ
1: โอ้พื้นที่นาถ้าอยู่แบบกลางทุ่งนาอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีนะคุณสุนยาแต่บ้านแกน่าจะอยู่แถวๆนนทบุรีนี่แหละ
2: อ๋อก็เลยเหมาแท็กซี่มาหาคุณเลย
1: ครับก็ทำอยู่100 ไร่แต่ลองเอาไปใช้สัก50 ไร่ก่อน
2: อ๋อลองดูค่ะลองดูฉีดสัก50 ไร่อีก50 ไร่ก็ไม่ต้องฉีดเทสกันไปเลยทดลองกันไปเลย
1: ไอ้50 ไร่ก็เดี๋ยวก็ฉีดถ้าไอ้50 ไร่แรกมันได้ผลดี
2: ก็ใช่ไงก็คือลองก่อนว่ามันดีไหมถ้ามันดีแล้วก็สั่งซื้อเอาไปเพิ่มได้เลยฉีดเลย
1: ครับก็ขอบคุณมากๆจริงๆผมไม่ได้เจอแกเป็นน่าจะเป็น10 ปีแล้วล่ะแต่ก่อนแกทำผักอยู่แล้วก็น่าจะเลิกทำก็ไปทำนาอย่างเดียวเลย
2: อ๋อรู้จักกับคุณเจ้าไก่อยู่แล้ว
1: โอ้นานมากเลยครับก็ขอบคุณมากๆครับก็ใช้ได้กับทุกพืชนะนาข้าวก็ใช้ดีนะครับนาข้าวเนี่ยซ่อนลดต้นทุนตึก
2: ถ้าคุณย้ายบ้านไปไหนคุณก็บอกเขาด้วยนะ
1: ผมถามแกอยู่ว่าปกติทำได้เยอะไหมแกบอกว่าก็50 ไร่ก็ประมาณ50นั่นแหละแต่เขาใส่ปุ๋ยหนักครับใส่3 รอบอ่ะ3 รอบแบบหนักๆอ่ะก็ลองดูครับลองดูสำหรับท่านที่ไม่เคยใช้ก็อาจจะลองลดปุ๋ย ลงไปบ้างครับเพราะว่าถ้าฉีดพ่นตั้งแต่เล็กๆมันช่วยได้เยอะคุณสุกัญญามันลดปุ๋ยได้นะสำหรับนาข้าวนะท่านเคยใส่อยู่อย่าง50ไร่เคยใส่อยู่25ลูกเงี้ยลดลงเหลือสัก20ลูกก็ได้แต่อาจจะแบบตื่นเต้นหน่อยอาจจะแบบทำใจยากหน่อยนะค
0: ุ
1: ณสุกัญญาเพราะบางท่านบอกไอ้หาเอ้ยกูใส่เท่าเดิมแม่งยังไม่ค่อยจะเขียวเลยมึงให้กูลดปุ๋ยลงไปอีกเออแล้วมันจะเขียวโอ้โหนี่เนี่ยครับเขียวครับถ้าฉีดพ่นเขียวนะรู้สึกเหมือนยาเขียวแบบเขียวแบบแข็งแรงนะไม่ได้เขียวแบบเราพรมปุ๋ยอ่ะท่านที่ใช้อยู่ก็คงจะทราบอยู่ว่าบูมิโนปลาย07เนี่ยมันฉีดแล้วมันใบมันเขียวแข็งแรงมีภูมิต้านทานนะครับแต่แกก็เอาอิมแพคไปด้วยนะเอาไปครบๆอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะผมว่าก็มีน่าจะมีแบบคนแนะนำแกด้วยแหละเห็นแกบอกว่าเอาไปฉีดมะนาวเพราะว่ามีท่านที่เอาไปฉีดมะนาวแล้วก็มันติดเยอะอะติดแบบตั้งแต่โคนอะคุณสุกัญญาครับ
0: คือพูดง่ายๆว่ากิ่งก้านใบแถวไหนนี่มะนาวติดดกๆๆเลยนะ
1: ใช่แต่ตอนนี้หลายท่านที่ใหม่ๆที่สั่งไปใช้เนี่ยจะมีปัญหาคือที่ยังไม่ได้ใช้นะคือมันติดอยู่แต่มันร่วงหลายท่านที่เพิ่งสั่งไปจุลเล็กไปใช้นะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าคือการลวกเนี่ยมันก็อยู่ที่ความแข็งแรงของพืชอ่ะที่เราบอกกันทุกวันน่ะว่าถ้าพืชท่านแข็งแรงโอกาสลวกมันก็จะน้อยครับแต่ถ้าไม่แข็งแรงอ่ะมันติดดอกจริงครับแต่ว่าบางทีมันก็ลวกก็ลองดูครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้นะเมื่อตอนสายลุงเทพแกโทรมาแต่ผมก็ติดธุระอยู่ฟังไม่ถนัดว่าแกเอาไปฉีดอะไรหน่อไม้หรือว่าอะไรว่าผมไม่แน่ใจ
0: ซักแล้วก็ไม่ได้ฟังด้วยนะ
1: เดี๋ยวลองโทรคุยกับแกไหมล่ะ
0: โทรเลยโทรหาที่โทรมาว่ายังไงมีอะไรลุงเทพ
1: เดี๋ยวสักครู่ครับผม
0: ค่ะช่วงที่เรารอสายคุณเจ้าไก่นะคะออนแอร์ไปหาลุงเทพก็ไม่แน่ใจว่าลุงเทพจะรับหรือเปล่าเพราะส่วนมากแล้วเราเนี่ยนะคะไม่เคยได้บอกกล่าวกับเกษตรกรนะว่าจะรับหรือไม่รับเนี่ยมาแล้วเหรออ่ะ
1: ลุงเทพอยู่ไหนอยู่บางเลนนครปฐมใช่ไหมครับ
3: อยู่บางเลนนี่แหละ
1: ลุงเทพครับพอดีโทรบอกผมนะผมติดธุระอยู่ก็ฟังไม่ค่อยได้จับ
3: เท่าไหร่ให้สุกัญญาเขาโปรโมทให้หน่อยว่าไอ้โดมิโน
1: ครับ
3: มันดีผมตั้งวางรุ่นก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังให้จบก่อนเดี๋ยวไม่มีเรื่อง
1: ครับผม
3: ที่ผมตั้งมารุ่นก่อนเนี่ยทีนี้ผมฉีดปุ๊บเนี่ยนะทีนี้มันเหลือใช่ไ
1: หมครับ
3: ไอ้ปลายบอผมเนี่ยมันมีนั่นอยู่มีหน่อไม้ไผ่หวานอยู่กอหนึ่ง
1: อ๋อหน่อไม้ไผ่หวานคุณสุกัญญา
3: ตามหลักแล้วมันหน่อมันเล็กไม่ใหญ่หรอกผมก็กินต้องกินมีหน่อสองหน่อแล้วผมก็เหลือผมก็เลยเอามาฉีด
1: ลุงเทพฉีดอะไรไปบ้างบูมิโน่ไรส่วนเจนแล้วก็อิมแพคปลาเขียวหรอ
3: แล้วก
1: ็ครับ
3: แล้วก็ฉีดมาสามครั้งอ่ะ
1: โอ้
3: โหหน่อยังขาเลยทีนี้เราขึ้นมาหกหน่อเต็มเลย
1: ปกติมันมีกี่หน่อลงเท
3: พแค่หน่อสองหน่อหน่อผมพ่อมันงามโอ้โหแล้วตามหลักแล้วฝนช่วงนั้นฝนมันตกด้วยใช่ไหม
1: ครับ
3: โอ้โหแล้วมันโผล่มันยังไงไม่รู้เนี่ย
1: แล้วมันโผล่มาได้ไง
3: อ๋อแล้วหน่อลูกคูนี
1: ่ครับ
3: ไอคนที่ทำมาชิดหน่อไม้ในบ่อไปฉีดได้เลยผมรับประกัน
1: ครับ
3: วันโดมิโนในสุดยอด
1: มันหน่อมันเพิ่มมาเยอะเลยเหรอลงเทพ
3: มันโผล่ให้พอมแพมไปหมดเลยลายที่ตาใหญ่ห้วยตีนเต่านี่ยังโผล่มาอีกนะแล้วไอ้หน่อที่มันใหญ่กินได้แล้วเนี่ยนะ
1: ครับ
3: หน่อลุ่มหน่อเป็นโลเลยอะหน่อนึงอะ
0: ดังไปสิลุงเทพดังเดี๋ยวก็หน่อไม้หายหรอก
3: โธ่ไม่มีใครมารับจากคุณยาคุณยาชอบทำคุณดอกไม้เนี
1: ่
3: ยแกก็แกคนบ้านเขาอยู่แถวบ้านเจ้าไก่นั่นแหละเขามา
1: ซื
3: ้อที่อยู่ติดกับผมเนี่ย
1: ครับ
3: ผมยังแจกให้ครับสองนอเมื่อวานนี
1: ้
3: คิดถึงโอ้โหดอกนอนี่ใช้ได้เลยฉีดกับหน่อไม
0: ้ฉีดเยอะๆฉีดเยอะๆนี่แบ่งเข้าไปสองนอนี่หายไปอีกเลยเดี๋ยวพอเวลาหนูโผล่ไปก็ไม่เหลือหน่อไม้ละ
3: ยายไผ่หวานนี่นะโอ้โหตำลักนี่เราไม่ต้องต้มมันไม่มีคืนไง
1: คร
3: ับ แล้วก็เมื่อก่อนนี่นอก็เล็กไม่ใหญ่หรอกผมก็เอามาต้มกินมันพริกมั่งอะไรมั่งโอ้โหชิมโดมิโน่เข้าไปไม่กินไม่ทานเลยแล้วนอโอ้โหเบิ้งนั่นเลยอ่ะ
1: โอ้พี่หนูพี่ตาเลยครับ
3: ผมไม่โทษอะไรโทษโดมิโน่อย่างเดียวอ่ะ
1: โอ้โหตายแล้วคุณสุกัญญาลุงเทพบอกทำให้ลุงเนี่ยดีทั้งนี้
3: เนี่ย ออกโปรโมทให้คุณยาโปรโมทไปเลยบอกนั่นนะไทวานนะแน่นอนประกันได้ประกันได้เลยอ่ะ
2: รับประกันได้เพราะว่าลุงเทพฉีดแล้ว
1: ครับแต่อย่างที่เราบอกนะใช้ได้กับทุกพืชนะนะปลูกอะไรได้
2: ลุงเทพปลูกเยอะไหมคุณเจ้าไ
3: ข่นี่ผมก็ใช้
1: ไม่เยอะ
3: มะละกอด้วยนะเจ้าไข่
1: ครับ
3: ผมฉีดมะละกอด้วย
1: เป็นไงบ้างล่ะตอนนี้ครับ
3: ต้องงาบุกแล้วออกลูกแล้วนี่จะฉีดอยู่เรื่อยๆแล้วทีนี้ตอนนี้ก็มีมะละกอ
1: ครับ
3: มีถั่วลิสง
1: ครับ
3: แล้วก็พวกข้าวเหนียว
1: แล้วข้าวบวบ
3: เนี่ยกำลังฉีดบวบเย็นนี้เดี๋ยวจะฉีดบวบ
1: ตายทำหลายอย่างแค่แล้วรู
2: ้ดีๆทำเยอะๆพริกเพิกมะนงมะนาวปลูก
3: ไก่แต่ชอบกินผมยังมีเลยแต่มันว่ามีที่ว่างสักหน่อยนะเราก็เอาผลทองไปปลูกสักหนึ่งนึง
1: เออ
3: นี่ตักไปได้หกลูกแล้วสักทองนั่นแล้วใช่ไหมไอ้ชนิดไอ้อย่างซักเนี่ยใบนี้ดีที่สุดใบละยอดที่จะมีแบบนี้อ่ะนะเออโดมิโนก็ไปละคุ้มเลยอ่ะคลายหายทันทีเลย
1: มันก็ช่วยได้จริงอย่างที่เราบอกทุกวันนะนะ
3: เชื่อดิผมรู้ผมใช้ยามาผมรู้เลยอ่ะ
1: ครับ
3: เรียกว่าสตาได้เลยอ่ะจะฉีดมะกอดูมั่งนับดอกให้นะติดฉันทุกดอกเลยอ่ะ
1: ครับอย่าลืมแบ่งให้คุณสุกัญญานะมะละกอเนี่ยแถวบ้านคุณสุกัญญาหายบ่อยครับ
2: ไม่ต้องลุงเทพเก็บไว้เดี๋ยวหนูไปอ่ะอย่าเพิ่งแบ่งให้ใครก็แล้วกันมะละกอเอ้ยข้าวโพดเอ้ยแล้วก็อะไรถั่วเถินอ่ะเก็บไว้ก่อนนะ
3: สุกัญญารู้จักบางเลนป่าสุกัญญา
2: ฮะ
3: ไหนจะมารู้จักบางเลนเปล่า
2: เฮ้ยกลัวจะไปหลงอยู่บางเลนนะถ้าไปแล้ว
3: ว้า
1: วไปคุณสุกัญญาเขาไม่ค่อยไปบางเลนหรอกคุณสุคุณลุงเทพเขาจะไปบางโพ
2: อะไร
3: บางเลนละโหเลนตายแน
1: ่สาบางโพนี่โก้จริงๆอ่ะลุงเทพก็ยังรู้จักเออใช่ไหม
3: เนี่ยผมก็สั่งให้เพื่อนผมมาจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้เนี่ยเขาเห็นก็ชอบใจหน่อไม้เนี่ยเขาเลยสั่งเลยอ่ะ
1: ก็ขอบคุณลุงเทพมาก
3: แต่เจ้าที่ข้างบ้านนี่ไหนที่ว่าผมให้เขาไปส่งนอเนี่ย
1: ครับ
3: เนี่ยเขาสั่งดูดิโน่ทันทีเลย
2: ขอบคุณลุงเทพนะใช้ดีแล้วบอกต่อให้สุกัญญาขอบคุณนะคะ
3: เดินมาดูเฮ้ยอะไรอยู่เนี่ยเมื่อก่อนเขาเดินมาคุยกับผมด้วยได้ตรงกอไผ่
2: ใช่เพราะว่าไผ่มันจริงๆแล้วหน้าเนี้ยคุณเจ้าไก่มันก็จะไม่มีแล้วเพราะว่ามันหมดหน้ามัน
3: โอ้สุกัญญานี่ไอ้ตีนเตาที่มันเต็มๆขึ้นมาอีกนะผมบอกลุงกระฟางคุมไว้แล้วนะ
2: โอ้
3: ยังมีที่ข้างนอกเนี่ย
2: จ้าตีนเต่าเล็กๆเล็กๆคุณเจ้าไก่เดี๋ยวมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆดิฉันนึกสภาพออกเลยดิฉันจำได้
3: แล้วเราก็คอยรดน้ำบ่อยๆนะ
2: เออรดน้ำบ่อย
3: ๆขาดน้ำไม่ได้ผมก็ฟางคุ้มไว้เลยนี่ออกมาขู่ขับบุเลย
1: เออ
3: เออ
1: คร
3: ับ เนี่ยผมเนี่ยผมก็มา
1: อยู่ครับครับ
3: เ
1: ออก็ได้ผลดีนะลุงเทียนเนาะครับผม
3: ได้แล้วผมใช้มาของเจ้าไก่มานานแล้วนะ
1: ครับวันนี้ก็ได้มาคุยกันในรายการบ้างครับวันนี้ขอบคุณลุงเทพมากนะครับผม
3: คร
1: ับขอบคุณครับครับ
2: ขอบคุณลุงเทพค่ะ
1: ครับ
3: สวัสดีคร
2: ับ ค่ะสวัสดีจ้าโอ้ยเสียงเนาะดีใจใหญ่เลยหน่อไม
1: ้โอ้ลุงเทพพูดชัดเจนเสียงดังฟังชัด
2: ว่าใช้แล้วดีใช้เหอะผมใช้แล้วเนี่ยหน่อไม้เนี่ยพริกเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหปลูกหลายอย่าง
1: ใช่เพราะแกโทรมาเมื่อสายๆผมก็ฟังไม่ค่อยถนัดไงแกบอกโอ้โหเจ้าไก่มันโผล่มาจากไหนไม่รู้หลายหน่อ
2: นี่พูดถึงนี่นะ
1: ครับ
2: พูดถึงถ้าใครเพาะเห็ดทำเห็ดนะก็ฉีดได้นะ
1: ฉีดได้ครับฉีดได้แต่ก็ใช้ปริมาณน้อยครับตรงนั้นอ่ะก็ใช้ได้ดีกับทุกพืชอ่ะหน่อไม้ฝรั่งก็มีหลายท่านเอาไปใช้อยู่นะคุณสุกัญญา
2: ค่ะ
1: ก็ลองดูสำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้นะบางวันเราเนี่ยอย่างนี้ครับบางทีก็โทรติดนะครับบางทีก็โทรไม่ติดเรารายการสดท่านผู้ฟังก็น่าจะทราบอยู่นะนะก็ของลุงเทพเนี่ยแกทำไม่เยอะคุณสุกัญญาแต่ทำหลายอย่างอย่างที่แกเล่าให้ฟังแล้วแหละแกก็สั่งชุดเล็กไปใช้บ่อยอยู่ครับก็ลองดูชุดเล็กนี่ก็แผงฤทธิ์ได้ดีนะครับสำหรับแก๊งหนูทำได้เนี่ยนะแต่ถ้าท่านที่ทำพื้นที่เยอะๆก็ชุดใหญ่ก็น่าจะคุ้มกว่าวันก่อนก็มีป้าเขาอยู่น่าจะไม่แน่ใจอยู่ลพบุรีหรือเปล่านะคุณสุกัญญาครับแกบอกทำอยู่5ไร่นาข้าวอยากใช้ฟังมาสักพักแล้วล่ะผมก็เลยบอกว่าเอาชุดใหญ่ไปเลยไม่ป่าล่ะฉีด3รอบ พอดีเลยจะบอกไม่เอาเอาชุดเล็กเนี่ยสามชุด
2: ชุดเล็กสามชุดมันผสมง่าย
1: ที่เขียนมาคิดมาแยก
2: ชุดใหญ่940บาทกับชุดเล็ก350บาท3ชุดเป็นเท่าไหร่นะชุดเล็ก350
1: 1,050 บาทครับ
2: จะกี่บาทป้าไม่สนแต่เวลาผสมป้าขอเอาความเข้าใจเอาชุดเล็กมาดีกว่าผสมง่ายดี
1: เอออย่างนี้อย่างนี้ก็มีครับ
2: เออดีแล้วดีแล้วค่ะก็แล้วแต่ความถนัดเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ๆครับก็เราก็ได้แต่แนะนำนะครับอย่างลุงเทพบอกว่าไอ้ฟักที่มันใบยอดหยิกๆอะไรเงี้ยคือจริงๆมันก็เป็นไวรัสนะนะไอไวรัสกับพืชทุกๆชนิดอ่ะยอดมันจะหยิกใบมันจะบิดใบมันจะเบี้ยวนะครับผลผลิตมันก็จะรูปทรงไม่สวยอันนี้เป็นปัญหาที่หลายท่านเนี่ยเจอผมว่าเจอนะสาเหตุมันก็เกิดจากแมลงปากดูดนะเดี๋ยวท่านที่โทรมาสักครู่นะครับแต่ถ้าท่านกำจัดแมลงปากดูดได้แล้วก็บล็อกเชื้อไวรัสได้นะครับผลยอดใหม่มันก็มานะคุณสุนยามันไม่ยิ่งหงอยอย่างนั้นตลอดไปนะผมบอกเลยแต่บางท่านแก้ไขปัญหาตัวนี้ไม่ได้ยิ่งถ้าเป็นแบบสมมติว่าตระกูลผักเถาเนี่ยมันจะมีแขนงแม่แล้วก็แขนงลูกมันนะมันอาจจะเป็นไวรัสที่แขนงแม่มันเฉพาะต้นนั้นนะแต่แขนงลูกมันเนี่ยถ้าเราฉีดพ่นบูมโนไลน์07ไว้เนี่ยกับยาฆ่าแมลงเนี่ยแขนงลูกมันไม่เป็นก็เยอะนะคุณสุนยาหรือที่แขนงแม่มันเป็นอยู่แล้วยอดมันไม่ได้หงิกจัดหงิกจ๋าอย่างเงี้ยพอฉีดต้นไปเนี่ยมันก็คลายนะครับสำหรับหลายท่านอาจจะไม่เชื่อผมหรอกว่ามันช่วยได้จริงแต่ว่าหลายท่านที่สั่งไปใช้อ่ะมันก็ช่วยได้จริงครับแล้วพืชท่านเนี่ยจะมีปัญหาลดลงผลผลิตของท่านก็จะไม่เสียหายเยอะมากอันนี้เราก็แนะนำมาตลอดนะคือสุกัญญาว่ามันใช้แล้วได้ผลดีนะสำหรับหลายพืช นะครับก็ลองดูนะวันนี้ก็มีสายเข้าหลายสายเหมือนกันนะนี่กรุงเทพเรียกแขกปะเนี่ย เห็นเอาไปใช้ได้ผลผลิตดีแล้วก็ดีใจนะคุณสุกัญญาครับ
2: ใช
1: ่มาบอก
2: เราก็บอกต่อๆไงขึ้นอยู่ที่ว่าการฟังหลายท่านหลายคนบอกว่าบางทีเอ้ยยังไม่มั่นใจก็ฟังไปเรื่อยๆค่ะฟังไปเรื่อยๆพูดคุยกับเกษตรกรเนี่ยนานๆเราจะได้พูดกันนะในเรื่องราวของเกษตรกรที่เอาไปใช้เพราะว่าเราเน้นย้ำเลยว่ามันใช้ดีสำหรับทุกพืชจริงๆบรูมิโนไลน์07เนี่ยเราคัดสรรมาแบบว่าทุกพืชจริงๆ
1: ใช่ครับยิ่งเติมพวกimpact ฝาแดงหรือว่าฝาเขียวไปด้วยนะโอ้โหบันเทิงเลยคุณสุกัญญาจากที่เคยดกอยู่แล้วเนี่ยมันจะดกขึ้นไปอีกแล้วก็ตัว impact ฝาแดงอ่ะมันช่วยให้ก้นเหนียวด้วยแล้วลูกใหญ่ไวไม่ค่อยร่วงด้วยครับ

0: ช้นะแต่แล้วแต่สายพันธุ์ข้าวนะครับแต่ถ้าเอา Impact ฝาเขียวไปฉีดด้วยเนี่ยผมว่ามันจะเยอะเมล็ดมันจะเยอะกว่านั้นอีกแต่เมล็ดที่เยอะเนี่ยเราก็ต้องมีอาหารให้มันกินด้วยนะไม่งั้นเมล็ดมันก็จะรีบอ่ะคุณสุกัญญาเราก็ต้องเติมImpact ฝาแดงไปเท่านั้นเองก็เราก็มีหลากหลาย
1: ใช่หลากหลายพืชหลากหลายผลิตภัณฑ์ตอนนี้นะคุณผู้ฟังค่ะไม่ว่าจะเป็นบรูมิโนไลน์07 Impact ลามูดฟ้าเขียวฟ้าแดงนะคะรวมไปถึงในเรื่องราวของนะคะคาเลนกับการย่อยสลายต่อสั่งข้าวดิบข้าวเด้งโอ้ตอนนี้ไม่ต้องกลัวค่ะใครที่เกี่ยวแล้วน้ำแช่อย่างนั้นเอาคาเลนไปแช่เสริมไปรอให้มันย่อยให้ดีให้น้ำฝนน้ำฝนเอ้ยพายุมันไปซะให้หมดค่ะแล้วเริ่มใหม่ในเรื่องราวของการเกษตรนะคะเพราะว่าช่วงวัน2วันนี้เนาะโอ้โหหลากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรุงเทพเอ่ยพระนครศรีอยุธยาเนี่ยทั้งลพบุรีเอ่ยเนี่ยหลากหลายพื้นที่เลยนะคะที่ฝนตกแล้วเนี่ยนะคะเกิดการในเรื่องราวของระบายน้ำไม่ทันเพราะมันตกเยอะจริงๆคุณผู้ฟังนะก็ได้รับผลกระทบกันเยอะเลยทีเดียวค่ะก็เป็นกำลังใจสำหรับนะคะทุกบ้านนะคะช่วงนี้นะคุณผู้ฟังเนาะเมื่อวานลุงแลโทรมาสุกัญญาไม่ได้รับสายหรอกเพราะว่ากำลังวิทย์น้ำอยู่น้ำท่วมบ้านนะคะแล้วก็ทางด้านของนะคะป้าแหววโทรมาเมื่อเช้านี้นี่กำลังเลยนะป้าแหววหนูอ่ะเอาน้ำล้างไก่อยู่อ่ะไก่มันโอ้ยนะคะจมน้ำน้ำมาเร็วสุญญาอยู่ติดในส่วนของน้ำป่านะคะอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยนะคะมันก็ทำให้น้ำมาเร็วเนี่ยไก่มันก็หนีไม่ทันลูกเจี๊ยบตายเยอะเลยเมื่อวานนี้โอ้นะคะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันวันนี้ค่ะมาพูดถึงในเรื่องราวของราคาเดี๋ยวให้คุณเจ้าไก่คุยต่อนะคะกับสายหลังไมค์เมื่อสักครู่เนาะกวางตุ้งวันนี้16 บาทนะคะขึ้นช่าย110 บาทคณะต้น16 บาทผักกาดหอม30ผักบุ้งจีน16 บาทราคาดีทุกพืชเลยใบกระเพรา20แมงลัก30โหระพาราคาดีค่ะ50 บาทต้นหอม60ผักชีไทย100ผักชีราว60 บาทผักกาดขาวลุย17 บาทกะหล่ำปีเขียว9 บาทผักใบราคาดีนะแสดงว่าหลากหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าฟ้าฝนตกมาแล้วน้ำแช่น้ำขังนะคะทำให้เกิดในเรื่องราวของโรคนะคะได้รับผลกระทบแต่ถ้าบ้านไหนดูแลดีช่วงนี้บอกเลยว่าคว้าได้คว้าสำหรับราคานะคะแตงกวาวันนี้15 บาทแตงล้าน16 บาทถั่วฝักยาว40มะเขือเปราะ26มะระจิน28มะละกอดิบ12 บาทมะเขือเทศสีดา20พริกจินดาแดง45พริกกะเหรี่ยง100พริกยำเขียว36 บาทบวบเหลี่ยม16 บาทฟักเขียวอ่อน8 บาทและมะเขือพวงวันนี้50 บาทในเรื่องราวของราคาเอามาฝากช่วงท้ายรายการก็ขอบพระคุณทุกกำลังใจสึนามินะคะตอนนี้ดูแลในเรื่องราวของนะคะดินนะคะรากนะคะการยืนไต้ต้นนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่างที่คุณเจ้าไก่เขาเตือนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้แยกนะคะฉีดยาเชื้อราต่างหากนะคะฉีดก่อนแล้วค่อยฉีดฮอร์โมนตัวอื่นนะคุณผู้ฟังนะมันจะช่วยได้ในหลากหลายในเรื่องราวของโรคเกี่ยวกับพืชเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพร่างกายของพืชและตัวเกษตรกรทุกบ้านด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันก็ต้องดูแลพืชผักกันให้ปุ๋ยทางดินไม่ได้อย่าลืมอัลบูมิโนไลน์07ไปฉีดพ่นให้ปุ๋ยทางใบค่ะ0894780889ค่ะ0894780889เวลาหมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาเจอสุกัญญาได้ไหมดูแลสุขภาพร่างกายสำหรับทุกบ้านนะคะมีปัญหาอะไรพูดคุยกันได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์เมื่อสักครู่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยคุณอเนกพันธุรัตน์ค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5 หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโร

0: โรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081 757-74

0: บ้านน้อยฉันรักบ้านนี้ฉันรักกลับฉากสีฟ้าหน้าต่างประตูปิดม่านสวยหรูบางตาครับบทเพลงเก่าๆมาบันทึกในรูปแบบของ AI cover สวัสดีครับหรือว่าครับเลือกนำมาทักทายกับคุณผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีทางด้านของน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดที่จะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของท่านไม่มีบริษัทไหนแล้วครับที่เขาผลิต9ชนิดเขาแยกกันมายังได้กำไรมากกว่าคือเอาน้ำมันมะพร้าวไปอย่างหนึ่งมะระขี้นกไปอย่างหนึ่งน้ำมันงาดำไปอย่างแต่เราเอามารวมกันหมดเลยทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันดาวอินคาดอกทานตะวันน้ำมันกระเทียมเอามารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันเป็นแคปซูลแบบแคปซูลญี่ปุ่นเรียกว่ามองใสๆมองเห็นเนื้อในเป็นลักษณะของเหมือนน้ำมันออกเหลืองๆแต่ไม่ใช่เป็นซอฟเจลนะครับถ้าอยากจะรับประทานดูแลเรื่องอะไรครับไขมันความดันเบาหวานลดลงไปได้เลยเมื่อรับประทานเป็นประจำเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมบำรุงผิวพรรณลดปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตารับประทานแล้วมันหลับสบายหลับลึกไม่ต้องห่วงลุกเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบด้วยครับกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% นั่นชนิดที่1ขวดที่1 60แคปซูลครับซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่งถ้าซื้อ2ขวดลดให้200บาทในขณะเดียวกันเรายังมีน้ำมันมะระ3ชนิดมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานส่วนใหญ่เขาจะมีมะระขี้นกกันอย่างเดียวเรามีมะระขี้นกมะระหวานมะระจีน3ชนิดรวมกับน้ำมันงาดำแล้วก็สกัดเย็น 100% อันนี้อีกชนิดนึงนะครับอันนี้ซื้อ2แถม1เราบริษัทเดียวกันครับผลิตออกมาทั้ง9ชนิดทั้ง4ชนิดไอ้4ชนิดนี่ซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับราคาเดียวกันกับแบบ9ชนิดครับ9ชนิดนั้นไม่ลดไม่แถมแต่ลดราคา200บาทครับน้ำมันมะระสกัดเย็นนะครับร่วมกับน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันมะพร้าวอย่างเดียวเลยสกัดเย็น 100% ช่วยอะไรช่วยให้หลับดีขึ้นช่วยเรื่องของปัสสาวะบ่อยๆครับแล้วก็บำรุงผิวพรรณช่วยล้างพิษที่สะสมความดันเบาหวานในทุกอย่างกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดเช่นเดียวกันบรรจุขวดละ60แคปซูลครับสนใจสั่งซื้อได้ที่081757747474 081757744มาฟังเรื่องราวของข่าวข่าวนี้สะพัดเหลือเกินครับเมื่อยิวทุนยิวอิสราเอลกว้านซื้อที่ดินใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่ออนาคตมีใครอยู่เบื้องหลังที่จะคิดกว้านซื้อ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งปัตตานียะลาและก็นราธิวาสเพื่อจะแบ่งแยกที่ดินและขึ้นตรงกับใครที่อยู่เบื้องหลังยักษ์ใหญ่ของโลกนี้ให้ยูทุ่มยูให้ยูมาทุ่มทุน100ล้านกว้านซื้อที่ดิน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เราเองเราก็บอกว่าก็อยู่ในขวานทองเล่มเดียวกับเราแต่มีคนจะคิดไกลว่าเขาจะเข้าครอบครองมากน้อยแค่ไหนโดยใช้ทุนยูเป็นตัวกว้านซื้อแล้วอยู่เบื้องหลังนั้นคือใครที่ช่วยรบกับอิหร่านในขณะนี้นั่นแหละครับตัวการสำคัญที่ข่าวสะพัดไปทั่วลองฟังรายละเอียดกันดูนะครับ
1: ไปกันที่คุณพลพีสวนสวีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกาะติดเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณทนายคุณอมรรัตน์ครับ
2: ครับกลุ่มทุนยิวที่บอกว่าทุ่มร้อยล้านไปกว้านซื้อที่ดิน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คอนเฟิร์มได้ไหมครับว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามนั้นจริง
1: ๆค่ะ
3: คือข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมได้มาจากสส3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งเขามีการพูดคุยกับผมเมื่อสัก2สัปดาห์แล้วล่ะครับตอนนี้ผมก็ให้ทางกรมการปกครองเนี่ยได้ลงไปดูแล้วก็กรมที่ดินด้วยว่าการเปลี่ยนชื่อของผู้ถือครองที่ดินแปลงนั้นเนี่ยเป็นใครและเชื่อมโยงหรือไม่นะครับแต่ว่าข้อมูลที่ได้มาจากท่านสสเนี่ยเขามั่นใจครับว่าเป็นเครือข่ายที่เรากำลังสืบอยู
2: ่ครับครับในเบื้องต้นตรวจสอบแล้วผู้ครอบครองที่ดินตรงนั้นเป็นชื่อบุคคลหรือเป็นชื่อบริษัทฮะ
3: เบื้องต้นนั้นเป็นชื่อบริษัทครับ
2: เป็นบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับการทำสุสานแถวๆบางคล้าชาเชิงเซาหรือเปล่า
3: ชื่อของผู้ครอบชื่อของบริษัทนั้นหนึ่งในผู้ถือหุ้นเนี่ยเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันหมดครับ
1: อ๋อหนึ่งในผู้ถือหุ้น
2: มันก็มีพิรุษกันเป็นบุคคลคนนั้นเป็น
3: คือต้องเข้าใจว่าบริษัทที่ฉะเชิงเทราเขายกตัวอย่างนะครับอย่างตรงนั้นเนี่ยเป็นคนที่เป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทย3คนนะแล้วก็1ใน3เนี่ยก็แตกสาขาไปถืออีกหลายๆ10บริษัทนะครับแล้วก็เป็นบริษัทในเครือของ3คนนี้แหละครับที่ไปซื้อที่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
2: อ๋อครับแต่ชื่อบริษัทไม่ใช่ชื่อเดียวกันกับบริษัทที่ครอบครองที่ดินสุสานตรงบางคลานนะ
3: ปิดไว้ก่อนนะครับเพราะว
2: ่
3: า
2: ได้ๆๆๆ
1: เพื่อการ
2: ได้ได้ครับได้ครับที่ดินที่เขาไปกว้านซื้อนี่เยอะไหมฮะจำนวนเยอะไหมที่บอกว่าเกือบร้อยล้านนี่เยอะไหมฮะ
3: โอ้ตอนนั้นก็หลายสิบไร่เหมือนกันครับหลายสิบไร่แต่ว่าที่น่าตกใจก็คือว่ามูลค่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยผมก็ไม่เคยคิดว่าจะมูลค่าประมาณร้อยล้าน
2: โอ้นั่นสิน
3: ะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลงไปดูเพราะว่าคำที่ข้อมูลที่ท่านสสให้เรามาเนี่ยเราก็อาจจะเป็นข้อมูลไม่ใช่เป็นข้อมูล 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้ตอนนี้กระทรวงมหาดไทยแล้วก็กรมที่ดินเนี่ยได้ลงไปดูรายละเอียดเชิงลึกอยู่ครับเพราะข้อมูลที่เราพูดไปเนี่ยมันจะได้เป็นข้อมูลที่ประชาชนสามารถที่จะยึดติดได้นะครับ
1: ค่ะทำเลมันเป็นทำเลโซนที่ดีหรือเปล่าคะราคาขนาดนี้
3: ก็น่าจะเป็นทำเลที่ดีแต่ว่าข้อหนึ่งที่ผมกังวลก็คือว่าเขาก็จะมีศาสนสถานในพื้นที่ใกล้เคียงทีนี้ถ้าเกิดว่าทางเอกชนรายนี้ที่ไปซื้อที่นะครับแล้วไปทำศาสนสถานอื่นๆเนี่ยผมกลัวว่าจะมีกลัวว่าจะมีการขัดแย้งทางวัฒนธรรมทางสังคมหรืออาจจะไปถึงทางศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปห้ามไม่ได้ว่าเขาจะทำอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะไปในทางนั้นซึ่งเราก็คิดว่าอาจจะเกิดปัญหาเนี่ยเราคงขอคุยกับเขาก่อนนะครับ
2: โอเคได้ครับได้ครับเขาไปกว้านซื้อที่ดินในเขตจังหวัดไหนครับเนี่ย
3: 3จังหวัดชายแดนเลยครับในหนึ่งในนั้นเลยครับ
2: หนึ่งในนั้นก็คือปัตตานีใช่ไหม
3: ครับแถวนั้นครับคุณนายครับ
2: แถวปัตตานีแถว
3: ปัตตานี
2: ผมเข้าใจว่าแถวปัตตานีแล้วก็ค่อนต่อแดนกับทางจังหวัดสงขลาด้วยใช่ไหม
3: ครับมีครับมีครับถูกต้องครับ
2: ต่อแดนกับทางจังหวัดสงขลา
3: ทำอยู่นะครับแล้วเราก็ผมกับท่านรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยเราก็คุยกันเกือบทุกวันนะครับเราก็พยายามจะดูว่าเครือข่ายตอนนี้คือตัวเลขของบริษัทในเครือข่ายนี้ทั้งหมดเนี่ยผมว่าเกือบจะเฉียดร้อยบริษัทแหละ
2: และ
3: ทีนี้การที่เขากระจายการลงทุนการสลับปรับเปลี่ยนผู้ถือหุ้นการขยายบริษัทต่างๆออกไปเนี่ยเจตนารมณ์เนี่ยเขาคืออาจจะเป็นการขยายธุรกิจแต่ว่าอะไรที่มันแฝงนอกเหนือจากการเป็นทำธุรกิจเดี่ยวๆเนี่ยเราให้ความกังวลอยู่แล้วเรากำลังสืบอยู่นะครับเร็วๆนี้ก็คงจะมีข้อมูลอะไรที่เราสรุปได้บางส่วนก็อาจจะแจ้งต่อสาธารณชนในอาทิตย์หน้าครับ
2: ครับสิ่งที่ผิดปกติที่สุดก็คือแต่ละธุรกิจที่เขาไปลงทุนที่เขาไปทำเอาไว้ประเมินด้วยสายตาในเบื้องต้นมันไม่สามารถที่จะเมคกำไรกลับมาเมคเงินกลับมาคุ้มกับสิ่งที่เขาใส่เงินเข้าไปที่เขาลงทุนเข้าไปใช่ไหม
3: คุณอมรรัตน์อย่างนี้เอาเรายกตัวอย่างภูเก็ตเลยเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเห็นรูปทรงของภูเก็ตอยู่แล้วเป็น5ชั้นอยู่กลางป่าตองมีลานจอดรถมีอะไรก็สุดแล้วแต่ผมเดินเข้าไปตรวจวันนั้นเนี่ยรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ไปตรวจเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยเราไม่เห็นแหล่งรายได้ของเงินเลยที่จะเข้ามาในสถานที่แห่งนี
2: ้ไม่เห็นแหล่งรายได้
3: ถามผมคำถามผมก็คือว่าที่แปลงนี้ใช้เงินที่ไหนซื้ออาคารนี้5ชั้นใช้เงินที่ไหนซื้อการที่มีระบายนะครับ อยู่ในสถานที่แห่งนี้การดูแลค่าน้ำค่าไฟค่าเมนเทนเนนซ์ค่าซ่อมหรือกิจกรรมต่างๆที่ชาวต่างชาติได้เข้ามาทำกิจกรรมเนี่ยเงินสปอร์ตตรงนี้มาจากที่ใดอันนี้เรากำลังสืบอยู่นะครับอันนี้แค่ที่เดียวนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยในเครือข่ายของไอตัวชาบันดุสินกอดที่คือโบสถ์ของชาวอิสราเอลหรือโบสถ์ยิวเนี่ยตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ8-9ที่แล้วและกระจายอยู่ในภูมิลำเนาที่มูลค่าที่ดินนั้นสูงเช่นสมุยพังงานเชียงใหม่กรุงเทพสุขุมวิทซอย22อะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยมีข้อสงสัยว่าวิธีการที่เอาเงินมาลงทุนหรือว่าการดูแลเนี่ยเขาเอาเงินมาจากที่ใดอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยของเรามาตลอดนะครับในฉบับที่ภูเก็ตเขาก็จะมีอาคารด้านหน้าเนี่ยจะมีอาคารด้านหน้าอาคารหนึ่งนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นเหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับขายของสินค้าข้างในเป็นสินค้าที่นำเข้ามาเกือบ 100% และเป็นสินค้าที่ไม่มีฉลากอากรหรือไม่มีอย.เลยเพราะฉะนั้นผมก็ตั้งคำถามครับอีกว่า1ใครเป็นคนนำเข้า2เอามาวักขายแบบนี้ได้อย่างไรเพราะมันผิดกฎหมายอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
3: ทีนี้เราก็ต้องเจาะลึกไปดูอีกครับว่าในที่อื่นๆที่ในฉบับมักจะมีบริการแบบนี้เนี่ยเป็นสมการเดียวกันหมดหรือไม
1: ่ลักษณะนี้ไหน
3: เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับผมนำเข้าของหรือว่าผมสั่งของจากเมืองนอกเนี่ยผมโดนภาษีตั้งแต่บาทแรกอยู่แล้วแต่นี่การที่คุณสามารถมีสินค้าให้ชาวต่างชาติได้เลือกได้ซื้อเนี่ยและไม่มีฉลากอากรไม่มีอย.ไม่มีการเสียสตางค์เลยอันนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอครับ
2: โอเค
1: ต้องตรวจสอบค่ะได้ค่ะแล้วเดี๋ยวอัปเดต
3: อันนี้เป็นแค่ธุรกิจเล
2: ็
3: กๆไม่รวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวรถเช่าโรงเรียนโอ้โหนี่เยอะ
1: ครบวงจรเลย
2: ครับเอาครับถ้ามีความคืบหน้าอะไรอย่างไรโดยเฉพาะไอ้ตรงปัตตานีเดี๋ยว
1: ขออัปเดตอีกทีนะคะ
2: ขออัปเดตกันอีกทีแล้วกัน
1: นะคะท่านตีค่ะ
3: ได้ครับแน่นอน
2: ครับขอบพระคุณครับ
3: เป็นแฟนพันธุ์แท้จอดเลือดทั่วไทยอยู่แล้วคร
2: ับ ขอบพระคุณครับ
0: ครับนี่คือทางด้านของคำยืนยันจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.2ท่านพลพีสวนฉวีนะครับที่ท่านลุยเรื่องนี้โดยเฉพาะจะรู้ว่าแผ่นดินไทยกำลังจะสูญเสียไปเพราะทุนของชาวต่างชาติอิสราเอลที่กว้านซื้อแล้วใครอยู่เบื้องหลังของอิสราเอลไม่ต้องพูดนะครับยักษ์ใหญ่ในโลกนี้ที่จะมาสร้างเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นที่ประจำการเปิดสนามบินทางภาคใต้แล้วก็ยังองค์ประตรวจซาบัตของเขานั้นทำอะไรเอาเงินอะไรมาลงทุนขนาดนี้ในประเทศไทยของเราไม่ได้ทำมาค้าขายอะไรแล้วจะมีเงินลงทุนขนาดนี้เพื่ออะไรครับนั่นคือตีในมุมกลับว่าเขามาเพื่ออะไรครับสร้าง3ชั้น4ชั้น5ชั้นแม้กระทั่งในกรุงเทพมหานครสร้างใต้ดิน3ชั้นยังต้องระงับเอาไว้ก่อนเพราะไม่รู้เขาสร้างเพื่อประโยชน์อะไรเราจะเข้าไปตรวจสอบก็บางทีก็ไม่ได้การต้อนรับคือเขาจะดูแลว่านี่ของเขาแผ่นดินของเขาที่ไหนเป็นแผ่นดินไทยแต่ท่านมาสร้างอยู่ในแผ่นดินของเราเราก็ต้องตรวจสอบความระมัดระวังท่านมาซ่องสุมอาวุธเพื่อเกิดปัญหากับฝ่ายตรงข้ามของคุณด้วยหรือเปล่าแล้วใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการสู้รบเราป้องกันกันขนาดนั้นครับคุณฟังครับสิ่งราบน้อยเหล่านี้นะครับอย่าคิดเป็นเรื่องที่มันไกลตัวเรามันเรื่องใกล้ตัวเราเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างพื้นแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วต้องเป็นของคนไทยครับไม่จะต้องเป็นคนของคนต่างชาติแล้วก็เราก็ข้าราชการคนไทยบางคนก็เห็นแก่ได้ครับเอาบัตรประชาชนให้เขาเป็นคนไทยไปเฉยๆเนี่ยเพราะอะไรเขาเป็นคนไทยด้วยวิธีการไหนครับใครเป็นคนออกบัตรประชาชนเขามันก็พ้นไม่พ้นขว้างงูไม่พ้นขอกระทรวงมหาดไทยครับแล้วเขาเมื่อเป็นคนไทยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคว้านซื้อที่ดินประเทศไทยเพราะเขาเป็นคนไทยนั่นแหละครับเป็นผลเสียมันตั้งแต่กัดกระดุมเม็ดแรกมันก็ผิดแล้วครับเมื่อเขาเป็นคนไทยเขาก็ต้องมีสิทธิ์แต่เราจะต้องตรวจสอบว่าเขาซื้อเอาไปทำอะไรและที่สำคัญต้องขยายผลว่าใครอยู่เบื้องหลังที่เอาทุนมาลงทุนที่ให้ทุนเขามาลงทุนในประเทศไทยครับนี่คือสิ่งละพันน้อยที่ผมเอามาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับช่วงเวลาของข่าวคนจึงเอกจากผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการครับ
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
5: พราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
6: ไปคนเอามาจากไหน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
0: เรามาส่งท้ายด้วยบทเพลงเพราะอยุธยาระทมครับผมใจพี่น้องชาวอยุธยาเลยส่งเพลงนี้ให้กำลังใจทุกท่านครับครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708

0: แดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
1: ของใครชายใดชาย
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
4: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
10: มีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ8สายทางตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันนี้26กันยายนถึงเวลา 24:00 นของวันที่27กันยายน2569เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากฝนตกหนักและน้ำท่วมคุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางทั้ง8สายทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันนี้จนถึง 24:00 นของวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอานลงและวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอานรงทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครทางนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนจัดเจ้าหน้าที่คอยจัดการจราจรตรวจตราและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งข้อมูลทางขึ้นลงทางพิเศษที่ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถเปิดให้บริการได้เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางและเลือกใช้ทางได้อย่างเหมาะสมณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวสั่งทททเร่งดูแลนักท่องเที่ยวรับมือฝนหนักเปิดฮอตไลน์ประสาน AOT กทมแจ้งเผื่อเวลาไปสนามบินคุณธิตรีสายสว่างรายงานครับ
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเร่งดูแลนักท่องเที่ยวที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักโดยให้ติดตามข้อมูลการเดินทางอย่างใกล้ชิดและเตรียมช่องทางให้คำแนะนำและให้ประสานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยเปิดช่องทางฮอตไลน์1672สำหรับนักท่องเที่ยวพร้อมกับประสานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT และกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสภาพเส้นทางและสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นโดยเฉพาะการแจ้งให้นักท่องเที่ยวที่มีกำหนดเดินทางทางอากาศตรวจสอบเส้นทางและเผื่อเวลาไปสนามบินล่วงหน้าพร้อมเสนอให้จัดทำแบนเนอร์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแจ้งสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมการจราจรและคำแนะนำเรื่องเผื่อเวลาการเดินทางไปสนามบินและเน้นภาพรวมการดำเนินงาน3เรื่องหลักคือการแจ้งเตือนให้เร็วประสานงานช่วยเหลือให้ถึงนักท่องเที่ยวและลดผลกระทบต่อการเดินทางสนามบินและที่พักโดยให้ทุกหน่วยทำงานเชื่อมกันแบบเรียลไทม์เพื่อรักษาความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนเนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำและการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงทำให้ระดับน้ำคลองพระสะทึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบพื้นที่ริมลำน้ำที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะชุมชนริมคลองตำบลสะขวัญตำบลสะแก้วตำบลสาลาลำดวนตำบลบ้านแก้งตำบลโคกปีคล้องตำบลหนองบอนอำเภอเมืองสะแก้วและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางและอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวในท้องที่ทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่
7: ถ้าชอบน้องพี่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่มทุกประเภทนะคะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
4: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดำเนินรายการโดยคุณสุภสิทธิ์อนันตสาราค่ะ
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
4: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
5: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตสาลา

คอยนางที่อ่างทองขับร้องโดยชยามิชัยนะครับส่งมอบพยัคฆ์เพลงยะหยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การถ่ายปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับบทเพลงแรกที่ส่งไปนั้นคือเสียงร้องของชยามิชัยกับเพลงที่ชื่อว่าคอยนางที่อ่างทองเพลงที่โด่งดังมาในอดีตปัจจุบันก็ยังโด่งดังอยู่นะครับพูดถึงจังหวัดอ่างทองนะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนอกจากทำนาทำไร่ทำสวนส่วนมากจะทำนานะครับได้ผลผลิตดีด้วยเป็นจังหวัดอยู่ในภาคกลางตั้งอยู่ในราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งผลิตทางเกษตรกรรมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทำนาทำสวนนะครับแล้วก็เลี้ยงปลานะครับเลี้ยงสัตว์นะฮะเขาบอกว่านอกจากนี้ยังมีแหล่งผลิตหัตถกรรมพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาชาววังกรองและงานจักสานด้วยนะครับและมีวัดวารามสถานที่ท่องเที่ยวให้ท่านไปท่องเที่ยวกันมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อใหญ่วัดม่วงนะองค์ใหญ่สูงมากนะครับแล้วก็วัดพระนอนวัดขุนทประมูลนะครับหลวงพ่อโตวัดชโยวรวิหารพระพุทธสยามวัดป่าโมกวรวิหารแล้วก็มีศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จด้วยนะครับคำขวัญเนาะคำขวัญของจังหวัดอ่างทองก็คือพระสมเด็จเกศชโยหลวงพ่อโตองค์ใหญ่วีรไทยใจกล้าตุ๊กตาชาววังโด่งดังจักสารทินฐานทำกรองเมืองสองพระนอนคือพระนอนที่วัดขุนทประมูลอำเภอโพทองแล้วก็ที่พระนอนที่วัดป่าโมกวรวิหารอำเภอป่าโมกนั่นเองนะครับอันนี้คือสร้างให้คนรู้จักจังหวัดอ่างทองมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนที่โด่งดังมีชื่อเสียงนะเขาบอกมีคุณแม่บัวผันจันทร์ศรีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลางนะครับแล้วก็มีคุณบุญมาสุดสุวรรณศิลปินเพลงพื้นบ้านแล้วก็มีนักการเมืองชื่อดังไม่ว่าสมศักดิ์ปิศนานันทกุลพระดอนปิศนานันทกุลกรวีปิศนานันทกุลเจิมศักดิ์ปิ่นทองพลตรวจโทวิโรจน์เปาอินสุภาสิริมานนท์บำเรอผ่องอินทรกุลบอกว่าชื่อบำเรอนามกุลผ่องอินทรกุลหลายคนไม่รู้จักนั่นก็คือโน้ตเชิญยิ้มนะครับแล้วก็ปวเรศสีแตงสุขรู้สึกยัดเพลงยัดยาของสุภสิทธิ์ก็มีนะนามสกุลสีแตงสุขเนี่ยหรือเล็กเชิญยิ้มนั่นเองตัวปูคณะสีหนุ่มเชิญยิ้มนะครับโรดเมืองลบนะทีแรกสุภสิทธิ์ก็เข้าใจว่าเป็นชาวลพบุรีนะโรดเมืองลบเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังเป็นชาวอ่างทองชยามิชัยแอนมิชัยแล้วก็ดารานักแสดงนะครับปรายาสวนดอกไม้วีรยุทธรสโอชาลิขิตเอกมงคลศิวะแต่สังเจริญพรอ่อนละไม้ก็คือโกตีนั่นเองโกตีนะครับแล้วก็อนุสรณ์มณีเทศหรือโยงอามแชนักร้องนักแสดงแล้วก็รู้จักกันหรือเปล่าโด่งดังสุดๆนงพนีมหาไทยหรือจ๊ะอาสยามครับอิสริยะอภิชัยมิสไทยแลนด์เวิร์นปี2534พลเอกปฐมพงษ์เกศรสุขวิบูลย์ลิสุวรรณราชบัณฑิตปลื้มจิตถิ่นข่าวนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาริกากันทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรัชเดชเครือทิวานักบาสเกตบอลทีมชาติไทยบุญเลิศนาถพินิจศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงลิเก
แล้วก็มีวิโอเลตวอเทียนักร้องนักแสดงนะครับพันตระเวนเอกทวีสอดส่องกระฉาวอ่างทองมากมายฮะนี่คือนะสุประสิทธิ์มานะเขาเรียกว่าอินไซต์เลยล่ะนะเรื่องราวของจังหวัดอ่างทองนะกับเพลงที่ชื่อว่าคอยนางที่อ่างทองนี่แหละทำให้สุประสิทธิ์ยงมาถึงเรื่องราวนะเกตเล็กเกตน้อยที่นำมาฝากกันนะครับย้ายเพลงย่ายาครับไม่ใช่หมายความว่าจังหวัดอื่นไม่มีความสำคัญนะสำคัญสำหรับสุภาษิตทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ว่าสุภาษิตอธิบายให้เข้ากับเนื้อเพลงแล้วก็เรื่องราวที่สอดคล้องต้องกันกับเนื้อเพลงนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับเราเจอกันทุกวันเรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดเวลาดีๆแบบนี้ 15:00 น.จนถึง 16:00 น.มีเพลงเพราะๆมาฝากแล้วก็มีสาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพดีๆมาฝากกันไม่ว่าจะเป็นยาปรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์หรือวิชั่นยาแก้กระสายตราลูกฝาโอสถวิสซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงยาเพียงเจ้ายาหลายท่านเอาไปทานเอาไปดื่มแล้วกาแฟนี้ต้องเรียกดื่มแล้วประทับอกประทับใจเอาไปดื่มแล้วนะของใกล้จะหมดหลายท่านหมดไปนานแล้วและรู้สึกว่าร่างกายของท่านเสื่อมโทรมต้องการฟื้นฟูดังเดิมก็สั่งซื้อเพิ่มเติมหรือหลายท่านอยากเอาไปทดลองก็สั่งซื้อน้อยๆไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรโมชั่นนะครับหลายท่านมี LINE มี Facebook ก็สามารถสั่งซื้อหรือพิมพ์มาหรือโทรมาก็ได้ทาง LINE ทาง Facebook หลายท่านมีโทรศัพท์มือถือสุภสิทธิ์ก็โทรมานะหลายท่านสงสัยอย่างไรก็โทรมาสอบถามให้สิ้นสงสัยและสอบถามให้มั่นใจและก็สั่งซื้อกันไปดูแลสุขภาพคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามศาสตร์ชะลอวัยศาสตร์ชะลอเสื่อมจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับหลายท่านยังไม่มีหลายท่านทำหายไปแล้วหลายท่านจดไม่ทัน0836931999แล้วก็โทรมาเลยนะครับไม่โทรมาแล้วเมื่อไหร่ท่านจะได้ทานยาดีๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดีๆกันล่ะครับช่วงหน้าสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานเรื่องสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพหลังจากจบเพลงนี้ครับพิษรักพิษโรคสันติดวงสว่างครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามินเอที่จะเปรียบเทียบวิตามินเอเมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอร์รี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามินเอสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999
2: สารสกัดอัดแน่น24ชนิดระดับทริปเปิ้ล AA 3ตัวได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำ24-in-1นะครับปลอดภัยสุดๆไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคนะครับหุ่นเพลรวมสมใจสายตาดีผมนาขึ้นมีใบแปะกล้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช้าจาก

ทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลินจื้อสงกะหรี่เป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีดังก๊อบแก๊บตามข้อตามเขาก็มีเซลมอนโคเลเจนเปปไทด์ไปเคลือบตามข้อตามเขาตามกระดูกและสารสกัดทั้งหมดที่บอกเก่าโลกขาดเนี่ยนำมาชงกับน้ำร้อน120ซีซีหรือถ้วยกาแฟทั่วไปจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทครับและวิซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนครับปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาซึมมิเนตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกประวัติขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเนตตรงฐานวิซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องนะครับเป็น4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะครับโทรมาที่สุภสิทธิ์นะครับ0836931999และมาถึงสุดยอดสุนภัยบำรุงกายตราสุภสิทธิ์ริวิชั่นครับมีกระชายดำเป็นตัวนำและสุนภัยอื่นๆล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์สูงมากบำรุงกายยังใช้เวททองไว้กลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเหงื่อไม่เป็นประโภมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลนะครับแล้วก็ปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับต้องทานเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดมีเบาหวานกำดันไขมันก็ทานควบคู่กับยาแพทย์แผนปัจจุบันไปได้เลยท่านชายเข้าสู่วัยทองฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่ลดขากางเกงกัดปัสสาวะไม่อยู่เนี่ยเรื่องราวของต่อมลูกหมากนะเรื่องราวของต่อมลูกหมากและสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยมาฟื้นฟูได้สุดหนึ่งนะครับท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองเลือดจะไปลมจะมันว้าวุ่นจากเคยตึงๆก็มาเขียวย่นย่อนยันแล้วก็ไม่มีเรื่องมีแรงไม่มีกำลังวังชาเนี่ยมาทานสุดหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชั่นท่านหญิงท่านชายเข้าสู่วัยทองโอกาสกระดูกผุกระดูกพุ่นสูงนะทานสุดหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชั่น2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาท2กระปุก700นะกระปุก1 350บาทฉลากสีแดงนะครับเรียกว่าสุดหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชั่นรู้จักกับสุดหนึ่งไปแล้วรู้จักกับสุด2กันบ้างยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถครับบรรเทาการปวดเมื่อยเส้นยืดตึงกระดูกทับเส้นประสาทลูกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้ให้ฝุ่นเซลเลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายนอนเป็นยาอายุวัฒนะครับคือเอาไปทานแล้วระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขผิวพรรณดีมีออร่าก้าวขาก็ออกขึ้นบันไดก็ได้มีเลี้ยวมีแรงเลือดลมดีก็ดีไปหมดนะปวดเมื่อยชาเปลือยมือไปเท้าก็ทานแล้วก็ดีขึ้นเมื่อทานสุด2ลูกฟ้าโอสถลบขับถ่ายก็ดีคนเราไม่ปวดไม่เมื่อยกินข้าวได้นอนหลับนะฮะแล้วก็ระบบขับถ่ายดีถือว่าสุดยอดแล้วนะครับทำให้ผิวพรรณดีมีออร่าสมองแจ่มใสด้วยทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทฉลากสีน้ำเงินบรรจุถึง60แคปซูลเลยนะครับสูตร2นี้นะครับถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือไรติดเตียงป่วยเรื้อรังหลายท่านสั่นไปทั้งตัวก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านนอนเป็นผักหลายท่านกระดูกผุกระดูกพูนเกาต์รูมาตอยมีโครงการผ่าตัดเข่าผ่าตัดคอสารพันไม่ปวดลึกเจ็บลึกเนี่ยนอนหลับไปแล้วความปวดทุกทรมานยังปลุกให้เราตื่นเนี่ยทาน2สูตรร่วมกันเลยนะครับทั้ง2สูตรราคาเดียวกันครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือรวมทั้ง2สูตรก็ดีนะครับตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นนะครับจะสั่งกี่กระปุกเราก็ส่งนะครับโทรมาที่0836931999นะครับยาเพียงยาครับโทรมาได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนะครับตะเลิกจุดไม่ทันอย่างไรเดี๋ยวเตรียมประกาศดินสอไว้เดี๋ยวสุภสิทธิ์บอกอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นวิซอนดูแลดวงตากาแฟทินชัยกาแฟสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2ลูกฟ้าโอสถมีเทเบนยามีออยไม่มีสารปลอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายเอาไปทานแล้วตรงปกไม่โกหกไม่จุกตาผลิตด้วย
โรงงานยาได้มาตรฐานไม่สุกเอาและเผากินไม่ทำลายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นสุภาษิตขอรับประกันว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงอยากท่านได้ทานอยากท่านได้ลองนะครับโทรมานะครับ0836931999ซื้อไปให้ญาตินะญาติผู้ใหญ่ได้ทานและตัวท่านเองและคนที่ท่านรักด้วยนะครับมาฟังเสียงร้องของกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันครับรักจนหล่อและเป็นเพลงแก้น้องสาวซึ่งลาโลกนี้ไปแล้ววิราดาวงศ์เทวันรอพ่อรักครับ

0: กินมากินมาหลายอย่างแล้วใช่มั้ยป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีมั้ย
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่2กล่องแรกก็รู้เรื่องท
0: ั้
1: งหลายหลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมันกินไม่ได้หน่อยเพราะตังค์ไม่อีกเออ
0: โอ้โห
1: ตังค์ก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: ปีกองเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เด็กเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ป้าน้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องประมาณ700 บาทสวัสดีครับ
2: โอเคแล้วบอกไม่มีแรง
3: ไม่มีแก้วแปรเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
3: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้า
3: เนาะ
2: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
3: ผม
2: ไปช่วยดี
3: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
2: ผมหนาขึ้นเนาะ
3: เอา
2: จริงหนาขา
3: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
2: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงหวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
3: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
2: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นละของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
2: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ้พี่ก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้โหสาธุขอบคุณ
2: เพื่อนชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
3: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
2: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
3: โอ้10กล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
2: ่
3: ไปทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: อะไร
1: งายเถิดแม่งามขำก็นี่ไงแม่งามขำ
0: แม่งามขำไม่ใช่งามแม่หัวเราะ
2: นายเถิดแม่งาม
1: งามขำเลยไม่ใช่งา

0: แลบลิ้นให้ไอ้เคแลบลิ้นให้โอ้ไอ้เคมีลิ้นที่ไหนเขานั่งสงสัยกันทั้งแถบ
1: ไม่รู้เอาลิ้นใครมาแลบ
2: ไม่เข้าใจ
0: โอ้ไม่ต้องเลี้ยงหมาวิ่ง
3: ถูกแล้วถูกแล้วหมาต้องเห่า
0: เออหมาเห่าใช่ไหม
3: ใช่ใช่
0: หมากำลังกำลังเลว่าเอ๊ะมันหมาหรืองูวะ
3: หมางูที่ไหนเห่าง
1: ูเห่าก็เรียกงูเห่าไปตอมแห้ง
3: เออใช่

0: เชือกไม่อยากให้หนีน้ำกันนะไม่อยากให้น้ำท่วมเนาะเพลงที่ชื่อว่าชวนน้องหนีน้ำนะโยงนะพงนะนงนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยัดเพลงยอดยาบางส่วนนะครับคุณพี่มลินาคสุขตำบลบางแก้วอำเภอเมืองอ่างทองกาแฟทินแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณอมรรัตน์สุขเกษมหนองน้ำใหญ่ผักหายพระนครศรีอยุธยารุ่งฟ้าโอสถ2กระปุก700คุณป้าอุดมยอดคำตำบลสายห้วยแก้วบ้านหมี่ลพบุรีกาแฟทินแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณกิตสุภาพิมพาแป้นตำบลท่าแคอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวิสัน1กล่องกาแฟ1กล่อง 1,150 บาทคุณป้าสมพงษ์มั่นคงตำบลท่าวุ้งอำเภอท่าวุ้งลพบุรีวิสซอน1กล่อง900บาทคุณป้าสำเนียงอนันต์สลุงตำบลโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีกาแฟทินแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าล้อมรวยสันเทียตำบลพระนอนนครหลวงพระนครศรีอยุธยากาแฟ2กล่อง500บาทคุณสุพรรณีบุญชุ่มหนองน้ำใหญ่ผักไห่พระนครศรีอยุธยากาแฟทินแฉกกาแฟ5กล่องวิสซอน1กล่อง 1,900 บาทคุณประชุมเขนสุขตากฟ้านครสวรรค์สุด1สุด2อย่างละ3กระปุก 1,400 บาทคุณบุญชูใจมั่นตะวันระแหงลาดหลุมแก้วปทุมธานีสุด1 2กระปุก700บาทที่เหลือยกยอดเป็นประกาศในวันพรุ่งนี้เวลาหมดแล้วก่อนจากกันไปขอให้ทุกท่านปากเป็นเงินจะเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองรับโดยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับส่งท้ายด้วยลานเทสะเทือนสายันสัญญาจบไม่จบอยู่ที่การเวลาสุภสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: เนื้อทองสาวลั่นทมเจ้าจากลานเทผมนั่งรถทองพอทุก
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชมูมีโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: มิโน่ไลน์07
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
6: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่จริงๆ
10: นะขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ ไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับชัดชาติคาดสถานการณ์น้ำท่วมในกทม.จะดีขึ้นช่วงค่ำนี้ใช้เวลาระบายน้ำไม่เกิน3วันและปภ.เตือนชาวนครนายกให้ยกของขึ้นที่สูงหลังแม่น้ำนครนายกล้นตลิ่งสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
7: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจาก ID Cell S S S S วิ่งไกลไกล

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในกทม.ว่าขณะนี้หย่อมความกดอากาศต่ำขยับไปทางซ้ายและขยับไปเหนือขึ้นโดยช่วง 4:00 นถึง 5:00 นเย็นฝนจะบางลงทำให้สามารถสูบน้ำได้ดีขึ้นน้ำก็จะลดลงตามไปด้วยสำหรับกรุงเทพฝั่งพระนครมีฝนตกลงมาประมาณ223ล้านลูกบาศก์เมตรกำลังสูบอยู่ที่ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าใช้เวลา 2-3 วันในการระบายน้ำขณะที่จังหวัดสมุทรปราการรวมถึงปทุมธานีและนนทบุรีจะพยายามระบายน้ำออกด้านข้างให้ได้รับผลกระทบในกทม.น้อยที่สุดบางส่วนก็ดึงออกไปทางจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเฉพาะคลองแสนแสบที่มีสภาวะวิกฤตอยู่ในขณะนี้กองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมความพร้อมพื้นที่ภายในหน่วยเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะประชาชนในเขตดอนเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงคุณธมลรัตน์กันทวินาหุรายงานครับ
5: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมพร้อมพื้นที่ภายในหน่วยเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะประชาชนในเขตดอนเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงกรณีน้ำท่วมเข้าบ้านจนไม่สามารถพักอาศัยได้โดยได้จัดเตรียมพื้นที่ภายในอาคารสำหรับรองรับประชาชนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอาทิพื้นที่พักพิงและห้องน้ำโดยสามารถรองรับเด็กสตรีผู้สูงอายุผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมทั้งนี้ขอให้ผู้ที่เข้าพักพิงนำของใช้ส่วนตัวและของจำเป็นติดตัวมาด้วยโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่พักพิงสามารถประสานขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงโดยโทรที่เบอร์0858230952ทางนี้กองทัพไทยพร้อมให้การช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลประชาชนในทุกสถานการณ์อย่างเต็มความสามารถธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: ปภ.แจ้งเตือนขณะนี้มวลน้ำจากคลองมะเดื่อจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำนครนายกเมื่อรวมกับคลองสาขาอื่นประกอบกับเขื่อนขุนด่านประการชนได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจะทำให้แม่น้ำนครนายกล้นตลิ่งและเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกรวมถึงเขตเทศบาลเมืองนครนายกและขอให้ผู้อยู่ที่ลุ่มต่ำและริมน้ำยกของขึ้นที่สูงทันทีย้ายรถไปในที่ปลอดภัยดูแลกลุ่มเปราะบางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ปิดท้ายที่กองทัพบกโดยททบ5เป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยณอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของเวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
6: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
4: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
8: จ้าสถานีแห่งความสุขสารพันสาระเพื่อคนรักสุขภาพขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางพร้อมเสิร์ฟเพลงเพราะและเคล็ดลับดูแลตัวเองให้แข็งแรงกันแล้วจ้า สนใจสนับสนุนรายการหรือลงโฆษณาติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์081-290-1691ฟังดีมีแฮนต้องลุกทุ่งสุขภาพดีนะจ๊ะ

0: ืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: ยาย่าบริ้ง
5: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอร์รี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
4: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฝกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีอยู่อิ๋วมารายงานตัวแล้วนะคะกลับมาเจอกันเหมือนอีกเช่นเคยเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้นะคะเราก็มาพร้อมกับเรื่องราวดีๆความรักความห่วงใยและก็กำลังใจส่งต่อส่งมอบให้กับแฟนรายการลูกทุ่งสุขภาพดีทุกท่านเหมือนอีกเช่นเคยค่ะค่ะช่วงนี้บ้านเราอากาศเปลี่ยนแปลงก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะลองสังเกตตัวเองว่าช่วงนี้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงไหมมีอาการเจ็บป่วยหรือเปล่านะคะนะถ้าเกิดว่าเรามีสุขภาพที่ดีแล้วเนี่ยก็อย่าลืมหันไปมองคนรอบข้างข้างๆตัวเราด้วยนะคนที่เรารักคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะหรือเพื่อนๆร่วม งานเนี่ยนะคะก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันนะคะค่ะซึ่งเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่เข้าใครออกใครนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดูแลสุขภาพของเราให้ดีเข้าไว้นะคะหากร่างกายของเราแข็งแรงแล้วเราก็จะได้ทำสิ่งต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะค่ะด้วยความปรารถนาดีจากผลิตภัณฑ์คุณภาพของเราไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยน้ำมันงาดำสกัดเย็นยาย่าบริงโปรมิกซ์ออยล์และกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะค่ะถ้าพูดถึงไซเลียมจอยเนี่ยนะคะท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายไม่เป็นปกติเนี่ยนะคะอยากให้ระบบขับถ่ายกลับมาเป็นปกติเนี่ยนะคะก็คงจะต้องดูแลสุขภาพกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะคะการออกกำลังกายการพักผ่อนเนี่ยทุกอย่างเนี่ยล้วนมีส่วนจำเป็นทั้งสิ้นเลยทีเดียวนะคะค่ะและตัวช่วยดีๆก็คือไซเลียมจอยตัวนี้นะคะที่ตอบโจทย์หลายท่านใช้แล้วประทับใจนะก็มีสั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องสำหรับไซเลียมจอยค่ะส่วนน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะก็เหมาะสำหรับท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก็แกบมือชาเท้าชานะก็ใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้เลยนะดูแลเรื่องของผิวพรรณเส้นผมต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะอยู่ในน้ำมันงาดำสกัดเย็นตัวนี้ค่ะและยายาบริงนะคะดูแลสุขภาพดวงตาของเราโดยยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจยาย่าบริงได้รวบรวมสารสกัดที่มีประโยชน์และมีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาไว้มากมายนะคะในแต่ละวันเนี่ยเราใช้สายตากันเยอะบางท่านเนี่ยใช้สายตาเยอะมากนะเพราะว่าเวลานอนเนี่ยอาจจะน้อยกว่านะคะนะการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรือต้องทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องมีการพักบ้างนะคะต้องพักกันค่ะคุณฟังค่ะนะแสงสีฟ้าที่ทำลายดวงตาเนี่ยนะคะออกมาทางจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ iPad แท็บเล็ตต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพดวงตาจริงๆดังนั้นต้องดูแลกันนะคะดูแลดวงตาของเรากันตั้งแต่วันนี้อย่างไม่สายเกินไปค่ะยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจค่ะและโปรมิกซ์ออยล์นะคะก็เป็นอีก1ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจะดูแลฟื้นฟูเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราบำรุงไตฟื้นฟูไตได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะใครที่ยังไม่อยากแก่เนี่ยทานโปรมิกซ์ออยล์ได้เลยนะคะค่ะและกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่นอกจากจะสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราได้ในระหว่างวันแล้วเนี่ยนะคะก็ยังดูแลเรื่องของรากผมรากฟันให้แข็งแรงด้วยนะคะค่ะหากสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนสั่งซื้อสอบถามรายละเอียดกับทีมงานลุงทางได้เลยที่หมายเลข0819016910812901691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าปรับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ค่ะช่วงนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะไตดีร่างกายก็แข็งแรงนะคะไตพังเนี่ยก็ทำให้เกิดภูมิแพ้แล้วก็ร่างกายอ่อนเพลียได้นะดังนั้นเนี่ยเราต้องรีบดูแลสุขภาพกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะต้องตรวจสุขภาพประจำปีกันนะคะตรวจสุขภาพร่างกายกันเป็นประจำด้วยนะโดยเฉพาะอาหารการกินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะเพราะว่าหากเราไม่รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะกับร่างกายของเราแล้วเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้นะคะก็ฝากกันไว้ด้วยเนาะห่วงใยกันเสมอเรื่องของอาหารการกินเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวค่ะค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยโปรมิกซ์ออยล์และกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะค่ะโปรมิกซ์ออยล์ได้รวมพลังน้ำมันสกัดเข้มข้นไว้มากมายนะคะช่วยบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูการทำงานของไตเสริมเกราะป้องกันให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีเหมาะสำหรับผู้สูงอายุและสตรีที่มีปัญหาภายในด้วยนะคะเรียกว่าคุณภาพเนี่ยนะคะการันตีได้เลยบำรุงไตเสริมภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะท่านที่มีอาการเหนื่อยง่ายปัสสาวะบ่อยภูมิต้านทานต่ำเนี่ยเรียกว่าก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนแล้วนะคะว่าไตแล้วก็ร่างกายของท่านเนี่ยต้องการการบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูโปรมิกซ์ออยล์ค่ะก็เป็นตัวช่วยที่ผู้สูงอายุแล้วก็คุณผู้หญิงเนี่ยไว้วางใจกันนะคะสำหรับโปรมิกซ์ออยล์ค่ะก็โปรมิกซ์ออยล์ได้รวบรวมน้ำมันสกัดเย็น11ชนิดไว้นะคะดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายคนชราผู้สูงอายุสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยทานได้เลยนะมีเลขสารระบบอาหารที่1610676550211ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจโปรโมชั่นสุดคุ้มโปรมิกซ์ออยล์สั่งซื้อ2กระปุกราคา650บาทเท่านั้นซื้อ4กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกจ้ะเพียง 1,300 บาทคุ้มมากๆสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะอร่อยกลมกล่อมแบบไม่กลัวน้ำตาลพุ่งเป็นอะไรไปไม่ได้ต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะค่ะทันทีเป็นเบาหวานอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะดื่มได้นะคะฟินกับกาแฟแก้วโปรดได้ทุกๆเช้าเลยทีเดียวค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกดื่มง่ายใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวนะคะซึ่งอุดมไปด้วยสมุนไพร5ชนิดไม่ว่าจะเป็นโสมถังเช่าเก่ากี้เห็ดตินจือกระชายดำและคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดที่ช่วยดูแลรากผมรากฟันดูแลผิวพรรณได้เป็นอย่างดีค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโก1ถุงมี20ซองราคาถุงละ380บาทหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ2ถุง700บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เพื่อการทานอย่างต่อเนื่องสั่งซื้อ4ถุงจ่ายเพียง 1,000 บาทค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจกาแฟลิซ่าเอ็มโกโทรเลย0812901691 0

0: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: ยาย่าบริ้ง
3: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
2: ยาย่าบริ้ง
0: สอบถามเพิ่มเติมที่081-290-1691
4: ค่ะเรากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพกันนะคะสนับสนุนรายการโดยยาย่าบริ้งและน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะค่ะดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆนะคะหากสูญเสียดวงตาไปแล้วเป็นโรคดวงตาต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อย่างเป็นปกติมองอะไรได้ชัดเจนเหมือนเดิมนะคะดังนั้นเนี่ยต้องรีบๆดูแลดวงตากันตั้งแต่เนิ่นๆค่ะอย่างที่บอกกันนะคะว่าเรื่องของอาหารการกินเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะการเลือกอาหารที่มีวิตามินมีประโยชน์ต่อการดูแลดวงตาอันนี้เนี่ยเราก็ต้องรีบๆหามารับประทานกันนะคะค่ะสำหรับยาย่าบริ้งก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพที่รวบรวมสารสกัดอันทรงคุณค่ามีส่วนผสมของบิลเบอรี่ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาได้นะคะเช่นโรคต่อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องอยู่หน้าจอด้วยนะคะค่ะแล้วก็มีลูทีนราสเบอรี่อะเซโรราเชอรี่โรสฮิปใบชาแอลคาเนทีนและสาหร่ายเคลนะคะอยู่ในยาย่าบริ้งตัวนี้ค่ะลองสังเกตตัวเองกันนะคะว่าคุณผู้ฟังมีอาการแสบตาตาพร่ามัวมองไม่ชัดแพ้แสงน้ำตาไหลปวดกระบอกตาเมื่อยล้าตาหรือเปล่าเนี่ยนะคะอย่างไรก็ดีก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยไปตรวจสุขภาพดวงตากันนะคะไปพบคุณหมอไปพบจักษุแพทย์กันเป็นประจำก็จะเป็นการดีค่ะค่ะและสำหรับยาย่าบริ้งนะคะทานได้ปลอดภัยมีอย.ค่ะผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถที่จะทานได้ด้วยเช่นกันนะคะค่ายาย่าบริ้งราคากระปุกละ800บาทสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นคุ้มมากๆสนใจโทรเลย081-290-1691081-290-1691ค่ะและสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของข้อเข่าปวดข้อปวดเข่ามีเสียงดังที่ข้อเข่านะคะมีกระดูกลั่นกรอบแกรบมือชาเท้าชาเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพข้อเข่าได้ด้วยน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะถ้าเซซามีนที่อยู่ในงาดำเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะซึ่งสามารถช่วยลดความเครียดลดโรคกระดูกพรุนได้นะคะและก็อย่าลืมสังเกตตัวเองด้วยนะคะว่ามีอาการปวดข้อปวดเข่านิ้วล็อกปวดหลังปวดเอวมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมหรือเปล่ารวมถึงอาจจะมีผมงอกเร็วโรคกระดูกพรุนเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะต่างๆเหล่านี้หรือแม้แต่ความเครียดเนี่ยต้องสังเกตตัวเองแล้วก็อย่านิ่งนอนใจนะคะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยตอบโจทย์เลยทีเดียวนะใช้ได้ปลอดภัยมีอย.ค่ะมีเลขสารระบบอาหารที่302-027-650-007ค่ะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้นะคะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกรอบแกรบมือชาเท้าชาเนี่ยทานได้เลยช่วยหล่อลื่นข้อเข่าได้เป็นอย่างดีช่วงนี้โปรสุดคุ้มราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นนะคะเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องสั่งซื้อ4กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยนะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
5: ถ้าสำหรับการทำงานออฟฟิศในยุคดิจิทัลการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือเกือบทั้งวันถือเป็นเรื่องปกติค่ะแต่รู้ไหมคะว่าการใช้สายตามากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการตาล้าตาแห้งปวดศีรษะหรือแม้กระทั่งสายตาสั้นเร็วขึ้นดังนั้นการถนอมสายตาในชีวิตประจำวันจึงสำคัญมากซึ่งวันนี้มีวิธีถนอมสายตาที่จะช่วยให้ตาไม่เมื่อยล้าจากการทำงานมาบอกต่อกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะปรับสภาพแสงรอบตัวให้เหมาะสมแสงรอบตัวมีผลต่อความเมื่อยล้าของสายตาควรหลีกเลี่ยงแสงสะท้อนบนหน้าจอและปรับความสว่างหน้าจอให้พอดีกับแสงรอบตัวไม่สว่างจ้าเกินไปหรือต่ำเกินไปหรือการเปิดโหมดถนอมสายตาอย่างไนท์ไลท์ก็ช่วยให้แสงสีฟ้าที่ออกมาน้อยลงด้วยค่ะและกระพริบตาบ่อยๆนะคะเวลาทำงานหน้าจอเรามักกระพริบตาน้อยลงโดยไม่รู้ตัวจะทำให้ตาแห้งและอาจเกิดอาการตาล้าซึ่งใครที่มีอาการก็ควรกระพริบตาให้บ่อยขึ้นซึ่งจะช่วยให้ตาชุ่มชื้นและลดอาการระคายเคืองจากแสงสีฟ้าได้ค่ะและการปรับระยะและมุมหน้าจอวางจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตาหรือเล็กน้อยต่ำกว่าและวางจอให้ห่างจากหน้าเราประมาณ 50-70 เซนติเมตรรวมถึงเลือกโต๊ะที่มีระดับความสูงที่เหมาะสมซึ่งตำแหน่งของจอคอมพิวเตอร์ที่เหมาะจะลดแรงตึงของกล้ามเนื้อตาได้ค่ะค่ะและใช้กฎ20-20-20นะคะก็เป็นคำแนะนำสำหรับการพักสายตาเพื่อลดอาการตาล้าจากการใช้หน้าจอเป็นเวลานานโดยมีหลักการคือทุกๆ20นาทีให้ละสายตาจากหน้าจอแล้วมองไปยังวัตถุที่อยู่ห่างออกไป20ฟุตประมาณ6เมตรเป็นเวลา20วินาทีค่ะค่ะการใช้แว่นตากรองแสงนะคะแว่นตากรองแสงสีฟ้านะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ช่วยป้องกันแสงสีฟ้าของจอคอมพิวเตอร์ซึ่งจะช่วยลดอาการตาล้าปวดศีรษะและป้องกันสายตาเสื่อมจากการใช้งานหน้าจอนานค่ะค่ะพักจากหน้าจอบ้างนะคะลุกขึ้นยืดเหยียดร่างกายแขนขาหลังจากการนั่งทำงานนานๆพร้อมกับทำท่าบริหารตาเช่นกรอกตาไปมาหรือการนวดบริเวณดวงตาก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อตาและร่างกายผ่อนคลายค่ะการถนอมสายตาไม่ยากนะคะเพียงปรับแสงหน้าจอกับพริบตาพักสายตาและยืดเหยียดร่างกายเป็นระยะๆก็ช่วยให้สายตาสบายและทำงานได้เต็มประสิทธิภาพทุกวันค่ะ

0: ืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะๆเพลินๆสำหรับงานเพลงที่นำมาฝากกันก็คงจะถูกอกถูกใจกันนะคะค่ะเรากลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการสนับสนุนรายการโดยไซเลียมจอยค่ะไซเลียมจอยนะช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นค่ะท่านที่มีปัญหาถ่ายไม่เป็นปกตินะลำไส้รู้สึกว่าจะทำงานไม่เหมือนเดิมเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทานไซเลียมจอยได้เลยนะเพื่อปรับสภาพลำไส้ให้ดีขึ้นแล้วก็เพื่อให้การระบายของเราเนี่ยดีขึ้นค่ะสำหรับไซเลียมจอยนะคะมีอินูลินที่ช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียในลำไส้ดีต่อระบบการย่อยอาหารช่วยควบคุมน้ำหนักโดยการเพิ่มความอิ่มแล้วก็อาจจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดนะคะค่ะและนอกจากนี้ไซเลียมจอยเนี่ยยังมีซิงค์อะมิโนแอซิดคีเลตด้วยนะคะที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันสังเคราะห์โปรตีนสร้างฮอร์โมนและบำรุงผิวการขาดสังกะสีเนี่ยอาจจะส่งผลให้เกิดอาการท้องร่วงในเด็กหรือมีผลต่อระบบย่อยอาหารโดยรวมได้ค่ะค่ะแล้วก็ยังมีสารสกัดจากใบชาเขียวด้วยนะคะที่ช่วยส่งเสริมการขับถ่ายได้หลายวิธีเช่นกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ลดการอักเสบในระบบย่อยอาหารและปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ได้ค่ะแล้วก็มีผงมะขามด้วยนะคะที่อยู่ในไซเลียมจอยซึ่งมีกรดอินทรีย์และไฟเบอร์ที่ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายบรรเทาอาการท้องผูกช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำลายและขับเสมหะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นต่อสุขภาพกระดูกและฟันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบช่วยขับเลือดลมในหญิงหลังคลอดบุตรได้ค่ะค่ะแล้วก็มีผงไซเลียมฮัตด้วยนะคะที่ช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายค่ะและบรรเทาอาการท้องผูกช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยควบคุมระดับน้ำหนักส่งเสริมจุลินทรีย์ที่ดีและบำรุงสุขภาพลำไส้ค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในไซเลียมจอยนะคะไซเลียมจอยผ่านการรับรองจากอย.มาตรฐาน GMP และสารระบบอาหารที่16106765020209ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจนะคะไซเลียมจอยทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้และทานไซเลียมจอยก่อนนอน2เม็ดเพื่อการระบายที่ดีค่ะค่ะไซเลียมจอยราคา700บาทนะคะสั่งซื้อ2กระปุก700บาทเราแถมไม่ได้ฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มจริงๆสำหรับไซเลียมจอยนะคะสั่งซื้อ2กระปุกราคา700บาทเราแถมไม่ได้ฟรีอีก1กระปุกสนใจโทรเลย0812901691ค่ะคุณผู้ฟังคะทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะอยากจะดูแลสุขภาพด้านใดก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้เลยนะหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยก็มีบอกต่อกันตลอดทั้งรายการค่ะและต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยยาย่าบริงโปรมิกซ์ออยล์กาแฟลิซ่าเอ็มโกและน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีก็หมดลงอีกแล้วนะคะก็คงจะต้องร่ำลากันไปเหมือนอีกเช่นเคยเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะวันนี้อิ๋วลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ

0: ุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่จริงๆ
4: นะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยา
10: วิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
3: เซนโซได
2: เปลี่ยนเลย
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
7: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
7: ๆสอบถามโทร1153
3: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
5: เสียวฟันน่ะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: กรุงเทพอ่วมเจอฝนถล่มไม่หยุดทั้งวันทั้งคืนเอกมัยทองหล่อเพชรบุรีน้ำท่วมหนักจนมิดหลังคารถรถเสียเกลื่อนถนนถนนหลายสายมีน้ำท่วมขังรถเล็กผ่านไม่ได้ขณะชัดชาติคาดเย็นนี้สถานการณ์จะดีขึ้นใช้เวลาไม่เกิน3วันระบายน้ำออกส่วนสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีจะเร่งระบายน้ำออกด้านข้างให้กระทบกทม.น้อยที่สุดผู้ว่าชัดชาติสั่งดูแลประชาชนเปิดศูนย์พักพิงเร่งระบายน้ำขยายประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตของกรุงเทพเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มระบบกรมชลปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจาก 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากนั้นจะคงการระบายน้ำต่อเนื่องขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาฝนตกต่อเนื่องดันน้ำคลองรังสิตประยุรศักดิ์พุ่งเกินจุดวิกฤตล้นท่วมถนนบ้านเรือนและร้านค้าผู้ว่าปทุมเร่งสูบน้ำลงเจ้าพระยาขณะที่อุตุนิยมวิทยาจังหวัดคาดหลังฝนหยุด 1-2 วันสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายอุตุออกประกาศเตือนทั่วไทยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากถึง27กันยายนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกจะยังมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ก่อนที่ฝนจะเริ่มลดลงวันที่28กันยายนนี้ขณะนายกเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมด่วนผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์จากลอนดอนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ปภ.แจ้งเตือนชาวนครนายกเร่งขนของขึ้นที่สูงย้ายรถไปในที่ปลอดภัยดูแลกลุ่มเปราะบางหลังมวลน้ำจากคลองมะเดื่อจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำนครนายกประกอบกับเขื่อนขุนด่านประการชนได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจะทำให้แม่น้ำนครนายกล้นตลิ่งและเพิ่มสูงขึ้นรฟม.เปิดพื้นที่จอดรถฟรีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยสามารถนำรถเข้าจอดได้ที่อาคารจอดแล้วจอดตั้งแต่วันนี้และนำรถออกภายในวันที่2ตุลาคม2569ขณะกตพ.ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษหลายสายทางตั้งแต่13นาฬิกาวันนี้ถึงเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดพื้นที่จอดรถยนต์โดยไม่คิดค่าบริการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนำรถจอดได้ณพื้นที่ลานจอดรถระยะยาวโซน4และ E โซน5โซน6บริเวณไหล่ทางถนนสุวรรณภูมิสาย4จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเปิดช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วนที่หมายเลข065-231-1260ภาคกลางติดต่อที่หมายเลข02-280-3977ภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อที่หมายเลข044-245-945ภาคเหนือติดต่อที่หมายเลข055-242-859และภาคใต้ติดต่อที่หมายเลข075-383-405เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงที
4: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับมีพยาบาลชาวออสเตรเลียคนหนึ่งชื่อว่าบอนนี่แวร์เขาอยู่ใกล้คนป่วยก็เลยได้สำรวจสิ่งที่ผู้ป่วยใกล้จะตายเนี่ยนะครับว่าเสียดายที่สุดเนี่ยคนป่วยเนี่ยนะครับว่าเสียดายอะไรมากที่สุดนะครับเขาเขียนไว้ในหนังสือว่า the fire regrets of the dying นะครับสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดสำหรับคนที่ใกล้จะตายรวมความแล้วมันมีอยู่5ข้อท่านผู้ฟังเขาบอกว่าข้อที่1เสียดายที่ไม่ได้ทำตามที่หัวใจต้องการอันนี้ฝรั่งนะครับไม่ใช่คนไทยเขาสำรวจไว้ข้อที่2เสียดายที่ใช้เวลาทำงานหนักมากจนเกินไปจนไม่ได้ดูแลสุขภาพข้อที่3เสียดายที่เลือกอาชีพผิดตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวข้อที่4เสียดายที่ไม่ถนอมชีวิตคู่ให้ดีข้อที่5เสียดายที่ไม่ได้อบรมสั่งสอนสิ่งที่ดีให้กับลูกแล้วพยาบาลเขาก็จะถามต่อไปว่าเขาจะยอมจ่ายเงินเท่าไหร่เพื่อซื้อเวลาเหล่านั้นกลับมาคือถามแบบนี้คำตอบก็คือว่าต่อให้ต้องจ่ายจนหมดตัวก็ยอมถ้ามันสามารถย้อนเวลากลับไปทำสิ่งเหล่านั้นได้งั้นมันก็คือชวนให้คิดว่าเวลาที่เรากำลังใช้อยู่ณปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเรากำลังทำสิ่งที่มีค่าพอหรือยังครับท่านผู้ฟังต้องถามนะครับว่าเวลาเราใกล้จะหมดลมหายใจเนี่ยหรือว่าตอนนี้เนี่ยเรานึกย้อนกลับไปเราอยู่มาจนถึงอายุขนาดนี้ป่านนี้เนี่ยเราเสียดายอะไรบ้างนะครับทำจิตใจให้สงบนอนลงไตร่ตรองใคร่ครวญดูเพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่น่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับท่านผู้ฟังแม้รู้ดีแน่ชัดว่าต่อจากนี้เราก็ต้องตายแต่ก็ยังพยายามที่จะมีชีวิตอยู่นะครับสังคมที่สับสนวุ่นวายจิตใจที่คนยากแท้อย่างถึงความผูกพันที่ไม่อาจปล่อยวางสุขทุกข์ที่ไม่รู้จักจบสิ้นหนทางยากลำบากที่ไม่รู้จบความเบื่อหน่ายไม่รู้จักจบสิ้นวันวานที่เราลืมไม่ได้วันนี้ที่แสนจะวุ่นวายวันพรุ่งนี้ที่ไม่อาจจะคาดเดาสุดท้ายเราก็ไม่รู้ว่ามันจะจบสิ้นเมื่อไหร่นี่คือชีวิตของคนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเหนื่อยยุ่งวุ่นวายมากมายแต่ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังอย่าลืมที่จะรักตัวเองรักตัวเองดูแลตัวเองทำเพื่อตัวเองบ้างเป็นบางครั้งใช้เงินบ้างเมื่อมีโอกาสไม่ลืมที่จะดูแลตัวเองให้ดีนะครับชีวิตของคนเราก็เหมือนสภาพอากาศนะครับพยากรณ์ได้แต่มักมีสิ่งเหนือความคาดหมายเสมอไม่ว่าจะสุขสดใสหรือว่าเศร้าหมองจิตใจที่เป็นสุขก็คือทรัพย์สมบัติที่ใครไม่สามารถที่จะแย่งไปได้นะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังที่รักทำทุกวันให้ดีที่สุดดูแลร่างกายหนึ่งเดียวของเราอันเดียวเนี่ยที่เราเป็นเจ้าของเนี่ยดูแลรักษาให้มันดีที่สุดนะครับอดทนเมื่อมีความล้มเหลวนิ่งเมื่อประสบความสำเร็จปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติมีความสุขอยู่กับปัจจุบันทุกอย่างล้วนเป็นไปตามวาสนานะครับนี่คือการใช้ชีวิตอย่างเปิดใจกว้างอย่างชาญฉลาดของหลายๆท่านนะครับคือเข้าใจชีวิตเราเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้ท่านผู้ฟังเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้โดยที่เราไม่ทุกข์อันนี้สำคัญที่สุดนะครับคนอื่นเราก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้สังขารของเราก็เปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยแต่ไม่ได้ทุกอย่างท้ายที่สุดมันก็ต้องแตกไปแต่เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับสังขารของเราให้มีความสุขมากที่สุดดูแลมันให้ดีที่สุดอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญที่สุดก็คือทำจิตใจให้ผ่องใสกับท่านผู้ฟังนะครับถ้าหากว่าอยากจะมีผลิตภัณฑ์บางอย่างเพื่อสุขภาพตัวเองนะครับก็หาดูในสิ่งที่ตัวเองชอบใจนะครับถ้ากินถูกก็ดีใจด้วยแต่ถ้ายังไม่ถูกก็ต้องฝากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ท่านผู้ฟังลองดูลองเอาไปกินดูกินแล้วรู้สึกยังไงนะครับท่านจะรู้ตัวของท่านเองครับท่านผู้ฟังขอบคุณมากครับ
2: ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้เรื่องเล่าสนุกสนานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดมีคติธรรมสอนใจเชิญรับฟังครับ
1: เมื่อได้ความตรงกันกับพ่อก็เห็นว่าเป็นเรื่องจริงก็สั่งให้พ่อครัวนี่จัดโต๊ะสุราอาหารแล้วก็มีส่งเทียบไปเชิญฮูมาราชบุตรเขยมาที่บ้านซึ่งมีระยะห่างจากเมืองหลวงมาด้วยม้าก็ประมาณสัก2ชั่วโมงป่าวุนจินก็สั่งคนใช้ให้จัดสุราใส่ป้านไว้เพียง3ถ้วยเท่านั้นก็สั่งว่าเดี๋ยวถ้าเหล้าหมดนะให้บอกว่าหมดแล้วเมื่อเหล้าเอ็งราชบุตรเขยมาถึงป่าวุนจินก็เชิญให้นั่งดื่มสุราด้วยกันสนทนากันเป็นที่สนุกถูกใจป่าวุนจินก็ชำเลืองดูป้านสุราที่คนใช้รินให้ราชบุตรเขยพอทราบประหมดแล้วก็แกล้งพูดว่าเอาสุรามาเติมให้ราชบุตรเขยอีกสิคนใช้ก็บอกว่าสุราหมดแล้วครับป่าวุนจินก็บอกว่าสุราหมดแล้วไปเอาน้ำที่ท่าน้ำมาดื่มก็ได้คนใช้ก็ไปตักเอาน้ำมาจากท่าน้ำใส่ป้านมารินมาให้เราเองโมโหใหญ่นะบอกขุนนางฝ่ายนายฝ่ายนอกทั้งทหารพลเรือนเจ้านายผู้ใหญ่ผู้น้อยยังไม่เคยมีใครมาดูถูกข้าพเจ้าท่านกลับมาดูถูกข้าพเจ้าถึงเพียงนี้เจ้าเหรอข้าพเจ้าเสียใจจริงๆท่านราชบุตรเขยเมื่อวันเดือน8ปีนี้น้ำในแม่น้ำท่านหูมายังกินเข้าไปได้มาบัดนี้มีน้ำเพียงป้านเดียวเท่านั้นท่านจะกินไม่ได้อยู่เหรอเราเองได้ฟังอย่างนั้นก็ทราบว่าป่าบุญจินพูดแดกดันถึงเรื่องเศรษฐีที่เคยช่วยตัวเองจากการจมน้ำคราวนั้นก็ตกใจจนหน้าซีดแล้วเวลานั้นเศรษฐีซุ่ยเตียงก็เดินเข้ามายกมือชี้หน้าเล่าเองแล้วก็บอกว่าคนผู้นี้ข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือไว้แล้วกลับมาลบหลู่คุณมีหนำยังทำให้ลูกชายของข้าพเจ้านี่เดือดร้อนสาหัสนักพระเจ้าแผ่นดินไม่ทรงทราบก็ชุบเลี้ยงไว้ภายหลังคงจะลบหลู่คุณของพระเจ้าแผ่นดินอีกขอท่านได้ชำระให้เห็นข้อเท็จจริงเถอะเวลานั้นนักการก็ปิดประตูบ้านป่าวุ่นจินเข้าถอดเครื่องทรงตำแหน่งฮูมาคือตำแหน่งราชบุตรเขยออกเสร็จแล้วให้นักการตีเล่าเอ็ง40ทีแล้วถามเอาความจริงตามคำฟ้องของเศรษฐีเล่าเอ็งก็ให้การรับสารภาพป่าวุ่นจินก็เรียบเรียงถ้อยคำให้การของคนทั้งสามแล้วนำขึ้นทูลเกล้าถวายฮ่องเต้ฮ่องเต้ก็มีรับสั่งให้หาตัวเศรษฐีเข้าเฝ้าแล้วก็ตรัสถามเศรษฐีก็กราบทูลไปตามความจริงตั้งแต่ต้นฮ่องเต้ก็มีพระดำรัสตรัสชมเชยเศรษฐีเป็นอเนกประการแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้จะลงโทษคนอกตัญญูเศรษฐีเมื่อเสด็จออกที่ว่าการในวันต่อมาก็รับสั่งให้นำซุ่ยเข่งลูกชายของเศรษฐีออกจากคุกแล้วก็พระราชทานเครื่องยศแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองบูเสียกุ้ยแล้วก็ตั้งท่านเศรษฐีผู้พ่อมีหน้าที่เป็นอาจารย์ว่ากล่าวตักเตือนให้ราษฎรรู้จักบาปบุญคุณโทษแล้วก็รับสั่งให้นำเจ้าเล่าเอ็งไปประหารชีวิตเสียเมื่อกรรมชั่วยังไม่ให้ผลคนชั่วก็ชื่นชมกับความสุขที่ตัวเองได้รับจากการทำชั่วนั้นและเมื่อกรรมตามสนองวันไหนคนชั่วถึงได้รู้ว่าผลของมันเนี่ยเผ็ดร้อนยิ่งนักครับนั่นเป็นเรื่องที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเรื่องของคนจีนเป็นนิทานคติธรรมมีเยอะท่านผู้ฟังอย่างเรื่องของนายซุนหยงที่มีภรรยาชื่อนางอี้เจินแล้วก็มีน้องชายชื่อซุนหัวน้องชายนี่เป็นชายหนุ่มซื่อตรงแล้วก็เคารพรักพี่ชายเหลือเกินแต่กลับถูกพี่ชายขับไล่ออกจากบ้านเพราะว่าชอบเตือนสติขัดความสุขพี่ชายอยู่เสมอตัวซุนหยงนี่กินเหล้าเมายาคบเพื่อนลามกเสเพลหนักขึ้นเพราะว่าไม่มีน้องชายอยู่ขวางหูขวางตาโดยเฉพาะเพื่อนแซ่หูกับแซ่หลิวทั้งสามคนนี่สนิทแน่นแฟ้นกันเรียกว่าแทบจะกอดคอกันตายในวงเล่าเลยแหละวันหนึ่งเมียของซุนหยงนี่ก็ไปเจอหมาอ้วนใหญ่ตัวหนึ่งนอนตายอยู่ข้างบ้านก็ แอบเอาหมวกกับเสื้อผ้ามาใส่ให้หมาแล้วก็เอาไปแขวนไว้หลังบ้านให้มองดูเหมือนกับคนผูกคอตายตกดึกในซุนหยงเมาเด้งหน้าเด้งหลังกลับมาเข้าประตูหลังบ้านเช่นเคยความเมาบวกกับความมืดกลางดึกในซุนหยงเห็นเป็นคนห้อยตรงเตงตรงเตงตกใจแทบสั่งเมาก็รีบเข้าบ้านไม่กล้าหันกลับไปมองอีกเลย ก็มาบอกเมียบอกเอ้ยตายแล้วเกิดเหตุใหญ่แล้วมีคนมาผูกคอตายในชายคาบ้านเราไม่พ้นผิดแน่ๆจะทำยังไงดีเมียก็แกล้งทำเป็นตกใจบอกเฮียรีบไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆโดยเร็วเถอะสุนหยงก็ตรงไปบ้านในหูเพื่อนรักก่อนให้เพื่อนช่วยกันเอาศพไปทิ้งให้พ้นในหูรีบโบกสองมือหรืออย่าหาคุกตารางมาให้อ้วนเลยลูกเมียอ้วนหลายคนอ้วนไม่เอาด้วยฮะไม่ว่าสุนหยงจะอ้อนวอนยังไงในหูก็ปฏิเสธไม่เอาด้วยไม่เหมือนกับเวลาชวนไปกินเหล้าเลยสุนหยงก็ขัดใจมากไปบ้านในหลิววิ่งบ้างเดินบ้างไปบ้านในหลิวในหลิวเพื่อนรักก็ทำเป็นนิ่งคิดไม่เป็นไรเดี๋ยวอ้วจะหาทางแก้ไขให้ว่าแต่ตอนเนี้ยลือมีเงินเท่าไหร่เอามาให้อ้วติดตัวไว้เผื่อใช้จ่ายเมื่อจำเป็นสัก 4-500 สิโอ้ยเรื่องเงินไว้พูดกันวันหลังเธอลือต้องรีบไปช่วยอ้วจัดการไอ้ศพนั่นก่อนเถอะไอ้นี่งานใหญ่นะแม่เงินแค่ 4-500 ไปจ้างคนอื่นที่ไหนก็ไม่มีใครเขาอยากจะเสี่ยงกันหรือหรอกว่าแล้วนายหลิวก็ปิดประตูปล่อยซุนหยงยืนกัดฟันอยู่นอกบ้านคนเดียวซุนหยงก็ไม่แน่ใจจะไปหาเพื่อนคนอื่นอีกแล้วแม้แต่เพื่อนรักขนาดนี้ยังทิ้งกันได้นึกถึงสุภาษิตว่าเพื่อนกินสิ้นศูนย์เมื่อภัยมาพี่น้องดังแขนขาอยู่ช่วยซุนหยงก็รีบวิ่งไปที่บ้านน้องชายก็ซุนหัวก็รับฟังเรื่องเดือดร้อนของพี่ชายรีบใส่เสื้อออกเดินนำหน้าไปที่บ้านซุนหัวก็ตรงเข้าอุ้มศพตรงกลางลำตัวพี่ชายตัดเชือกที่แขวนศพอยู่พอเชือกขาดก็พาศพออกวิ่งไปที่ชายป่าข้างบ้านช่วยกันขุดหลุมฝังศพเรียบร้อยก่อนฟ้าสางพอฟ้าสางในหูในหลิวเพื่อนกินก็พากันมาที่บ้านซุนหยงทั้งสองคนก็ออกปากขอยืมเงินจากซุนหยงคนละ5 ตำลึงซุนหยงเจ็บแค้นเพื่อนทั้งสองมากก็ลืมนึกว่าตัวมีคดีติดตัวแล้วก็เพื่อนทั้งสองล่วงรู้ก็ไล่ส่งก็ประกาศตัดขาดความเป็นเพื่อนทันทีในหูกับในหลิวนี่คิดว่าจะฉวยโอกาสรีดเงินจากซุนหยงคนละก้อนไม่นึกว่าจะโดนอย่างนี้เจ็บใจผิดหวังไปแจ้งความให้นายอำเภอมาจับซุนหยงฐานฆ่าคนตายแล้วทำลายหลักฐานเมื่อนายอำเภอมาตรวจสอบข้อเท็จจริงภรรยาของซุนหยงก็เล่าความจริงให้ฟังว่าเหตุที่ทำอย่างนี้เพราะนางต้องการให้สามีเลิกคบเพื่อนเสเพลแล้วก็ได้รู้น้ำใจของความเป็นพี่น้องกันสุดท้ายนายหูและนายหลิวก็ถูกจับฐานแจ้งความเท็จซุนหยงก็กลับตัวเป็นคนดีแล้วก็รับน้องชายกลับมาอยู่บ้านส่วนนางอี้เจินก็ได้รับการยกย่องจากทางการว่าเป็นศรีภรรยาแล้วก็เป็นสตรีตัวอย่างของอำเภอด้วยครับ
0: เมื่อสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนะครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุฏตราพนารินน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับทิพย์มงคล555ต้องพูดอย่างนั้นเพราะว่าที่ผมตั้งชื่อว่าทิพย์มงคลเนี่ยนะครับด้วยความเคารพในครูบาอาจารย์สิ่งที่เป็นมงคลแล้วก็สิ่งที่เป็นทิพย์แล้วก็555นั้นถือว่าทางสายกลางคือเลข5เนี่ยมีคนถามผมว่าทำไมไม่เอา999ไม่เอา111ทำไมเอาเลข5ผมบอกเลข5เนี่ยแหละมันเป็นสัญลักษณ์ของความสุขคนคุยกันเวลาคุยไลน์จะพิมพ์555นี่ก็คือหัวเราะแต่จริงเลข5มันเป็นทางกลางๆท่านผู้ฟังนะครับมันไม่ได้เคร่งเครียดอะไรมากนักไม่ได้ตึงมากนักพออยู่พอไปมันมีความสุขไม่โดดไม่เด่นอะไรมากนักไปเรื่อยๆเรียบๆอย่างนี้มีความสุขนะครับชีวิตคนเราถ้ามันตึงมากมันก็ขาดถ้ามันหย่อนมากมันก็ไม่ดีนะครับเหมือนสายพินสายกีตาร์ขันให้มันตึงเกินไปมันก็ขาดได้ถ้ามันหย่อนเกินไปเสียงมันก็ไม่ดีนะครับท่านผู้ฟังฉะนั้นการใช้ชีวิตของเราก็เป็นทางสายกลางอย่ามากเกินอย่าน้อยเกินนะครับให้มันพอประมาณฝากเอาไว้นะครับน้ำมคุฏตราพนารินน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางคนนึง360 บาทครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังฟังกันต่อครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเข็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องนี้ผู้เล่าชื่อคุณนิสานะครับคุณนิสาเล่าว่าน้าสาวของแกนะมีสามีหลายคนทั้งที่ก็ไม่ใช่คนหน้าตาสะสวยอะไรก็หน้าตาพื้นๆผิวค่อนข้างคล้ำซะด้วยซ้ำแถมยังเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรมากนักคุณนิสาเองก็ยังงงว่าทำไมเหตุไฉนน้าถึงได้มีแฟนหลายคนอย่างนั้นแกคิดว่าเสน่ห์ของน้าเนี่ยอยู่ที่ดวงตาคู่นั้นมันคงจะเป็นแรงดึงดูดความปรารถนาของเพศตรงข้ามอย่างรุนแรงน้าน่ะทำตัวอย่างนี้พวกญาติก็เลยพากันพูดว่าน้าน่ะเป็นผู้หญิงร่านขาดผู้ชายไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนก็มีผัวที่นั่นคิดดูเถอะขนาดญาติยังพูดอย่างนี้แล้วชาวบ้านคนในหมู่บ้านนี่จะพูดกันยังไงแน่นอนแล้วว่าน้านี่เป็นขี้ปากคนพวกนั้นเอาไปพูดนินทาว่าร้ายกันสนุกปากน้าน่ะเรียนหนังสือไม่มากมายอะไรพออ่านออกเขียนได้ก็แค่ป.7เท่านั้นแหละสมัยก่อนเขามีป.7บางคนอาจจะไม่รู้เรียนจบป.7แล้วน้าก็ไม่อยากจะอยู่บ้านอีกต่อไปแล้วแต่ก็ยังไม่รู้จะไปทางไหนทางอีสานบ้านนั้นน่ะมันแห้งแล้งไม่ว่าใครก็รู้กันลำบากลำบนมากยิ่งเมื่อก่อนนี้ลำบากมากกว่าเดี๋ยวนี้หลายเท่านักออกจากโรงเรียนแล้วอยู่บ้านเกือบปีน้าก็ออกจากบ้านเพราะว่ามีเพื่อนมาชวนให้ไปทำงานที่ทางภาคเหนือดูเหมือนจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่เป็นงานร้านอาหารทำได้ไม่นานน้าก็เจอกับแฟนคนแรกเขาไม่ใช่คนจังหวัดนั้นน่ะแต่เป็นคนอีสานเหมือนกันพูดกันรู้เรื่องดีแล้วเขาก็ไม่ใช่ผู้จัดการซะด้วยเป็นแค่พนักงานเสิร์ฟเหมือนกันกับน้าได้เสียเป็นผัวเมียกันตั้งแต่อายุยังน้อยๆทั้งคู่เลยก็เช่าห้องอยู่ด้วยกันแม้ว่าอายุยังไม่มากแต่น้าก็รู้จักป้องกันตัวเองไม่ให้ท้องน้าเล่าว่าถ้าท้องก็ยุ่งสิเรื่องอะไรจะปล่อยให้ท้องตอนนั้นยังเด็กอยู่น้าเป็นคนฉลาดทันคนแต่ก็ไม่ค่อยแสดงให้คนอื่นรู้น้าบอกว่าอย่าให้คนอื่นรู้ว่าเราฉลาดนะเพราะบางคนอาจจะไม่ชอบน้าอยู่กับแฟนคนแรกได้ไม่ถึงปีแฟนก็ถูกพ่อแม่เขาเรียกตัวกลับบ้านเพราะทางบ้านไม่มีคนช่วยทำงานแล้วพ่อของเขาตายทีแรกเขาก็จะไม่กลับไปแต่เขาก็สงสารแม่เขาบอกว่าจะไปช่วยแม่ทำนาแล้วจะรีบกลับมาทำงานร้านอาหารต่อพอเขาไปแล้วก็หายเงียบไปเลยจดหมายไปเขาก็ตอบมาว่าที่บ้านกำลังยุ่งน้าก็รอว่าเมื่อไรเขาจะกลับมาปรากฏว่าเขาไม่กลับมาอีกเลยก็เลยสงสัยว่าเขาคงจะมีเมียใหม่ไปเรียบร้อยแล้วน้าก็เขียนจดหมายไปถามเขาตรง

0: เขาว่างั้นนาเสียใจร้องไห้ไม่ให้คนเห็นแล้วก็ไม่ได้ด่าว่าผู้ชายคนนั้นเพราะนาเชื่อว่าเขามีความจำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นเพราะเขาเคยบอกว่าทางบ้านของเขาในยากจนมากมีน้องๆหลายคนนายังเขียนจดหมายไปหาเขาถามว่าเมื่อไรจะมาเขาก็ตอบมาว่ายังไม่มีโอกาสนาก็ยังไม่ละความพยายามยังคงเขียนจดหมายไปเรื่อยๆเขาก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างจนวันหนึ่งนาได้รับจดหมายลายมือจ่าหน้าซองแปลกๆไม่เคยเห็นมาก่อนฉีกซองอ่านก็รู้ว่าเป็นของผู้หญิงที่เป็นเมียเขานั่นแหละผู้หญิงคนนั้นเขียนจดหมายมาบอกนาว่าอย่าไปรอเขาเลยเขาเป็นผัวของเธอแล้วและเขาจะไม่ไปไหนอีกแล้วเพราะว่าเขารักเธอมากสาบานกันแล้วว่าจะไม่ทอดทิ้งกันขอให้นาหาผัวใหม่ได้ไม่ต้องรอเขาอีกต่อไปนาเสียใจมากแต่ก็ยังเขียนจดหมายไปหาเขาอีกเขาก็ไม่ตอบเมียเขาคงจะจัดการกับจดหมายนะนาคิดว่าเขาคงจะไม่ได้รับจดหมายนั้นนาก็เขียนไปอีกเป็นระยะจนเพื่อนที่ทำงานอยู่ด้วยกันพูดกับนาว่าเลิกเขียนได้แล้วตัดใจซะเถอะเขามีเมียใหม่ไปแล้วเขาคงไม่กลับมาหาอีกหรอกนาก็เลยเลิกเขียนจดหมายแล้วทำงานต่อไปอยู่มาวันหนึ่งหลังจากเลิกเขียนจดหมายหาแฟนเก่าราวๆปีหนึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาชอบนาเขาบอกนาว่าความจริงเขาแอบชอบนามาตั้งนานแล้วแต่เห็นว่ามีแฟนอยู่เพิ่งจะรู้ว่าแฟนเก่านาไปมีเมียใหม่เขาก็เลยกล้ามาคุยกับนาถามว่าใครบอกเขาก็บอกว่าเพื่อนของนานั่นแหละเป็นคนบอกเขาเป็นลูกชายเจ้าของร้านชำใกล้ๆกับร้านที่นาทำงานอยู่เขาเคยยิ้มให้บ่อยๆเคยพูดจากันบ้างเหมือนกันตอนที่นาไปซื้อของเขาทำท่าทำทางว่าสนใจนาอยู่ตลอดเพียงแต่นาไม่ได้ฉุกใจคิดพอเขามาพูดตรงๆอย่างนี้นาก็เริ่มให้ความสนใจเขาบ้างเพื่อนก็ยุว่าคนนี้ละดีแล้วมีบ้านมีร้านไม่ต้องกลัวอะไรอีกพ่อแม่เขาก็คนดีทำมาหากินเพื่อนรู้ขนาดว่าครอบครัวเขามีด้วยกันทั้งหมด4คนพ่อแม่แล้วก็พี่ชายเขาอีกคนพี่ชายเขาก็แต่งงานแยกบ้านไปแล้วต่อไปบ้านหลังนี้แหละร้านก็จะต้องตกเป็นของเขาอย่างแน่นอนเพื่อนบอกว่าถ้าไม่เอาเดี๋ยวเพื่อนจะเอาซะเองนะเพื่อนอยากได้เขาแต่ว่าเขาสนใจนะพูดอย่างนี้นะก็มองเห็นช่องทางว่านะคงจะเลิกทำงานร้านขายอาหารแล้วก็ไปช่วยเขาค้าขายมันก็คงจะดีไม่น้อยหน้าตาเขาก็ไม่ใช่จะกี้เหร่อะไรเลยผิวขาวมีเชื้อจีนหน้าตาหล่อแบบตี๋ๆก็เข้าท่าดีน้าก็เลยบอกเพื่อนว่าน้าตกลงเพื่อนก็บอกว่าจะไปบอกเขาอยู่ต่อมาน้ากับผู้ชายคนนี้ก็ได้เป็นแฟนกันแต่ว่าพ่อแม่ของเขาไม่ค่อยจะเห็นด้วยเพราะรู้ว่าน้าเคยมีผัวมาแล้วแต่ว่าลูกชายเขาเนี่ยรักน้าจริงพอลูกชายไม่เชื่อคนเป็นพ่อแม่ก็เลยบอกว่าก็ตามใจลูกแต่เมื่อจะอยู่กินกันนาก็ต้องไปทำมาหากินกันเอาเองไม่ให้อยู่บ้านลูกชายก็ตกลงนากับเขาก็ไปเช่าห้องอยู่กันเขาก็หางานทำจนได้งานเป็นคนส่งของเพราะเขามีมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งอยู่กินกันฉันผัวเมียเขาก็ทำงานขยันขันแข็งให้เงินนาเก็บไว้ตัวเขาเองก็เหลือเอาไว้ติดตัวแค่พอใช้นาบอกว่าเขาเป็นคนดีมากแต่พออยู่กับเขาได้ปีกว่าแฟนเก่าของนาก็มาหาน้าก็ตกใจถามเขาว่ามาทำไมเขาก็บอกว่าเขาเลิกกับเมียคนนั้นแล้วน้าพูดอะไรไม่ออกเลยยังไม่บอกเขาว่าน้ามีผัวใหม่แล้วเขาก็บอกว่าคิดถึงน้ามากความรู้สึกเก่าๆก็หวนกลับคืนมาน้าสองจิตสองใจตัดสินใจไม่ได
1: ้พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อน้ำมกุฎทิพย์มงคลตองห้าตราพระนารินทร์อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้นะครับในตอนที่แล้วผมก็พูดถึงฟ้าทลายโจรนะครับฟ้าทลายโจรที่คนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหายาอะไรไม่ได้ก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งนะครับเป็นทางเลือกอันหนึ่งทีนี้นิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับก็อยากจะมีเรื่องที่จะเสริมนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคโควิดสงสัยว่าตัวเองเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเพราะว่าในอนาคตเลยมันจะเหมือนโรคหวัดมีโอกาสเป็นกันทุกคนมีโอกาสติดกันทุกคนนะครับมีโอกาสเป็นกันทุกคนมันจะอยู่คู่กับมนุษย์อีกนานแสนนานตลอดกาลนานเทินแต่ว่าอย่างนั้นอยู่อีกนานท่านผู้ฟังไม่ต้องห่วงทีนี้มันอยู่ที่ว่าใครเป็นแล้วรอดมันอยู่ที่ว่าใครเป็นแล้วเป็นหนัก ใครเป

0: แล้วไม่รอดใครเป็นแล้วตายใครเป็นแล้วไม่ตายคนที่เป็นแล้วตายเนี่ยคือคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันคนที่เป็นแล้วไม่ตายคือคนที่มีภูมิคุ้มกันแม่เป็นพูดซะตรงซะอย่างนั้นเอาแล้วไอ้ภูมิคุ้มกันจะเอามาจากไหนภูมิคุ้มกันเราต้องสร้างท่านผู้ฟังทำให้ร่างกายเราแข็งแรงอย่างที่ผมบอกนะครับออกกำลังกายอาหารอากาศอารมณ์พักผ่อนให้เพียงพอทำจิตใจให้ผ่องใสและภูมิคุ้มกันอันหนึ่งเราจะต้องนำเข้าไปโดยการฉีดวัคซีนต้องฉีดนะนำเข้าไปนิดหนึ่งเพื่อให้ร่างกายมันได้รู้จักวัคซีนตอนแรกมันจะเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาก่อน 10-20-30% อ๋อไอ้โรคนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ฉันจะต้องต่อสู้มันอย่างนี้ร่างกายมันรู้จักแล้วมันก็จะสร้างสารคัดหลั่งที่เหมาะสมที่จะต่อสู้ไอ้กับไอ้ตัวโควิดนี่ออกมามันเริ่มรู้จักแล้วเหมือนคนบางคนเนี่ยตอนเป็นเด็กโดนผึ้งต่อยโดนต่อยมากๆปรากฏว่าไม่เป็นไรนะร่างกายมันรู้จักวิธีต่อสู้กับพิษแล้วโตขึ้นมาโดนต่อยก็ไม่เป็นไรแต่บางคนไม่เคยโดนต่อยโดนครั้งเดียวป่วยเข้าโรงพยาบาลตอนเป็นเด็กเนี่ยเขาจะฉีดวัคซีนอีสุกอีใสนะบางคนวัคซีนโรคเขาเรียกว่าไข้ทรพิษไข้ฝีดาษอะไรพวกนี้พอรับเชื้อเข้าไปเนี่ยร่างกายมันรู้จักแล้วมันต่อสู้ได้มันก็ไม่ป่วยมันเป็นอย่างนั้นอันนี้เขาต้องฉีด2ครั้งเพื่อให้ร่างกายมันรู้จักพอมันรู้จักแล้วมันก็จะไม่แพ้พอมันรู้จักแล้วมันก็รู้จักวิธีที่จะไปต่อสู้กับโรคภัยตรงนี้คนไทยกลัวกันท่านผู้ฟังนะครับกลัวที่จะฉีดวัคซีนกันแต่ผมแนะนำให้ฉีดเพราะอย่างน้อยๆร่างกายเราก็รู้จักว่าไอ้โรคนี้มันเป็นอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้ภูมิคุ้มกันมันก็ผลิตเป็นถ้ามันไม่รู้จักปั๊บเนี่ยมันรับเข้ามาเนี่ยมันมีโอกาสนะครับมีโอกาส1ใน100มีโอกาสเสียชีวิตแต่ถ้าฉีดวัคซีนเนี่ย1ในแสนมีโอกาสเสียชีวิตแต่น้อยนะครับก็มีประกันให้ด้วยนะ 400,000 บาทแต่ยากนะครับยิ่งกว่าถูกรางวัลที่1นะครับ1ในแสนแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ฉีดเลยนี่1ใน100 1ใน100นี่ก็คือเป็น100คนนี่มีโอกาสเสียชีวิต1คนเป็นไปนั้นอย่างนั้นจริงๆนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าเขาเชิญชวนให้เราได้ฉีดวัคซีนนี่เราก็ดูตัวเองว่ามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมั้ยก็แนะนำให้ไปฉีดมามันอาจจะป่วยอาจจะมึนอาจจะเวียนหัวนิดหน่อยก็พักผ่อนเพราะว่าร่างกายมันรับเชื้อใหม่เข้าไปวัคซีนก็เหมือนเชื้อใหม่นะครับแต่เป็นเชื้ออ่อนๆนะครับแต่ไม่มีโทษต่อร่างกายเพื่อให้ร่างกายมันรู้จักพักผ่อนหน่อยนะครับให้เพียงพอ2วัน3วันร่างกายแล้วก็ฟื้นแข็งแรงขึ้นมาพอไปเจอเชื้อจริงมันก็จะไม่แพ้แล้วไม่กลัวแล้วไม่มีปัญหาแล้วติดมั้ยติดเหมือนเดิมมีโอกาสติดเหมือนเราเป็นหวัดนั่นแหละเป็นเหมือนเดิมแต่ร่างกายมันสู้ได้นะครับร่างกายมันสู้ได้ฉะนั้นพอฉีดได้ก็ขอแนะนำให้ท่านผู้ฟังนะครับก็ไปฉีดช่วงนี้ก็เล่าแต่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมคุฏที่มงคลตอง5ตราพนาลินน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับผสมสมุนไพร24ชนิดก็ถือว่ามังคุฏนั้นมีส่วนผสมของสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็สมุนไพร24ชนิดที่ได้บอกไปก็มีประโยชน์ต่อร่างกายฝากเอาไว้ท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายขวด1360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาทั่วไปช่วงนี้ประท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดแพร่ครับฟังเสียงคนที่ปวดขาเวลาเดินก็มีเสียงดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงท่านผู้ฟังก็ฟังแล้วพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
1: เดี๋ยวขออนุญาตถามทีละคนหรือว่าจะคุยพร้อมกันเลยก็ได้ทีละคนดีกว่านะวันเถิดไปนิดหนึ่งขออนุญาตผมนั่งด้วยนิดหนึ่งขออนุญาตโอเคครับผมขอบคุณครับขออนุญาตถามคุณป้าชื่ออะไรครับผม
2: เรโนดาวนัน
1: เรโนดาวนันคุณป้าอายุเท่าไหร่แล้วครับ
2: อายุ65
1: อยู่ที่บ้าน
2: ดงเจริญอำเภอ2จังหวัดแพร
1: ่คือวันนี้ผมจะมาถามคือคุยเรื่องจริงถามเรื่องจริงเนาะเราจะคุยเรื่องจริงๆกันนะไม่ได้เมคไม่ได้เตรียมกันมาพอเจอหน้าผมก็ถามเลย ถามนิดนึง ก่อนที่จะดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นเนี่ยไอ้ขวดเนี่ยคุณป้าแต่ก่อนป่วยเป็นโรคอะไรบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อย
2: ปวดหัวเข่า
1: ปวดหัวเข่าเป็นอะไรอีก
2: ความดัน
1: ปวดหัวเข่าความดันปวดหัวเข่านี่ปวดมากไหมป้า
2: ปวดเดินไปที่ไหนแล้วมันแกนมันเนี่ย
1: เจ็บ
2: แกนค่ะอย่างมันโยนกันไอ้นี
1: ่อ๋อเนี่ยผมมันคลอนใช่ไหมเออมันคลอนมันโยกเดินแล้วมันก็อ๋อ มันทำให้ปวดเป็นมานานอย่างป้าเป็น
2: สองสามปีละ
1: เป็นมาสองสามปีแล้วเคยไปหาหมอไหม
2: ไปหมอเขาว่าเป็นกระดูกเสื่อม
1: หมอบอกเป็นกระดูกเสื่อม
2: ใช
1: ่ก็ให้ยามากิน
2: ยามากินฉีดยา
1: ด้วย
2: จ้า
1: สองสามปีมาเนี่ย
2: จ้าม
1: ันดีขึ้นบ้างไหม
2: ดีบ้างไม่ดีบ้างอ่ะล่ะเอามากินน้ำมังคุดเนี่ย
1: อ๋อแล้วทีนี้ดีมั่งไม่ดีมั่งเคยซื้ออย่างอื่นมากินไหม
2: ไม่เคย
1: อ๋อ
2: น้ำมังคุด
1: ใครเป็นคนแนะนำให้ซื้อน้ำมังคุด
2: วิทยุ
1: ฟังวิทยุอ๋อฟังวิทยุเสร็จก็ซื้อมากินดูซื้อมากี่ขวดครับ
2: ซื้อพี่ขวดหกขวด
1: ซื้อครั้งแรกหกขวดเลยโบสุดยอดหกขวดก็2,200 บาทกินแล้วเป็นยังไงมั่งกินไปกี่ขวด
2: กิน2ขวดรู้สึกปวดปวดมาก
1: สองขวดแรกรู้สึกปวดมากเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมมันถึงปวดคือผมจะเจอแบบนี้เยอะนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคือพอกินน้ำมังคุดของเราเข้าไปนี่สองสามขวดแรกนี่บางคนจะปวดจะเป็นในเคสคนที่ระบบหมุนเวียนโลหิตไม่ดีเส้นประสาทมันตายทีนี้พอเรากินเข้าไประบบหมุนเวียนโลหิตมันดีขึ้นเส้นประสาทมันเริ่มจะฟื้นฟูพอมันฟื้นฟูเนี่ยมันก็จะเริ่มรับความรู้สึกมันก็จะเริ่มปวดคือการที่เราไม่ปวดสมัยก่อนก็คือเส้นประสาทมันตายเมื่อเรานั่งทับขาเนี่ยหยิกยังไงก็ไม่เจ็บมันชาแต่พอมันเริ่มจะฟื้นฟูขึ้นมามันจะเริ่มปวดตอนนี้หายปวดยัง
2: หาย
1: แล้วกี่ขวดหายปวด
2: 2
1: ขวดหายปวดขา
2: ปวดตั้งแต่เอวทุก
1: ตั้งแต่เอวลงไปเน
2: ี่
1: ยแล้วตรงหัวเข่า
2: ปวดแล้วต่อเอวพา
1: เอวก็ปวดเข่าก็ปวดปวดลงไปตามระบบ
2: กินเสื้อหดหกขวดก็ดี
1: อ๋อกินหมดหกขวดเลยแล้วก็ตอนนี้สุขภาพเป็นยังไงมั่งเล่าให้ฟังหน่อย
2: ดี
1: มากไหนมั่ง
2: ดีมากร้อยเปอร์เซ็นต
1: ์ร้อยเปอร์เซ็นต์คือเดินไกลๆได้ไหม
2: ได
1: ้ไม่แล้วไอ้ขาที่บอกว่ามันคลอนเนี่ย
2: เดินไปกาดไปอย่างไปได
1: ้แต่ก่อนเดินได
2: ้เดินมาได้
1: เดิน
2: ไปเด็ก
1: กบเก็กกบเก็กกบเก็กแล้วนอนหลับดีไหม
2: ดี
1: ขับถ่าย
2: แล้วกินข้าวกะล้ำ
1: พอกินข้าวก็อร่อยนอนหลับก็ดี
2: หลับก็ดี
1: เมื
2: ่อน้ำมะขุ
1: ดผิวพรรณก็ดีที่ผมไปสัมภาษณ์มาเมื่อเช้าเนี่ย
2: จ้า
1: อยู่ที่ตำบลอะไรเนาะแกได้เป็นนางงามตำบลด้วยเป็นนางงามผู้สูงอายุโอ้อายุ68ปีผมนึกว่าแต่50กว่าแกกินไปเกือบ30ขวดผิวแกจะใสผิวพรรณดี
2: ซื้อวังหลวง
1: อ๋อซื้อที่วังครับผม
2: ถ้าน่าก็เวียนผลไปขายเนาะ
1: ครับ
2: แต่งเวียนไปขายจะเลยซื้อ
1: ครับผม
3: ขวดจะได้ลง
1: ครับแถมคือสิ่งที่ผมถามก็ถือว่าเป็นการพูดคุยเพราะว่าอย่างน้อยๆคนอื่นที่กำลังฟังวิทยุที่กำลังดูรายการอยู่เขาเห็นปั๊บนี่เขาเกิดความมั่นใจเขากล้าซื้อมันก็เป็นบุญนะครับเป็นบุญของเราเพราะว่าที่เราพูดคือพูดความจริง
2: จริง
1: ไม่ในจุในจุไม่โกหกว่างั้นเด้
2: อ
1: คือไม่ได้มาเอาใจผมคือเป็นความจริงคือถ้าใครไม่เชื่อมาถามคุณแม่ได้แม่อะไร
2: แม่เรนูดาวนัน
1: คุณแม่เรนูมาถามที่บ้านเนี่ย
2: บ้านดงเจริญ
1: บ้านดงเจริญเนาะมาถามที่บ้านดงเจริญได้มาถามได้แล้วก็หรือจะโทรมาถามได้ไหมครับ
2: ได
1: ้โทรจำเบอร์โทรตัวเองได้ไปเบอร์อะไรเนาะ
2: จำไม่ได้
1: จำเบอร์โทรตัวเองไม่ได้มีเบอร์โทรแม่ไหม ไม่มี นี่ก็คือเป็นประสบการณ์ที่เล่าจากผู้ที่ดื่มที่กินน้ำมังคุดจริงๆนะครับไม่มีการโกหกไม่ได้เตรียมกันไว้ก่อนจากคนที่ปวดหัวเข่าเดินไปไหนไกลๆไม่ได้นะครับตอนนี้ก็เดินได้ปกติหลังจากที่ดื่มไปแล้ว6ขวดนะครับผมเรียนคุณแม่ว่าน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นของเราเนี่ยผ่านมาตรฐานฮาลาล GMP ฮัสซับครับเราผลิตจากมังคุดปลอดสารพิษส่งออกไปที่ญี่ปุ่นมีส่งออกไปที่รัสเซียก็มีเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานี่ดีมากนะครับเป็นมาตรฐานอย่างนี้นะครับตัวนี้จะเข้มข้นนะครับวิธีดูความเข้มข้นเนี่ยเราดูที่ก้นขวดนี่เราขย่าดูอย่างนี้ได้นะครับมันน้ำมันจะข้นแล้วกินก็ให้ผลไวได้ผลไวนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็ดูได้คือวิธีที่ดีที่สุดคือกินดูเราจะรู้ว่ามันเข้มข้นพอสุขภาพดีขึ้นแล้วลูกๆมีความสุขไหม
2: ดีจ้ะ
1: เขาช่วยกันซื้อไหม
2: ช่วยลูกส่งเงินมาให
1: ้ลูกส่งเงินเอาลูกอยู่ไหนอยู่
2: ภูเก็ตทำงาน
1: ส ส่งเงินมาให้เลย
2: จ้ะ
1: บอกว่าไงบอกว่าแม่ไปซื้อ
2: จ
1: ิ้น
2: ซื้อกินเลย
1: แ
2: ม่ได้ยินเขาพูดกันเ
1: องแม่ซื้อกินเลย
2: จ้ะ
1: ไม่ห่วงเนาะ
2: จ้ะ
1: รู้ไม่ว่าเนาะ
2: ไม่
1: พอมันหายแล้วแม่ว่ามันแพงไหมเน
2: ี่ยไม่แพง
1: ไม่แพงเน
2: า
1: ะเพราะว่าไอ้ที่ปวดมันแพงกว่านี
2: ้
1: ถ้ามันหายมันไม่แพงแต่ถ้าไม่หายแล้วก็แพงนี่คือประสบการณ์นะครับเป็นความจริงขอบคุณคุณแม่มากนะครับกราบขอบพระคุณคุณแม่มากครับผมครับครับสวัสดีครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังพอมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
4: เวลาขณะนั้นมันเป็นตอนเที่ยงๆแฟนใหม่ของน้ายังไม่กลับมาจากทำงานแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาที่น้าจะต้องไปทำงานที่ร้านอาหารน้าตัดสินใจบอกเขาไปว่าน้ามีแฟนใหม่แล้วเขาก็บอกว่าเขารู้แล้วเพราะว่าเจอเพื่อนของน้าเพื่อนเล่าให้ฟังหมดแล้วน้าก็บอกให้เขากลับไปแต่เขาไม่กลับเขาจะอยู่กับน้าน้าก็บอกว่าอยู่ได้ไงมีผัวใหม่แล้วจะอยู่ได้ไงเขาก็บอกน้าว่าถ้าอยู่ไม่ได้น้าก็ต้องไปกับเขาน้าตัดสินใจจะไม่ไปกับเขาเพราะถือว่าสามีคนที่สองนี่เป็นคนดีน้าสงสารเขาแต่ว่าสามีคนแรกของน้าก็ฉุดกระชากพาตัวน้าหนีออกไปจากห้องเช่าเขาพาน้าขึ้นรถไปหลายชั่วโมงไปอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านเพื่อนของเขาน้ากับเขาอยู่ที่บ้านนั้นได้เกือบเดือนไม่ได้มีอาชีพอะไรเลยที่บ้านหลังนั้นเขาทำสวนกันก็ได้ช่วยเขาทำงานบ้างอยู่มาวันหนึ่งเขาก็บอกให้น้าอยู่ที่นั่นก่อนตัวเขาเองจะกลับไปเอาเงินที่บ้านแล้วจะรีบกลับมาน้าก็อยู่บ้านนั้นรอเขาบ้านนั้นมีคนอยู่กันสี่คนพ่อแม่ลูกชายลูกสาวเพื่อนของเขาเป็นหนุ่มหน้าตาดีเป็นคนเงียบๆเป็นเพื่อนเก่าที่เคยรู้จักกันสมัยที่ทำงานอยู่ด้วยกันที่ร้านอาหารน้าเองก็เคยรู้จักกับคนนี้มาก่อนได้พูดคุยกันไม่กี่ครั้งเขาก็ลาออกกลับบ้านนอกเสียก่อนน้ารออยู่หลายวันเขาก็ยังไม่กลับมาน้าก็ชักใจคอไม่ดีเพื่อนเขาก็ปลอบว่าเดี๋ยวเพื่อนก็กลับมานะไม่ต้องไปกลัวหรอกแต่พอหลายวันเข้าเขาก็พูดว่าถ้าเพื่อนไม่กลับมาก็อยู่ที่บ้านนี้ได้ไม่มีใครว่าอะไรหรอกตั้งเกือบ2เดือนไม่ได้ข่าวจากเขาเลยในระหว่างนี้น้ากับเพื่อนของเขาก็สนิทสนมกันจนเผลอตัวเผลอใจมีอะไรกันปรากฏว่าน้าตกเป็นเมียเขาน้านอนห้องเดียวกับเขาพ่อแม่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะน้าอยู่บ้านก็ช่วยทำงานทำการแต่พอเวลาผ่านไปนานถึง3เดือนปรากฏว่าแฟนน้าก็กลับมาพอดีว่าเขาเจอกับเพื่อนก่อนที่จะมาถึงบ้านเพื่อนก็เลยบอกเขาว่าน้าเพิ่งจะกลับไปพ่อรอเขาไม่ไหวแล้วก็ให้เขารีบตามไปเผื่อจะเจอแล้วยังโกหกว่าคงจะกลับไปบ้านเกิดของน้าแหละเขาก็รีบตามไปทันทีส่วนเพื่อนเขาก็กลับมาบ้านและคิดว่าอยู่กันที่บ้านต่อไปไม่ได้แล้วรีบพาน้าเดินทางเข้ากรุงเทพโดยไม่ได้บอกน้าเลยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงมาเล่าให้ฟังทีหลังอีกนานเป็นเดือน เขามีญาติคนหนึ่งทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็ได้อาศัยพักที่บ้านนั้นไปพลางๆก่อนระหว่างกำลังหางานทำกันอยู่พอได้งานแล้วก็ออกจากบ้านนั้นไปเช่าห้องอยู่ด้วยกันน้าได้งานโรงงานที่จังหวัดปทุมธานีส่วนเขาได้งานที่โรงงานพลาสติกที่โรงงานก็มีผู้จัดการมาชอบน้าน้าก็ไม่เคยบอกใครว่าน้ามีผัวแล้วต่อมาน้าก็ตกเป็นเมียน้อยของผู้จัดการเขาให้เงินใช้ซื้อของให้น้าก็ปกปิดเรื่องอย่างดีซึ่งน้าไม่เคยรู้มาก่อนว่าผู้จัดการเขารู้แล้วว่าน้าน่ะมีสามีอยู่เพราะว่าเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้แต่สามีน้าน่ะรู้เข้าจนได้เพราะเขาไปเห็นน้าไปกินข้าวกับผู้จัดการที่ร้านอาหารเขาก็เข้าไปหาน้าก็ตกใจแต่ผู้จัดการไม่ตกใจเลยกลับชวนให้สามีน้าร่วมโต๊ะด้วยแล้วก็บอกว่านัดกับภรรยาและลูกเอาไว้ที่ร้านบังเอิญเจอน้าก็เลยชวนมาด้วยท่าทางสามีน้าสงสัยมากว่าเรื่องมันจริงอย่างที่ผู้จัดการบอกหรือเปล่าน้าก็รีบขอตัวผู้จัดการเสร็จแล้วก็กลับไปกับเขาเขาไม่ค่อยเชื่อแต่น้าก็ยืนยันว่าไม่มีอะไรผู้จัดการมีลูกมีเมียแล้วไม่ยุ่งด้วยเด็ดขาดสามีน้าไม่ไว้วางใจก็ให้น้าออกจากโรงงานที่โรงงานนั้นน่ะน้าไม่อยากจะออกก็มีทะเลาะมีปากมีเสียงกันเถียงกันทะเลาะกันหลายหนจนน้าบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เลิกกันดีกว่าคำพูดคำนี้ทำให้เขานิ่งเงียบไม่พูดอะไรอีกเรื่องต่างๆเหล่านี้ผู้จัดการล่วงรู้หมดเพราะว่าคอยสอบถามจากน้าอยู่ตลอดผู้จัดการหางานใหม่ให้น้าทำเขาก็ไปฝากให้เรียบร้อยและเช่าห้องให้อยู่ด้วยน้าก็หนีจากห้องเช่าที่อยู่กับสามีนะไปอยู่ห้องเช่าใหม่แล้วก็ไปทำงานที่ใหม่ด้วยสามีของน้ามาตามหาที่โรงงานก็รู้ว่าน้าออกไปแล้วไปอยู่ไหนไม่มีใครรู้เขาก็พยายามมาดักรอน้าอยู่ที่หน้าโรงงานหลายวันน้าก็กลายเป็นเมียเก็บของผู้จัดการทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งใหม่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาชอบน้าเป็นหนุ่มหน้าตาดีเขาทำงานอยู่โรงงานใกล้ๆกันเมื่อเทียบเขากับผู้จัดการแล้วมันคนละเรื่องเลยผู้จัดการวัยกลางคนแล้วส่วนเขาเป็นหนุ่มทั้งแท่งอายุยังไม่30หน้าตาก็หล่อดูดีกว่าผู้จัดการเยอะเพียงแต่ว่ากระเป๋าตังค์เขาไม่ค่อยจะมีเงินส่วนกระเป๋าผู้จัดการนั้นหนักกว่าช่วงนี้แหละที่น้ามีหนุ่มคนเนี้ยเป็นคู่สวาทอยู่ด้วยควบคู่ไปกับผู้จัดการน้าไม่เคยบอกหนุ่มคนนี้เลยว่าน้ามีผู้จัดการเป็นผู้อุปการะอยู่แล้วก็ไม่เคยพาเขามาที่ห้องแต่เขาเคยเห็นน้าไปกับผู้จัดการน้าก็อ้างว่านั้นเป็นน้าชายหนุ่มคนนี้พูดเรื่องแต่งงานแต่น้าทำเป็นไม่ได้ยินเขาก็ชวนน้าไปเที่ยวบ้านเขาด้วยน้าก็ไปบ้านเขาอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่บ้านเขามีอาชีพทำนากันเขามีพี่น้องหลายคนเขาน่ะเป็นลูกคนกลางเขาบอกว่าบ้านเขามีที่นาหลายไร่แบ่งกันแล้วเขาก็คงจะได้สักสิบกว่าไร่แล้วก็มีที่ปลูกบ้านอีกราวๆสามไร่เขาพาไปดูที่จะปลูกบ้านซึ่งติดถนนใหญ่มีแนวโน้มว่าจะเจริญมากในวันหน้าการไปบ้านเขาวันนั้นทำให้นำมาเก็บคิดใคร่ครวญว่าจะเป็นเมียเก็บผู้จัดการต่อไปหรือว่าจะแต่งงานมีเหย้ามีเรือนกับหนุ่มหน้าตาดีคนนี้แถมยังมีสมบัติอีกด้วยช่วงนี้น้าคิดหนักแต่น้าไม่ได้ทำตัวผิดปกติให้ผู้จัดการสงสัยแต่อย่างใดอยู่มาวันหนึ่งหนุ่มคนนั้นก็พูดเรื่องแต่งงานอีกน้าก็เลยตกลงเขาดีใจมากส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอกับพ่อแม่ของน้าเมื่อทุกอย่างมันแน่นอนแล้วน้าก็หยุดไปทำงานเฉยๆและขนข้าวของกลับไปอยู่บ้านที่อีสานจนถึงวันแต่งงานหลังจากนี้น้ายังมีสามีต่อไปอีกหลายคนมีเหตุที่ทำไม่เป็นอย่างนั้นเท่าที่รู้ก็ 8-9 คนด้วยกันน้าบอกว่ามันเป็นเพราะกรรมที่น้าได้ทำมาไว้ตอนที่ยังเด็กๆมีผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านที่มีผัวแก่แต่มีเงินแอบเล่นชู้กับผู้ชายหลายคนแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นไว้วางใจน้าให้เป็นคนส่งจดหมายนัดเจอกันกับหนุ่มๆผู้หญิงคนนั้นห้ามบอกใครเป็นอันขาดแล้วให้ค่าขนมทีนึงหลายบาทนอกจากนี้ยายยังเล่าให้คุณนิสาฟังอีกว่าน้าเนี่ยเคยกักขังแมวไว้ตัวนึงที่น้าเลี้ยงเอาไว้ไม่ให้มันออกไปหาตัวผู้ที่มาร้องงาวงาวเอาใส่ตะกร้ามันติดสัตว์มาร้องกระวนกระวายตะกุยตะกายจะออกไปที่ทำอย่างนั้นเพราะน้าไม่อยากให้มันมีลูกโอ้ไม่รู้เวรกรรมอะไรกันแน่ที่ทำให้น้าต้องเป็นอย่างนั้นเพราะแกสร้างกรรมหลายอย่างเหลือเกิน
0: ครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่อยู่ในวงการพระเนนปฏิบัตินี่ก็คงจะรู้จักหลวงปู่ชานะครับหลวงปู่ชานี่ถือว่าเป็นพระเถระที่ผมเองก็ นับถือท่านมากนะครับสุดยอดลูกหนึ่งสมัยผมบวชเป็นสามเณรผมเคยไปกราบเท้าท่านนะครับเคยมีวาสนาได้กราบที่เท้าท่านแต่ตอนนั้นท่านอาพาธแล้วนั่งอยู่บนรถเข็นนะครับผมก็ได้กราบเท้าท่านผมก็ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนานะหลับตาตอนนี้ก็ยังนึกภาพออกท่านนั่งอยู่ในรถเข็นท่านก็นั่งไม่พูดไม่จานะพระอาจารย์มหาบุญเลิศฐานทินโนซึ่งเป็นพระอาจารย์ผมตอนนั้นผมเป็นเนรเล็กๆนะครับท่านผู้ฟังอายุประมาณสัก14หรือ15นี่แหละท่านก็พาผมไปกราบหลวงปู่ชานะครับก็เคยมีความคิดจะตามพระอาจารย์มหาบุญเลิศไปทุดงแล้วพระอาจารย์นะผมไม่เรียนนะผมอยากทุดงอยากปฏิบัตินะคือตอนนั้นก็ยังเรียนหนังสือได้ปริญญาธรรม4ประโยคอายุประมาณ 15-16 ปีใช่นะครับผมไม่เรียนต่อแล้วอยากจะทุดงตามพระอาจารย์พระอาจารย์ท่านก็ไล่ว่าเน้นนะไปเรียนก่อนไปเรียนหนังสือเรียนจบแล้วถ้ามีศรัทธาค่อยมาทุดงก็ได้นะปรากฏว่าพอเรียนจบก็บุญหมดที่จะอยู่ในพระศาสนานะครับบวชเนนอยู่10ปีบวชพระอยู่3ปีท่านผู้ฟังครับก็เลยต้องลาสิกขาออกมานะครับเอาละวกก็หาหลวงปู่ชาท่านต่อนะครับหลวงปู่ชาเนี่ยท่านเป็นพระที่มีคุณวิเศษอย่างหนึ่งถ้าผมอันนี้ผมเดานะครับผมว่าท่านจะมีปรจิตตวิชานนญาณปรจิตตวิชานญาณญาณเป็นเครื่องอย่างรู้จิตใจของผู้อื่นนะครับเพราะญาณอันนี้เนี่ยท่านสามารถดักจิตสอนคนได้เป็นอัศจรรย์ท่านผู้ฟังมีลูกศิษย์ลูกหาที่มาจากต่างประเทศมาอยู่มากมายจนขนาดว่าถึงต้องตั้งวัดหนึ่งเอาไว้รองรับชาวต่างประเทศคือวัดป่านานาชาติที่จังหวัดอุบลราชธานีทีนี้วัดป่านานาชาตินี่ก็จะมีพระฝรั่งมังค่าจากอเมริกาจากอังกฤษนะพระอาจารย์สุเมโทพระอาจารย์ชาคาโรแม้แต่ท่านอาจารย์มิสุโอที่ท่านลาสิกขาไปนะครับมาจากประเทศญี่ปุ่นคือเอาว่าพระรูปไหนที่พูดภาษาไทยไม่ได้ก็ต้องมาอยู่วัดป่านานาชาติเพราะว่าเจ้าอาวาสเป็นฝรั่งตอนนี้ก็มีพระอาจารย์ยานธรรมโมนะครับเป็นเจ้าอาวาสอยู่พระอาจารย์ยานธรรมโมนี่เดิมท่านชื่อฟิลิปจอห์นโรเบิร์ตเป็นชาวออสเตรเลียเป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติท่านเคยมีเรื่องบรรยายนะครับท่านเคยไปบรรยายที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เมื่อปี2549นะท่านถือว่าเป็นพระพิเศษรูปหนึ่งที่โดนหลวงพ่อชาถีบหน้าอกนี่จะเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่าทำไมหลวงพ่อชาถึงถีบหน้าอกพระอาจารย์ยานธรรมโมรูปนี้นะครับท่านบอกว่าอัตมาเนี่ยอาจจะเป็นพระองค์เดียวในวงลูกศิษย์หลวงพ่อชาที่โดนท่านถีบแต่ว่าซาบซึ้งที่ท่านถีบอัตมาและเพราะความซาบซึ้งนั้นจะเล่าให้ญาติโยมฟังนะครับท่านก็เล่าออกมาตอนนั้นอัตมาบวชใหม่ๆพรรษาแรกอยู่ที่วัดหนองป่าพงปีนั้นพระเนน70กว่ารูปพระเยอะญาติโยมเข้าวัดเข้าวากันมากวันนั้นได้ไปบิณฑบาตตอนกลับจากบิณฑบาตมีพระองค์หนึ่งมาคุยด้วยและพระองค์นั้นก็เพิ่งบวชใหม่เหมือนกันทั้งสององค์ต่างก็ยังมีนิสัยแบบคฤหัสถ์และพระองค์นั้นก็ได้ไปตำหนิติเตียนพระที่อยู่ในวัดที่ไม่ถูกใจอาตมาฟังแล้วคิดในใจว่าบวชเป็นพระทำไมมาจับผิดกันทำไมท่านตำหนิพระองค์นั้นองค์นี้ก็เลยเดินหนีไปไม่อยากคุยด้วยแต่ไม่ได้เดินหนีอย่างเดียวเดินหนีตำหนิท่านในใจยังคิดเรื่องท่านคือไม่ปล่อยวางมันก็คิดอยู่พอดีเดินเข้ามาในวัดเดินก้มหน้าคิดถึงเรื่องพระองค์นี้องค์นั้นพอดีได้ยินเสียงหลวงพ่อชา
5: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
6: 0894780889
5: บลูมิโน่ลาย07
7: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: 20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
7: ใช่
12: จริงๆนะขอบคุณครับแม
13: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินกับกระผมบรรโทไพโรธพนารินเรายังอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่นะครับท่านผู้ฟังวิธีที่จะมีความสุขอย่างหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับอย่าเก็บเอาทุกการกระทำและคำพูดของคนอื่นมาคิดบางทีมันก็จะทำให้ความสุขของเราเนี่ยมันลดลงนะครับพระท่านว่าแกล้งตาบอดเสียบ้างในบางครั้งเพื่อระวังจิตให้ไม่หวั่นไหวแกล้งหูดวกแกล้งหูหนวกเสียบ้างช่างปะไรดีกว่าไปฟังทุกเรื่องเปลืองเวลาแกล้งเป็นใบ้เสียบ้างในบางที่ย่อมจะดีกว่าพูดบ่นเหมือนคนบ้าปิดหูปากให้สนิทและปิดตาเพื่อป้องกันปัญหามากวนใจนะครับถ้าเราบอดบ้างเป็นใบ้บ้างหูหนวกบ้างในบางครั้งนี้เราก็จะมีความสุขกับท่านผู้ฟังเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกเรื่องนะครับให้เราเข้าใจในชีวิตในเรื่องราวของเราก็เพียงพอชีวิตของคนนี้มันสั้นนะครับสั้นเกินไปที่จะไปให้รู้ทุกเรื่องเข้าใจทุกอย่างความสุขอยู่ในใจเรานะครับไม่ต้องไปหาข้างนอกด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับ
1: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวดีๆคติธรรมสอนใจนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
2: มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นที่วัดหนองสะเดาหมู่3ตำบลหนองปลิวอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีครับคืนนั้นตีสองกว่าแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือว่าพระในวัดก็ล้วนอยู่ในความหลับไหลแต่สำหรับพระอาจารย์สุนทรจันทะเถโรเจ้าอาวาสกลับยังไม่หลับท่านนั่งวิปัสสนากรรมฐานแสวงหาความสงบในจิตใจแต่แล้วพลันท่านก็ต้องลดระดับฌานลงด้วยเสียงกระพือปีกของสัตว์ปีกตัวใหญ่ดังกระหึ่มอยู่เหนือหลังคาโบสถ์กำลังลมที่นกกระพือนี่ทำให้ต้นไม้ที่อยู่รอบโบสถ์นี่ไหวกิ่งก้านดังสนั่นวนอยู่ 3-4 รอบก็มีเสียงเหมือนกับมีของหนักๆวิ่งชนโบสถ์ทั้งหลังไหวยวบยาบเหมือนกับจะพังลงมาให้ได้ปรากฏการณ์นี้ดำเนินไปครู่ใหญ่ก็กลับคืนสู่ความปกติพระอาจารย์สุนทรออกจากโบสถ์มาเดินสำรวจความเสียหายก็ไม่พบตกตอนเช้าหลังฉันภัตตาหารแล้วจึงให้ช่างปีนขึ้นไปสำรวจว่าหลังคาโบสถ์เสียหายหรือเปล่าก็ไม่พบความเสียหายก็กลับลงมา3คืนต่อมาอาจารย์สุนทรก็พบเหตุการณ์ประหลาดซ้ำอีกแต่ว่าเปลี่ยนเวลาไปแล้วก็การชนก็นานขึ้นทุกทีจนในที่สุดก็หายไปแล้วต่อมาอีกอาทิตย์นึงก็เกิดอีกคราวนี้บินวนแล้วก็ชนหนักขึ้นจนกระทั่งหนำใจแล้วก็เงียบหายไปท่านอาจารย์สุนทรท่านก็มาฉุกคิดว่าเหตุที่เกิดนี้น่าจะมาจากรูปหล่อท่านเท้ามหาพรหมธาดาที่มีลูกศิษย์นำมาถวายก็เป็นได้เพราะว่าเหตุเกิดขึ้นในคืนแรกที่นำรูปหล่อมาไว้ในโบสถ์แล้วก็เพื่อให้แน่ใจก็เลยติดต่อให้ศิษย์เจ้าของรูปหล่อท่านเท้ามหาพรหมมาพบแล้วสอบถามก็ได้ความว่าสิทธิ์รายนั้นเป็นนักธุรกิจชื่อดังเจ้าของกิจการค้ามากมายเป็นผู้เคารพในองค์ท่านท้าวมหาพรหมธาดาจึงออกตระเวนหารูปหล่อของท่านมาหลายที่แต่ว่ามีราคาแพงหูฉี่ก็เดินทางมาด้อมๆ มองๆแถวๆสนามพระวัดราชนัดดาก็พบรูปหล่อท่านท้าวมหาพรหมที่ถูกใจเข้าองค์หนึ่งหน้าตักประมาณ9นิ้วพ่นสีทองงามอารามตาแถมยังเขียนพระมัสสุหรือว่าหนวดด้วยสีดำอีกด้วยก็เลยขอบูชาในราคาที่เหมาะสมแล้วก็นำกลับมาบูชาที่บ้านคืนนั้นเองก็มีเสียงนกตัวใหญ่มาบินวนรอบบ้านแล้วก็พุ่งเข้าชนหลังคาบ้านจนไหวเยือกไปทั้งหลังภรรยาและลูกๆของเขาตื่นมาตกอกตกใจร้องไห้กันกระจองงอแงแต่เขาเงียบไม่เปิดปากบอกว่าเป็นอาถรรพ์แต่แล้ว3คืนต่อมาก็มีนกมาชนบ้านติดต่อกันจนในที่สุดเขาก็ทนไม่ไหว ก็ยกรูปหล่อท่านเท้ามหาพรหมธาดามาถวายพระอาจารย์สุนทรที่วัดหนองสะดาวดังกล่าวเพราะว่าเชื่อว่าหากมาอยู่กับพระก็คงจะไม่มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นอีกแต่ก็มาซ้ำรอยจนได้พระอาจารย์สุนทรเป็นพระนักปฏิบัติก็เลยไม่กลัวแล้วก็ยังคงบูชารูปหล่อนั้นไว้ตลอดมาซึ่งก็มีนกตัวใหญ่บินมาชนอยู่เป็นประจำแต่ท่านทำใจได้เพราะถือว่าเขาไม่ได้มารื้อโบสถ์ก็แล้วกันแล้วอีกประการท่านพระอาจารย์สุนทรก็เป็นพระเขมรผู้เรืองอาคมจึงมักจะต่อสู้กับนกร้ายนั้นเสมอแต่ก็เพียงแต่ขับไล่ให้พ้นไปแต่พอถึงเวลามันก็จะกลับมาอีกขนาดเสกไม้แหลมแล้วกลั้นใจแทงซึ่งหากเป็นพูดผีคุณไสที่มีผู้ปล่อยมานี่จะร่วงลงมาให้เห็นแต่นี่ก็แทงเปล่าการต่อสู้ระหว่างพระอาจารย์สุนทรกับฝ่ายที่เป็นนกเนี่ยดำเนินไปหลายเดือนไม่รู้แพ้รู้ชนะก็มีขหบดีรายหนึ่งไปถวายเงินสร้างเสนาสนะในวัดแล้วเอ่ยปากขอรูปหล่อท่านท้าวมหาพรหมธาดาจากพระอาจารย์สุนทรท่านก็เลยเห็นว่าเอาละเขาอยากได้ก็เอาไปเลยยกให้ฟรีตั้งแต่นั้นมานกประหลาดก็ไม่มาวอแววัดหนองสะดาวอีกเลยเรือโทอํานวยและนางรำพันสองสามีภรรยาขหบดีเจ้าของปั๊มน้ำมันแถวคลองเตยได้รูปหล่อมาแล้วก็บูชาไว้ในบ้านก็พบกับการจู่โจมของนกนั่นอีกเล่นเอาสองสามีภรรยาไม่ได้หลับได้นอน3คืนติดกันผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกไทยได้ตามไปนมัสการพระอาจารย์สุนทรเพื่อสอบถามแต่พระอาจารย์สุนทรบอกว่าให้สิทธิ์ไปแล้วแล้วก็ให้ตำบลที่อยู่ไว้ก็เลยเดินทางไปพบแต่ว่าไม่ได้นัดล่วงหน้าสองสามีภรรยาไปต่างจังหวัดเมื่อสอบถามถึงรูปหล่อท่านเท้ามหาพรหมคำตอบก็คือนำไปให้อาจารย์ใหญ่ทองแถมศาสตร์รุจิทำพิธีที่สำนักพรหมศาสตร์สุขุมวิทแล้วก็เลยพากันเดินทางไปพบอาจารย์ใหญ่ฝ่ายพรหมศาสตร์ทันทีเมื่อได้พบกับท่านอาจารย์ใหญ่ก็อัญเชิญรูปหล่อท่านเท้ามหาพรหมธาดามาให้ชมแล้วก็เล่าว่าเรือโทอํานวยได้นำรูปหล่อนี้มาปรึกษาเพราะว่าได้มาแล้วมีอะไรมาชนบ้านจนนอนไม่หลับติดกัน3คืนอาจารย์ใหญ่ได้นั่งตรวจดูก็พบว่ารูปหล่อท่านท้าวมหาพรหมธาดาองค์นี้สร้างขึ้นมาไม่ได้ดูฤกษ์ดูยามแล้วก็ไม่ได้มีพิธีเทวาภิเษกตามแบบพราหมณ์ให้ถูกต้องเมื่อเอามาวางให้บูชาก็เลยมีวิญญาณผีไตหงชื่อพรเป็นคนที่ถูกแทงตายวิญญาณของเขามาสิงอยู่แล้วก็อาละวาดกับผู้ที่บูชาเพราะต้องการเครื่องเส้นตามแบบของผีตีนโรงตีนสารธรรมดาอาจารย์ทองแถมเล่าอีกว่าได้ทำพิธีปัดรังควานและขับไล่วิญญาณในพรออกไปจากรูปหล่อท่านท้าวมหาพรหมธาดาจากนั้นก็นำเอาน้ำเทพมนต์มาสงสวดปรับองค์รูปหล่อแล้วก็อัญเชิญบรมครูท่านท้าวมหาพรหมลงมาทำพิธียกเลิกอัญเชิญบารมีมาประดิษฐานเป็นองค์ในจึงปราศจากวิญญาณร้ายอีกต่อไปเมื่อสองสามีภรรยาเขาจะมารับกลับก็จะทำพิธีลงที่มือของทั้งสองคนเพื่อให้สามารถรองรับบารมีของท่านท้าวมหาพรหมธาดาได้หลังจากนำกลับไปบูชาจะได้รุ่งเรืองเพื่องฟูขยายกิจการปั๊มไปเปิดอีกหลายแห่งอาจารย์ทองแถมได้ฝากคำเตือนมายังผู้ที่ชอบนำเอารูปเคารพที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษกหรือว่าเทวาภิเษกเข้าไปบูชาในบ้านก็ให้ระวังเรื่องราวของสิ่งร้ายที่แฝงอยู่ให้ดีด้วย
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังลอยกระทงแล้วค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินนะครับน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือยังไม่มีปัญหายิ่งดีนะครับถือว่าเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งถามว่าป่วยเป็นโรคอะไรกินได้บ้างตอบว่ากินได้ทุกโรคถามว่ากินแล้วหายไหมตอบว่าไม่หายนะครับตอบว่าคือที่ตอบว่าไม่หายเพราะว่าไม่ใช่ยารักษาโรคแต่บางคนก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้น 20% 30% 70% 80% 90% แต่บางคนที่เขาเรียกว่าบุญสัมพันธ์กันอาจจะดีขึ้นถึง 100% อันนี้ก็แล้วแต่ผมมั่นใจว่าดีขึ้นทุกคนนะครับกินแล้วดีขึ้นทุกคนจะดีขนาดไหนขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองก การรักษาตัวเองการใช้ชีวิตด้วยนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนารินถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่มาตรฐานผลิตมาหลายปีนะครับก่อนนั้นก็ผลิตมาหลายตัวนะครับแล้วก็มาลงตัวที่ตราพนารินตัวนี้มั่นใจในคุณภาพมากๆท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับกด1360 บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการเขาส่งให้ฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางท่านผู้ฟังครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
4: นี่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแบบมหาศาลมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยต้านมะเร็งไวรัสภูมิแพ้นะครับแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็ที่สำคัญอันนี้สาวๆต้องชอบมากนะครับก็คือเขาเป็นผลไม้ช่วยชะลอความแก่
5: โอ้โหอย่างนี้โอ้คงจะต้องทานแทนอาหารแทนข้าวดีไหมคะวันละ5มื้อดีไหมคะ
4: เยอะเกินไปเยอะไปเยอะไปนะครับแต่ว่าในความเข้าใจกับเราครับมังคุดเนี่ยนะครับเราก็จะทานเฉพาะตัวเมล็ดเขาไอ้เนื้อขาวๆที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับแต่ว่าณปัจจุบันครับเขามีเรื่องเล่ามาบอกใหม่ครับว่าเปลือกมังคุดก็สามารถมารับประทานได้นำมาปั่นครับทำเป็นน้ำผลไม้เขาบอกรสชาติอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับแถมยังมีสารอาหารมากกว่า100 ชนิดโดยเฉพาะสีม่วงแดงของเปลือกมังคุดครับจะประกอบไปด้วยสารชนิดหนึ่งชื่อว่าซานโทนครับช่วยทำให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะดีขึ้นปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่เมืองไทยฮอตนะ
5: ค่ะ
4: ต่างชาติฮอตญี่ปุ่นครับกำลังชื่นชอบผลไม้ชนิดนี้มากสั่งออเดอร์มาทั้งแบบสดๆเลยนะหรือว่าจะเอาแบบแปรรูปด้วยก็ได้น้ำผลไม้เนี่ยโดยเฉพาะน้ำมังคุดนี่ขายดีมาก
5: โอ้โหแต่ว่าบางทีนะคะในบ้านเราเองเนี่ยมักจะมองข้ามนะคะว่าไหมคะ
4: ถูกครับ
5: มักจะมองข้ามนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมคะมังคุดเองเนี่ยซึ่งนับว่าเป็นผลไม้ไทยของบ้านเราเองเนี่ยควรที่จะช่วยกันสนับสนุนนะคะแล้วก็อุดหนุนผลไม้ไทยของเราเพราะว่าผลไม้ไทยใกล้ๆตัวนี่แหละค่ะที่มีประโยชน์ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะก็พยายามที่จะทานมังคุดกัน
4: ไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเมืองนอกนี่นะครับตกไม่ต้องเป็นโลนะ 4-5 ลูกอ่ะ
5: โอ้โห
4: ประมาณแบบ5เหรียญนี้เลยนะ100กว่าบาทนะ
5: แต่บ้านเรากิโลละเท่าไหร่เองคะ
4: 12บาทก็ซื้อ
5: เพราะฉะนั้นนะคะเช้าวันนี้ค่ะใครยังไม่มีมังคุดติดบ้านก็ลองหาซื้อมังคุดทานกันดูนะคะ
1: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟัง
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24 ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: อาจารย์ใหญ่ได้นั่งตรวจดูก็พบว่ารูปหล่อท่านท้าวมหาพรหมธาดาองค์นี้สร้างขึ้นมาไม่ได้ดูฤกษ์ดูยามแล้วก็ไม่ได้มีพิธีเทวาพิเศษตามแบบพราหมณ์ให้ถูกต้องเมื่อเอามาวางให้บูชาก็เลยมีวิญญาณผีไตโหงชื่อพรเป็นคนที่ถูกแทงตายวิญญาณของเขามาสิงอยู่แล้วก็อาละวาดกับผู้ที่บูชาเพราะต้องการเครื่องเส้นตามแบบของผีตีนโรงตีนสารธรรมดาอาจารย์ทองแถมเล่าอีกว่าได้ทำพิธีปัดรังควานและขับไล่วิญญาณในพรออกไปจากรูปหล่อท่านท้าวมหาพรหมธาดาจากนั้นก็นำเอาน้ำเทพมนต์มาสงสวดปรับองค์รูปหล่อแล้วก็อัญเชิญบรมครูท่านท้าวมหาพรหมลงมาทำพิธียกเลิกอัญเชิญบารมีมาประดิษฐานเป็นองค์ในจึงปราศจากวิญญาณร้ายอีกต่อไปเมื่อสองสามีภรรยาเขาจะมารับกลับก็จะทำพิธีลงที่มือของทั้งสองคนเพื่อให้สามารถรองรับบารมีของท่านท้าวมหาพรหมธาดาได้หลังจากนำกลับไปบูชาจะได้รุ่งเรืองเพื่องฟูขยายกิจการปั๊มไปเปิดอีกหลายแห่งอาจารย์ทองแถมได้ฝากคำเตือนมายังผู้ที่ชอบนำเอารูปเคารพที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษกหรือว่าเทวาภิเษกเข้าไปบูชาในบ้านก็ให้ระวังเรื่องราวของสิ่งร้ายที่แฝงอยู่ให้ดีด้วยท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงทำเลหรือว่าชัยภูมิที่ตั้งของอาคารบ้านเรือนโดยยกตัวอย่างของตึกกตป.ซึ่งปัจจุบันเป็นอนุสรณ์วีรชน14ตุลาว่าที่ดินตรงนั้นมีอาถรรพ์มาแต่ต้นโดยตึกหลังแรกที่สร้างขึ้นที่นั่นกำลังจะเสร็จก็ถล่มลงมาทำให้คนงานตายไปหลายคนต่อมาได้ปรับฐานรากใหม่เป็นตึกที่ทำการอจส.ของรัฐบาลก็เกิดเรื่องมีการโกงกินจนกระทั่งต้องยุบอจส.ลงในที่สุดจากนั้นสำนักงานททก็มาอยู่แทนก็เกิดไฟไหม้เผาผลาญวอดวายและหลังจากการโอนไปสังกัดกตป.ก็เกิดกรณี14ตุลาประชาชนบุกเผาจนพันโรงเป็นผีไตหงคากองไฟจนต้องสร้างเป็นอนุสาวรีย์ในที่สุดสำหรับในอดีตที่วังบุรพามีโรงหนังอยู่3โรงคือคิงแกรนแล้วก็ควีนปรากฏว่าโรงหนังแกรนและคิงนี่ทำรายได้ดีร่ำรวยกันทั่วหน้าแต่โรงหนังควีนกลับเงียบเหงาหนังอะไรเข้าฉายก็เจ๊งเปลี่ยนเจ้าของหลายคนก็เจ๊งอีกจนได้ว่ากันว่าก่อนที่จะสร้างโรงหนังตรงนั้นน่ะเป็นศาลเจ้าเก่ามีสิงโตหินจากเมืองจีนตั้งอยู่2ตัววันดีคืนดีคนเห็นสิงโตกระโดดลงมาจากแท่นวิ่งเล่นกัน2ตัวและหลายคนก็เห็นว่ากรอกตาได้แล้วพอจะสร้างโรงหนังก็รื้อศาลเจ้าออกไปและย้ายสิงโตหินไปพร้อมกันเล่าลือกันว่าเจ้าแล้วก็สิงโตหินนี่สาบแช่งเอาไว้ก็เลยเจ๊งอีกรายหนึ่งเป็นเจ้าของบ้านปรับที่ดินใหม่ด้วยความขี้เหนียวก็เลยให้ลูกน้องไปขนดินฟรีๆมาถมลูกน้องก็ดีเหลือหลายไปเจอที่ดินที่เขาล้างป่าช้าก็เลยขนมาถมลงไปก็เลยไปกันใหญ่มีผีมาหลอกเกิดคดีความฟ้องร้องอยู่กันไม่ได้ต้องจันมาหาอาจารย์ทองแถมอาจารย์ท่านก็นั่งตรวจสอบก็บอกว่าดินป่าช้านะใครก็เอามาถมบ้านกันบ้างล่ะทำไมพี่เรนอย่างนั้นเจ้าของบ้านก็กลับไปคาดคั้นลูกน้องจนได้ความจริงอาจารย์ใหญ่ก็เลยให้นำดินมา4ก้อนจาก4มุมบ้านมาทำพิธีเสกดินล้างอาถรรพ์แล้วก็เอากลับไปผสมกับดินเดิมเหตุการณ์ก็สิ้นสุดยุติตั้งแต่บัดนั้นสำหรับตัวอย่างที่ดินที่มีอาถรรพ์หนักก็คือที่ดินที่มิตรชัยบัญชาได้ซื้อไว้เพื่อจะทำโรงหนังแต่มาประสบอุบัติเหตุถึงแก่กรรมซะก่อนทางธนาคารกรุงเทพก็เลยซื้อไว้แล้วก็เปิดเป็นที่ทำการธนาคารซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าของเดิมได้นำภาพถ่ายและผังที่ดินมาให้อาจารย์ทองแถมตรวจดูอาจารย์ท่านก็บอกว่าประการแรกที่ดินนั้นทำมุมฉากกับป้อมพระการจึงทำให้เกิดอาถรรพ์ครอบคลุมไว้ประการที่สองนั้นเจ้าของแรกของที่ดินเนี่ยถูกระเบิดตายในสงครามโลกครั้งที่สองในที่ดินแห่งนั้นหากจะแก้ไขก็ต้องทำพิธีแบบพรหมศาสตร์ซึ่งท่านก็รับทำให้เปล่าโดยไม่คิดมูลค่าเป็นวิทยาทานท่านอาจารย์ยังได้เล่าเรื่องรูปหล่อท่านท้าวมหาพรหมที่ทำพิธีอย่างถูกต้องแล้วแต่ทางผู้สร้างไม่ทำเทวาลัยให้ประดิษฐานก็เลยก่อเหตุอาเพศท่านอาจารย์ยังได้เล่าเรื่องรูปหล่อท่านท้าวมหาพรหมที่ทำพิธีอย่างถูกต้องแล้วแต่ว่าทางผู้สร้างไม่ทำเทวาลัยให้ประดิษฐานก็เลยก่อเหตุอาเพศโดยท่านเล่าบอกว่าที่ โรงงานกระดาษบางปะอินนั้นทางคณะกรรมการโรงงานกระดาษได้ดำริสร้างท่านศาลท่านท้ามหาพรหมธาดาขึ้นและให้อาจารย์ทองแถมคำนวณฤกษ์ในการเททองหล่อรูปหล่อท่านท้ามหาพรหมธาดาแล้วก็อัญเชิญพรหมบารมีมาสถิตอย่างเรียบร้อยแต่แล้วก็ฝากไว้ที่โรงหล่อนั้นไม่นำกลับมาและละเลยต่อการสร้างศาลไปสนิทเวลาเปลี่ยนไปเปลี่ยนกรรมการบริหารไปหลายคณะจนเหตุการณ์ผ่านไป8ปีวันหนึ่งก็เกิดเรื่องคนงานสาวอยู่ดีๆก็ละจากหน้าที่การงานเดินออกมาข้างนอกโรงงานแล้วก็ร้องตะโกนว่าไอ้คนเป็นใหญ่ในโรงงานนี้มันอยู่ที่ไหนกันวะโผล่หัวมาหากูหน่อยเถอะกูมีเรื่องจะบอกหัวหน้างานกับลูกน้องก็ช่วยกันจับตัวลากเข้าไปในโรงงานปรากฏว่าถูกสลัดหลุดแล้วมีการลงมือลงไม้จนคนงานวิ่งหนีกันเป็นแถบร้อนถึงผู้อำนวยการใหญ่ของโรงงานต้องลงมาเองพอประจันหน้ากับพนักงานหญิงเธอก็ชี้หน้าพวกมึงมันไม่ได้เรื่องอัญเชิญกูมาเรียบร้อยแล้วก็ไม่สร้างศาลให้กูให้กูจมฝุ่นจมความสกปรกอยู่ในโรงงานร้อนอบอ้าวอุดอู้คนเฉียดกลายไปมาหลายครั้งก็ข้ามหัวกูไปมึงรีบสร้างเทวาลัยแล้วอัญเชิญกูมา8ปีแล้วกูสุดทนน่ะไม่งั้นกูอาละวาดแหละพวกเองจะอยู่กันไม่เป็นสุขละคอยดูสิเอาอาจารย์ใหญ่ได้รับการบอกเหตุก็เลยรีบตรวจดูก็พบว่าที่อาละวาดเนี่ยไม่ใช่องค์พระพรหมแต่เป็นเจ้าพ่อพันแสนเทพท่านรู้สึกไม่พอใจที่ทางโรงงานไม่สร้างศาลพระพรหมแล้วก็อัญเชิญองค์พระพรหมมาประดิษฐานสักทีนั่นเองหลังจากสร้างศาลแล้วก็อัญเชิญรูปหล่อท่านท้าวมหาพรหมธาดามาประดิษฐานแล้วโรงงานกระดาษบางปะอินก็มีแต่ความสงบสุขตลอดมาไม่มีเหตุร้ายอีกเลยครับอันนี้เป็นเรื่องที่ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกไทยเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปี2518พาดหัวข่าวว่าผีตายโหงอาละวาดสิงรูปเท้ามหาพรหมเป็นนกใหญ่ชนดะ
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีฟังแล้วก็เพลินท่านเล่าได้สนุกสนานเพลิดเพลินท่านก็ปรารภอยู่เสมอว่าโอ้ไม่รู้จะเล่าอยู่ได้อีกเท่าไหร่นะครับไม่รู้อายุท่านจะอยู่อีกได้เท่าไหร่นะครับผมก็ได้ทำบุญกับท่านอาจารย์ยอดทุกเดือนนะครับเดือนละ20,000 20,000นะโอนเงินไปร่วมบุญกับท่านอาจารย์นะครับเพื่อให้อาจารย์ท่านจะได้ทำบุญก็ได้บุญด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังที่รักครับคนเราเนี่ยการที่เราจะมีความสุขนะครับการที่เราจะมีความสุขเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องขวนขวายแสวงหาให้ตัวเองมีความสุขผมเชื่ออย่างนั้นถ้าเลือกได้ทุกคนเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะเหมือนตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยตอนเราเป็นเด็กเลือกได้ก็เลือกที่จะเรียนโรงเรียนที่ดีที่สุดเลือกจะทำงานที่ดีที่สุดเลือกที่จะเลือกคู่ครองที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอยู่บ้านที่ดีที่สุดเท่าที่กำลังเท่าที่เราจะขวนขวายเท่าที่สติปัญญาเรามีทุกคนเกิดมาเพื่อจัดสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแต่ดีที่สุดของเรากับดีที่สุดของแต่ละคนนี่จะไม่เหมือนกันนะครับดีที่สุดของเราดีที่สุดของแต่ละคนนี่จะไม่เหมือนกันเพราะว่าอยู่ที่บุญอยู่ที่วาสนาอยู่ที่ความเพียรอยู่ที่พื้นฐานอยู่ที่องค์ประกอบหลายอย่างแต่ให้เราพอใจในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็นคนคนหนึ่งจะเอามาตัดสินอีกคนหนึ่งว่าดีหรือไม่ดีบางครั้งก็ไม่ถูกต้องนะครับเราอยู่ตรงไหนเรามีความสุขตรงนั้นดีที่สุดแล้วครับท่านผู้ฟังเราไม่ต้องไปเทียบกับใครนะคนนู้นเขาจบมาเขาเรียนสูงได้ทำงานเงินเดือนสูงเขาอาจจะมีความสุขอีกแบบหนึ่งและอาจจะมีความทุกข์อีกแบบหนึ่งท่านอย่าคิดว่าคนรวยไม่มีความทุกข์นะครับท่านผู้ฟังรวยก็ทุกข์แบบคนรวยมีเงินก็ทุกข์แบบคนมีเงินคนจนก็ทุกข์แบบคนจนคนจนก็มีความสุขแบบคนจนได้คนรวยก็มีความสุขแบบคนรวยได้อยู่ที่วิธีคิดอยู่ที่มุมมองนะครับตาเดียวกันเนี่ยอาจจะมองไม่เหมือนกันนะครับเห็นเหมือนกันแต่อาจจะคิดไม่เหมือนกันตอนพระอาจารย์ชยสาโรท่านบอกว่าท่านนั่งเครื่องบินกลับมาจากอเมริกาโทษทีจากประเทศอังกฤษนะครับท่านนั่งเครื่องบินจากประเทศอังกฤษแล้วก็กำลังจะลงที่ดอนเมืองก็เห็นเขาติดไฟตามวัดก็ดูสวยงามมากนะครับท่านบอกว่าเมื่อเราเห็นภาพแบบนั้นเราก็ดีใจที่ได้กลับมาเมืองไทยเป็นเมืองพุทธอาตมาถือว่าเรามีโอกาสของคนมีบุญได้พบครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นหลวงพ่อชาพระโพธิญาณเถระและครูบาอาจารย์อีกหลายองค์เราก็เกิดปิติสุขกำลังจะกลับดินแดนของพุทธรู้สึกว่าสบาย พอกำลังมองหน้าต่างด้วยความสบายใจเนี่ยก็ได้ยินเสียงฝรั่งอีก2คนเขานั่งเก้าอี้ข้างหน้าของเราและเขากำลังมองหน้าต่างอันเดียวกันเห็นภาพเมืองกรุงเทพอันเดียวกันและเขาก็พูดออกมาเสียงดังให้พระอาจารย์ได้ยินด้วยเขาคุยกัน2คนนะครับบอกว่าถึงแล้วถึงกรุงเทพแล้วถึงเมืองบาปแล้วซินซิตี้และเขาก็พูดว่าจะไปเที่ยวพัดพงให้สนุกอาตมาก็สะดุ้งที่เราสะดุ้งเขามองคนละอย่างตรงข้ามกันกับเราทำให้เรามีความรู้สึกอยู่เหมือนว่าคนสองคนนี้กำลังมองภาพอันเดียวกันจากหน้าต่างอันเดียวกันประเทศเดียวกันเมืองเดียวกันแต่มองหากันคนละจุดคนละมุมกับเราเราไปที่ไหนในโลกนี้ถ้าแล้วมองหาสิ่งที่ดีก็ได้หรือสิ่งที่ไม่ดีก็ได้แล้วแต่เราแสวงหาอะไรอยู่ท่านพูดให้คิดนะครับท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นถ้าชีวิตของเราเนี่ยเรามองให้มันทุกข์มันก็ทุกข์มองให้สุขมันก็สุขมองในแง่บวกมองในแง่ดีเท่าที่เราจะมองมันได้แล้วเราก็จะมีความสุขอยู่ยังมีความสุขดีกว่าอย่าไปทุกข์มันเลยทุกข์ไปก็ขาดทุนท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับถ้าหากว่าจะเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อร่างกายของตัวเองนะครับก็อยากจะฝากน้ำมังคุดตราพนารีน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำ

0: หลายคนและหลายท่านนะครับที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปทานกันก็ขอฝากนะครับใช้ดีกินดีถูกใจขอให้บอกต่อด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมอยู่กับท่านผู้ฟังไปนานๆนะครับได้จะมีกำลังในการเช่าสถานีวิทยุมาจัดรายการให้ฟังนานๆช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสงขลากับท่านผู้ฟังครับฟังเสียงคุณมาศนะครับขาก็บวมหัวเข่าก็ปวดเนื่องจากว่ายืนเยอะและแกก็ได้แนะนำให้คนที่เป็นสะเก็ดเงินกินด้วยแล้วก็แนะนำให้ลุงเป็นโรคหัวใจกินด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับฟังแล้วก็พิจารณาครับท่านผู้ฟังครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับเรียนสายคุณมาศครับผม
1: กำลังพูดอยู่ค่ะ
0: คุณมาศผมพันโทไพโรจน์จากน้ำมังคุดครับ
1: อ๋อสวัสดีครับผู้พัน
0: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: ทำอะไรอยู
1: ่ทำอะไรอ่ะคะทำหัวขาค่ะ
0: ทำหัวขา
1: ค่ะ
0: โทรมาถามว่าเป็นยังไงทำไมมากินน้ำมังคุดเป็นอะไรยังไงเล่าให้ฟังบ้าง
1: โอ้เริ่มแรกก็ฟังรายการของผู้พันนี่แหละแล้วนี่มันขามันบวมมันปวดหัวเข่าเดินเวลาเดินมันดังอ่ะ
0: ดัง
1: ก็ดีก็ไม่แรงค่ะนี่พอยืนมากมันบวมก็เลยฟังวิทยุทุกคืนเลย
0: อ๋อขาบวมเยอะไม่ปวดปะเนี่ย
1: มันจากหัวเข่าลงไปเท้าแล้วค่ะมันก็เวลานอนบางทีมันตะคิวด้วยเป็นตะคิวด้วย
0: แล้วไม่ไปลองหาหมอดูเขาบอกเป็นอะไร
1: ไปแล้วมันก็บอกยืนมากอะไรเงี้ยแต่ว่าไปหาหมอมาแล้วกินยาอะไรนี่พอสั่งน้ำมันพูดครั้งแรกมากินรู้สึกว่าเขาที่มันดังมันก็หายมันก็ดีขึ้นนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ดีขึ้นทีนี้พอดีขึ้นแล้วก็แนะนำลูกค้าเนี่ยพี่ญาติข้างบ้านเนี่ย
0: คร
1: ับ แนะนำเขาให้เขาอีกคนนึงก็เป็นแบบเหมือนเป็นสะเก็ดเงินหรือเป็นเหมือนโรคหนังอะไรเงี้ยแล้วก็คันแล้วก็มันลายทั้งตัวเลย
0: ผ
1: มก็แนะนำเขาว่ามีชุดที่สามแล้วนะเขากิน
0: เขาดีขึ้น
1: หมอก็กินแล้วก็ให้ทาด้วยแล้วพอไปดูแผลก็ดีขึ้นอะไรที่มันจะเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อเมื่อวานทีนี้ทางพวกเอามาส่งให้ก็ชุดมึงเอาไปเมื่อวานทีนี
0: ้
1: สามชุดแล้วก็กิน
0: คนเป็นสะเก็ดเงินน่าสงสารเนาะเขาดีขึ้นนะ
1: ค่ะแล้วนี่เขาดีขึ้นก็บอกนอนกลางคืนมันไม่คันไม่ต้องเกาอะไรแล้วก็บอก
0: แบ
1: บสิบกว่าคนแล้วค่ะแนะนำมาด้านไปตลาดหาดใหญ่เหมือนกันแล้วก็คุยแนะนำเขาคนอิสลามมาบอกให้เบอร์เขาให้เขาโทรไปสั่งเองแล้วคนไหนที่เขาไม่รู้นะคะเขาโทรมาหนูก็ให้เบอร์บริษัทไปให้เบอร์เขาไปให้โทรเอาเองก็บางทีหนูไม่ได้ที่หนูไม่ได้อยู่บ้านบ้างอะไรเงี้ยรักก็มาส่งลำบากพอเขารู้เบอร์รู้บอกเลขที่บ้านอะไรให้เขาไปส่งที่บ้านเอง
0: ครับผมตอนนี้ยังกินอยู่ปะเนี่ย
1: หนูหมดไปแล้วค่ะเนี่ยหนูเพิ่งสั่งไปเมื่อวานนี้พรุ่งนี้ถึงเนี่ยของหนูเองอ่ะ
0: โอ้ดีใจพี่มาก
1: หนูแนะนำ
0: อายุเท่าไหร่แล้วครับขอโทษทีอายุ
1: ก็อายุเหรอคะ
0: ครับผม
1: อีก2ปีก็เลข7แนะนำแล้ว
0: อีก2ปีเลข7โอ้โหเสียงยังเป็นวัยรุ่นหัวเราะเป็นวัยรุ่นอยู่เลย
1: โอ้ไม่เกลียดไม่ยอมเกลีย
0: ดอารมณ์ดีมีความสุขสำคัญนะคนเราเนี่ยอย่าไปเครียดกับมันอะไรแล้วก็
1: ผู้พันคงจะอ่อนว่าหนูว่า
0: อ่อนกว่าเยอะครับผม
1: โอ้อ่อนกว่าเยอะใช่ไหมห้าสิบกว่าใช่ไหม
0: ครับผมจะเรียก
1: ไม่หนูฟังรายการที่คนที่เขาเป็นแบบเนี่ยลุงของหนูวันก่อนนี้นะหลานเขาให้มาสั่งให้ชุดเขาแบบว่าเป็นโรคหัวใจหอบและเหนื่อยอะไรเงี้ยทีนี้ก็ไปได้ยินแนะนำก็แล้วก็ไปได้ยินใครมาไม่รู้เขาบอกเขาเป็นโรคหัวใจแล้วก็กินไป9ขวดแล้วทีนี้ก็กลับมาก็ให้สั่งให้เขาพอสั่งให้เขารู้สึกว่าก็กินก็ดีขึ้นไหมดีไหมเนี่ยลูกก็นั่งอยู่ก็ดีขึ้นก็เลยที่ให้เบอร์แล้วทั้งหมดแล้วก็ให้สั่งเองเลยขอเวลาไม่ใช่อยู่บ้านใช่ไหมครับไม่ใช่อยู่บ้านพี่เมียอยู่บ้านจ้ะเวลาก็มาส่งอะไรเงี้ย
0: พี่มา
1: เมื่อวานนี้เวลาพี่ชวนพี่โทรไปสั่งของพี่เอง
0: ครับผมขอโทษ
1: เดี๋ยวอยู่บ้านที่อยู่เลยคะ
0: ไม่อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่พี่มาดอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่
1: 6565ค่ะ
0: 65
1: หมู่1
0: ตำบล
1: ท่าช้าง
0: อำเภอ
1: บางกล่ำค่ะวันนี้มันเป็นอำเภอแยกค่ะ
0: ครับผมโอ้ดี
1: วันนั้นถามน้องว่าถ้าเป็นญาติสั่งมาขายเองเนี่ยวันนั้นถามกันแล้วก็บอกไม่ไปเป็นไรก็คุยกัน
0: ครับผมได้ขอบคุณมากๆ

0: พี่มาศผม
1: วันนั้นบอกน้องวันนั้นบอกน้องวันนี้บอกกูฟันโตคุยกับพี่มากเดียว
0: ในโทรมาคุยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเสียงออกอากาศด้วยนะขออนุญาตให้เขาฟังให้คนแถวๆนั้นถ้าเขาสงสัยให้เขาไปถามที่พี่มาศที่ท่าช้างหมู่หนึ่งเนาะเขาไปถาม
1: ได้จะได้ได้เดี๋ยวนี้เป็ดดำก็ไปกับทุกคนแล้วนะคะแต่นี่ยังว่าบางคนมันก็ยังว่านะซับมันตอนนี้มันก็อยากจะกินติดต่อกันทุกคน
0: เ
1: น
0: ี่ยซับจานกันเยอะช่วงนี
1: ้ใช่ใช่ใช่แล้วเนี่ยเวลาพี่เนี่ยเวลานอนอะไรก่อนเนี่ยมันจะชอบเลออะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวนี้หายไปเลอไม่อะไรแล้วไม่แน่นอกไม่อะไรแล้วก็ดีขึ้น
0: ครับผมโอ้ดีใจ
1: เออดีใจด้วยไม่ได้ว่าผู้พันจะโทรมาเนี่ย
0: ขอบคุณมากมากพี่มาศครับผมก็ให้ค
1: ุณไปออกวิทยุสองสถานีให้ตอนประมาณ12กลางคืนกว่ามีสถานีแล้วก็ตอน14สถานีเหรอฮะ
0: ครับผมมันหลายคลื่นก็ไม่เป็นไรเผื่อคนสะดวกช่วงไหนก็ฟังช่วงนั้น
1: ก็เปิดมันเปิดติดทั้งสองช่องเลยทั้งสองสถานี
0: ครับผมขอบคุณมากมากนะที่เล่าประสบการณ์ให้คุณพระรักษาธรรมดาคุ้มครองคุณพี่นะครับผม
1: ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092-10-4-5-5-5-5ทวนซ้ำ092-10-4-5-5-5-5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: ยังพอมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังมาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
4: ต่อไปจะพูดถึงน้ำมันพรายนางไม้หรือว่าน้ำพันพรายอับสอนนะครับพ่อปู่ท่านกล่าวว่าก่อนจะรู้จักน้ำมันพรายอับสอนต้องกล่าวถึงตำนานความเป็นมาให้เข้าใจท่องแท้ซะก่อนซึ่งปรากฏในตำนานสืบมาว่าเชิงเขาไกรลาดที่เรียกว่าหิมพานต์เขตนี่เป็นที่อยู่ของจตุบาททวิบาทหรือว่าสัตว์หิมพานต์ซึ่งปรากฏอยู่ในลวดลายรถน้ำของไทยเรามีนารีผลมีนักศิษย์พิทยาธรคนทันตลอดจนถึงพระฤาษีพระฤาษีนี่นั่งบำเพ็ญบารมีเพื่อให้สมเด็จพระศิวะจอมเจ้าเขาไกรราชได้เห็นแล้วก็เสด็จมาประทานพรซึ่งถือว่าเป็นจุดสุดยอดของพระฤาษีเหล่านั้นพระศิวะจอมเจ้าเขาไกรราชนี่ทรงประทับอยู่กับพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีพระมเหสีซึ่งมีอัปสรเป็นบริวารแวดล้อม500นางหน้าที่ก็คือแสวงหาผลไม้และดอกไม้มาถวายทั้งสองพระองค์ในตอนเย็นหลังจากประชุมเทวสภาแล้วเรียกว่าเป็นหน้าที่ของนางอับสรที่จะต้องถวายงานเป็นประจำบังเอิญให้ฤาษีโคบุตรเนี่ยมาปลูกอาศรมอยู่เชิงเขาไกรลาดฤาษีโคบุตรแต่ก่อนนี้เป็นปุโรหิตหนุ่มเชี่ยวชาญพระเวทมีรูปร่างหน้าตาดีเป็นที่หมายปองของสตรีแต่เกิดเบื่อหน่ายการมีชีวิตในราชสำนักก็ออกมาบวชเป็นฤาษีฤาษีโคบุตรชอบปลูกดอกไม้ประดับอาศรมแล้วก็เสกน้ำรดดอกไม้ทุกวัน ดอกไม้นั้นเมื่อมีดอกก็เบ่งบานส่งกลิ่นหอมไปไกลนางอัปสรทั้ง500นางก็มาตามกลิ่นดอกไม้จนพบอาสมของฤาษีโคบุตรก็เลยเข้าไปเก็บดอกไม้ฤาษีกลับจากหาผลไม้นางอัปสรเห็นเข้าก็ติดใจในรูปและมนต์เสน่ห์ที่ฤาษีโคบุตรเสกน้ำรดดอกไม้ก็เลยไม่เป็นอันทำงานตอนแรกๆก็ถวายงานล่าช้าไปแต่พระศิวะก็ไม่ถือโทษโกรธเคืองนานๆเข้าก็ผิดเวลามากขึ้นทุกทีจนในที่สุดก็ไม่ได้ถวายงานเพราะมัวแต่ไปตบตีกันอยู่ที่อาสมของฤาษีโคบุตรจอมเจ้าขาวไกรลาดก็ทรงพระพิโรธเมื่อเล็งฌานพบก็ส่งพระสุรเสียงลงมาถึงฤาษีโคบุตรและนางอัปสรดังสนั่นหิมพานต์ว่าดูหรือนางอัปสรและฤาษีหนุ่มโคบุตรทำไมจึงมามั่วสุมกันซะจนเสียงานของตัวเราจอมเจ้าขาวไกรลาดเราจะลงโทษเจ้าทั้งหมดยังไม่ทันที่ฤาษีโคบุตรจะส่งเสียงจักรโกรธก็ปลิวมาตัดศีรษะของฤาษีโคบุตรขาดออกจากตัวตกอยู่ที่อาสมส่วนตัวนั้นทรงสาปไปเป็นค้างคาวห้อยหัวนอนกลางวันออกหากินตอนกลางคืนแต่เนื่องด้วยฤาษีโคบุตรได้บำเพ็ญพรตมาศีรษะที่ถูกตัดก็เลยไม่ตายต่อมาก็มีผู้นำมาเป็นบรมครูทางศิลปินทางร้องรำทำเพลงแล้วก็การแสดงด้วยเชื่อมั่นว่าเสน่ห์แห่งพระฤาษีโคบุตรยังคงมีอยู่แม้จะเหลือแต่ศีรษะก็ตามทีก็เลยกลายเป็นพ่อแก่ของศิลปินหรือว่าศีรษะพ่อครูมาจนกระทั่งทุกวันนี้นางอัปสรทั้ง500นางทรงสาปให้เป็นนางไม้คือให้อาศัยอยู่ในต้นไม้ไม่อาจจะเป็นนางอัปสรได้อีกโดยให้ออกจากหิมพานต์มาอยู่ในโลกมนุษย์และเป็นไปตามกฎแห่งสังวาสคือมีเพศสัมพันธ์กับคนทันบ้างนักศิษย์บ้างฤาษีบ้างมนุษย์บ้างแล้วแต่จะอำนวยให้แต่ก็เป็นที่น่าประหลาดว่าหากนางอัปสรเนี่ยได้สมสู่กับมนุษย์คราใดมนุษย์ผู้นั้นเมื่อเสพสมแล้วก็จะถึงแก่ความตายทันทีเพราะไม่อาจจะต้านทานพลังของนางอัปสรที่สิงสู่อยู่ในต้นไม้ได้แต่หากเป็นฤาษีเมื่อเสพสมกับนางแล้วก็เพียงแค่สลบไป7วันก็ฟื้นขึ้นมาเพราะตบะที่บำเพ็ญสามารถจะต้านทานแรงของนางไม้ได้นั่นเองเรื่องที่เกิดขึ้นกับฤาษีปุระก็มีอีกเรื่องหนึ่งอันว่าฤาษีปุระเนี่ยถูกนางไม้ยั่วยวนจนในที่สุดก็เผลอได้นางไม้มาอยู่เป็นภรรยาตัวเองก็สลบไป7วันพอฟื้นขึ้นมาก็รู้สึกหิวจึงเจริญฌานเพื่อจะเหาะแต่ก็ทำไม่ได้ร่ายพระเวทอะไรก็ไม่มีผลเพราะได้เสพสมกับนางไม้จนตบะหมดไปแล้วก็เสียใจต้องเดินเท้าออกไปแสวงหาผลไม้มาเป็นอาหารครั้นมีแรงแล้วก็ได้คิดว่าตัวเองทำผิดมากก็เลยต้องหมดอำนาจก็บอกกับนางไม้ว่าจงกลับไปอยู่ที่ต้นไม้รอจนฤาษีปุระจะเจริญฌานบำเพ็ญตบะใหม่ฤาษีปุระก็นั่งเจริญภาวนาสร้างตบะจนในที่สุดก็กลับมีตบะใหม่และร้อนถึงจอมเจ้าขาวไกรลาดต้องเสด็จลงมาประทานพรฤาษีปุระได้รับพรแล้วก็ทูลขอวิชาการอยู่กับนางไม้หรือว่าอดีตข้ารับใช้ของพระศิวะเท้าเธอก็ประทานให้อย่างไม่ปิดบังจากนั้นฤาษีปุระก็มีเมียเป็นนางไม้แล้วก็ถ่ายทอดวิชาสืบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันตำนานนี้พ่อปู่ย้ำว่ามีจริงท่านเชื่อถือเพราะว่าพ่อปู่หมอนาคอีกคนนึงซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านเนี่ยถ่ายทอดให้แล้วก็ตัวท่านก็นำมาใช้อย่างจริงจังพ่อปู่หมอนาคสาธยายคุณลักษณะของนางไม้ให้ฟังว่า1นางไม้จัดเป็นวิญญาณประเภทนางฟ้ามีบาปติดตัวตามตำนานมาบ้างการที่จะได้เป็นเทวดาหรือนางฟ้าน่ะต้องมีกุศลจิตมาก่อนจึงจะมาเป็นได้จึงมีเฮริความละอายและโอตตปะความเกรงกลัวต่อบาปจะทำร้ายผู้คนน่ะเป็นไปได้น้อยที่สุด2นางไม้ไม่กินเครื่องเส้นแบบวิญญาณทั่วไปแต่จะเสพปราณจากธรรมชาติเช่นปราณจากดินแสงแดดน้ำฝนน้ำค้างและน้ำทั่วไปส่วนอาหารที่โปรดและยินดีมากก็คือส่วนบุญกุศลที่มีผู้อุทิศให้ด้วยการทำบุญหรือว่าแผ่เมตตาให้เมื่อสวดมนต์เสร็จไม่ต้องเส้นไหว้ให้เปลืองเวลา3นางไม้มีอิทธิฤทธิ์เช่นหูทิพตาทิพมีกลิ่นตัวหอมมีอายุยืนยาวนับร้อยปีขึ้นไปอาคมต่างๆก็มีอยู่มากมายเก่งกว่าพระธุดงค์บางรูปที่ชอบปักกรดให้หวยตามหมู่บ้านและตามนิคมคามต่างๆเพื่อแสวงหาลาภมักจะเล่นงานบรรดาพระธุดงค์ทุศีลให้เตลิดเปิดเปิงแต่จะมาคุ้มครองป้องกันพระสุปฏิปันโนเมื่อมาปักกรดในเขตของตัว4นางไม้ชอบฟังคำสรรเสริญเยินยอ ชอบคนพูดเพราะๆไม่หยาบคายผู้ที่เลี้ยงน้ำมันพรายอับสอนหรือว่าน้ำมันพรายชีวจิตจึงจะต้องหมั่นพูดจาหวานๆกับนางไม้นางจะช่วยเหลือให้มีความเจริญทันตาเห็น 5. จะคุ้มครองรักษาผู้บูชาติดตัวมาบอกเหตุร้ายเหตุดีได้ทุกครั้งและก็ให้ลาภอยู่เสมอ 6. บูชานางไม้ไว้กับบ้านก็จะค้าขายดีแล้วก็เจริญรุ่งเรืองเพราะว่านางไม้เนี่ยชอบเรื่องแบบนี้ก็ดูเสาตะเคียนตกน้ำมันหากบูชาดีๆแล้วก็เฮี้ยนแล้วก็ร่ำรวยทันตาเห็นทีเดียว 7. น้ำมันไพรอับสอนนี่เจิมหน้าผากหรือว่าเสยผมไปไหนมาไหนกลิ่นหอมจะทำให้ผู้สูดดมเกิดเมตตามหานิยมและเมตตาในตัวผู้มีน้ำมันไพรไอ้เรื่องเจ้าชู้นั่นแน่นอนนักมีคนถามพ่อปู่บอกว่านางฟ้ามีฮิริโอตปะแล้วจะช่วยให้ผู้ชายมีภรรยามากหรือพ่อปู่หมอหน้าก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าเธอเข้าใจผิดแล้วนางฟ้าหรือว่านางอับสอนแม้ไม่ได้อยู่สวรรค์แต่เขาก็ยังเคารพกฎแห่งสวรรค์คือเทวดาหรือเทพจะมีนางอับสอนเป็นบาทบริจาริกากี่คนก็ได้ดูในปีดกเก่าที่กล่าวถึงมนุษย์ที่ทำความดีมากๆก็จะไปจุติเป็นเทวดามีวิมานแก้วเจ็ดสีมีนางฟ้าเป็นบริวารหรือว่าเป็นคู่ถึง 5,000 องค์ก็แค่ช่วยให้มนุษย์มีภรรยาแวดล้อมสัก 5-10 คนคงไม่เหลือวิสัยแต่ต้องเลี้ยงดูนะเขาถึงจะช่วยไม่อย่างนั้นหากได้แล้วทิ้งๆคว่างๆเขาก็ไม่ช่วยก็ขอสรุปตรงนี้ว่าน้ำมันพรายจากผีมีดีก็จริงแต่ก็มีร้ายอยู่อีกด้านหนึ่งเหมือนกับดาบสองคมถ้าพลาดก็เลือดอาบพ่อปู่ก็เลยมักจะใช้วิญญาณมงคลหรือว่าน้ำมันพรายอับสอนชีวจิตนี่มากกว่าเพราะไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวรวมความแล้ววัตถุมงคลนี่ถ้าทำจากมวลสารที่เป็นมงคลมันก็จะเป็นมงคลนะครับไม่อันตรายมากเหมือนกับที่ทำด้วยมวลสารที่เป็นความน่ากลัวอะไรต่างๆพระปู่หมอนาคจึงแนะนำให้ว่าถ้าจะใช้สีผึ้งใช้น้ำมนต์น้ำมันอะไรก็ขอให้ใช้ทางด้านของนางอับสอนเนี่ยจะดีกว่าที่จะไปใช้น้ำมันผีน้ำมันพรายซึ่งมันน่ากลัวมันแรงก็จริงแต่มันน่ากลัวมักจะมีโทษมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์ครับ
5: ครับท่านผู้ฟังมีเรื่องหนึ่งนะครับอยากจะเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังเล่นๆสนุกเป็นเรื่องเล่าขานนะครับแต่มีพื้นฐานมาจากความจริงท่านบางท่านก็บอกว่ามันเป็นความจริงนะครับเมื่อครั้งสงครามอินโดจีนเนี่ยมีทหารไทยคนหนึ่งแกมีโดนเกณฑ์ออกไปนะครับก็จะต้องไปรบทัพจับศึกในสงครามเขาเป็นคนกำพร้าพ่อก็เหลือแม่อยู่คนเดียวก่อนจะจากแม่ไปสู่สมรภูมิจึงถามแม่ว่ามีวัตถุมงคลที่ศักดิ์สิทธิ์ของพ่อเป็นสมบัติเก็บไว้เอาไว้รบทำให้เกิดความกล้าหาญกล้าแล้วก็เป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันอันตรายมีบ้างไหมเพราะว่าลูกจะต้องจากบ้านไปรบเพื่อประเทศชาติไปปฏิบัติหน้าที่มันเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตคือพอแม่แกได้ฟังลูกถามก็ใจหายเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งตัวเองมีลูกชายคนเดียวแล้วก็มีความเป็นห่วงลูกสงสารลูกรักลูกมากโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเครื่องตะกรุดผ้ายันเป็นต้นหรือว่าของขลังของเก่าของแก่เนี่ยก็ไม่มีนะครับจะบอกลูกตรงๆก็กลัวลูกจะเสียกำลังใจจึงบอกลูกว่ามีของเก่าที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งลูกนะครับลูกจะไปเมื่อไหร่แม่จะเตรียมมอบให้ตอนนั้นของนี้ลูกติดตัวไปแล้วแม่มั่นใจว่าจะช่วยคุ้มครองลูกให้ปลอดภัยและประสบชัยต่อศัตรูแคล้วคลาดไม่รู้จักพ่ายแพ้ไอ้เจ้าลูกชายได้ฟังก็ดีใจจึงบอกวันที่จะกำหนดเดินทางให้แม่ทราบโดยที่ยังเหลือเวลาอีก 2-3 วันแล้วเนี่ยก็ลาแม่ไปทำธุระอย่างอื่นพอลูกออกจากบ้านแล้วเนี่ยแม่ก็คิดล่ะครับเอายังไงดีเนาะจะได้สิ่งใดให้ลูกตามที่ลูกต้องการนำติดตัวไปเป็นเครื่องคุ้มครองภัยลูกก็เอ่ยปากมาแล้วตนก็ไม่มีของจะให้แต่ก็รับปากไปแล้วนะครับทำยังไงในที่สุดแม่แกก็เลยตัดสินใจฉีกชายผ้านุ่งของแม่นะของตัวแกเองนะครับเป็นชายผ้านุ่งเก่าๆนะออกมาม้วนเรียวยาวขนาดพอดีแล้วก็เอาเชือกเล็กๆรัดจนแน่นถักได้เป็นปลอกนะครับหุ้มทับไว้อีกจนหนานะครับหุ้มแน่นเหมือนตะกรุดนะท่านผู้ฟัง แน่นจนมองไม่เห็นว่าข้างในนี่เป็นอะไรเพียงมองแต่ตาข้างนอกเอามือลูบคลำก็รู้สึกว่ามันเหมือนวัตถุมงคลชิ้นหนึ่งจากนั้นก็เลยตั้งจิตอธิษฐานนะครับขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระสยามเทวาธิราชตลอดจนเทพยดาทุกองค์รวมกับความรักของแม่ที่มีต่อลูกอย่างแน่วแน่จงเป็นเสมือนเกราะแก้วที่วิเศษช่วยคุ้มครองป้องกันภัยพิทักษ์รักษาลูกชายของข้าพเจ้าที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ของชายชาติทหารให้ลูกของข้าพเจ้ามีความปลอดภัยแคล้วคลาดประสบชัยชนะอย่าได้มีอันตรายทั้งปวงทุกประการแม่ก็เก็บสิ่งที่ทำไว้นั้นเป็นอย่างดีครั้นถึงวันลูกเดินทางแล้วก็เข้ามากราบที่จะลาแม่ออกไปเป็นทหารแม่ก็ให้พรด้วยคำพูดที่ฟังแล้วชุ่มชื้นใจให้กำลังใจเป็นที่ประทับใจแล้วก็มอบสิ่งที่ทำเอาไว้นะเอาได้พันไว้อย่างดีให้กับลูกว่าสิ่งที่แม่ให้ลูกนี้แม่เชื่อมั่นว่ามีอานุภาพสูงสุดและศักดิ์สิทธิ์ขอลูกจงเก็บรักษาไว้กับตัวให้จงดีเพื่อเป็นเครื่องช่วยคุ้มครองลูกให้ปลอดภัยในที่สุสานในการทุกเมื่อและลูกจะประสบแต่ความชนะทุกครั้งไปโดยไม่รู้จักพ่ายแพ้ต่อศัตรูเลยนี่ก็เอาของวิเศษตัวนั้นมอบให้ลูกไปเจ้าลูกชายก็กราบรับคำพรของแม่รับของที่แม่มอบให้ขึ้นทูลศีรษะนะครับด้วยความเคารพด้วยความรักในแม่ดูแล้วขลังแม่ถักหุ้มแน่นหนาเหลือเกินกันหักหรือคงเป็นตะกรุดที่พ่อเคยใช้ประจำตัวแล้วใส่กระเป๋าเสื้อลาแม่ออกจากบ้านด้วยความมั่นใจอุ่นใจมีขวัญมีกำลังใจเต็มเปี่ยมต่อมาไม่นานเขาก็ถูกผู้บังคับบัญชาคัดเลือกส่งไปปฏิบัติงานสงครามโดยต้องอยู่แนวหน้าทำหน้าที่ต่อสู้รบกับฝ่ายข้าศึกซึ่งเขาก็มีความภาคภูมิใจอย่างมากทุกครั้งที่ชายคนนี้ทำรบออกรบนะครับทำการรบเขาก็จะมีขวัญกำลังใจดีเยี่ยมเพราะเขามีความมั่นใจว่าต้องปลอดภัยต้องชนะโดยเชื่อมั่นว่าเขามีของดีของขลังของศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับจากมือแม่เขาเองประจำตัวติดตัวอยู่ตลอดฉะนั้นเขาจึงเป็นคนที่มีความกล้าหาญไม่คลั่นคล้ามต่อศัตรูแล้วก็มีไหวพริบดีตัดสินใจได้ถูกต้องเฉียบขาดต่อสู้ตรงไหนเขาก็สามารถมีชัยชนะแคล้วคลาดปลอดภัยได้ตลอดแล้วก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ท่านผู้ฟังนะครับตัวเขาเองนี่ไม่เคยต้องอาวุธศัตรูอะไรในการรบเลยนะทั้งที่เพื่อนร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลร่วมกับรบกับเขาเนี่ยบางคนนี่แขวนสร้อยแขวนพระเครื่องต่างๆเยอะแยะนะจนแทบยกหัวไม่ขึ้นเนี่ยหลายคนต้องบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตายในการรบแต่เขาเนี่ยกลับโชคดีกว่าผู้อื่นนะครับไม่เคยประสบอันตรายเลยไม่เคยเสียเลือดเลยทุกครั้งจนผู้บังคับบัญชาและเพื่อนๆของเขาเชื่อและพูดกันเป็นเสียงแบบลือกันเลยนะครับว่าเขามีของดีนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไอ้ทหารคนนี้มีของดีมีของขลังที่ศักดิ์สิทธิ์วิเศษกว่าผู้อื่นจึงปลอดภัยทีนี้พอสงครามอินโดจีนสงบแล้วชายผู้นั้นเขาก็กลับเข้าประจำการณหน่วยทหารที่ตัวเองสังกัดไปหาแม่ที่บ้านกราบแม่แล้วก็เล่าเรื่องราวที่คนทั้งหลายเรื่องลือให้แม่ฟังว่าตัวเองเนี่ยมีพระดีภูมิใจเนี่ยไปคุยให้แม่ฟังนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แม่ให้ไปเนี่ยโอ้โหดีมากเลยนะผู้บังคับบัญชาช้าก็ชมเพื่อนก็ชมแล้วก็มีหลายคนที่อยากจะมาขอแม่ติดตัวไปใช้อีกนะครับว่าแม่มีอีกไหมพอแม่ฟังลูกเล่าเรื่องทั้งปวงด้วยความระทึกใจนะครับจริงใจก็อยากจะพูดชี้แจงให้ลูกเข้าใจว่าของที่ลูกมั่นใจว่าขลังนั่นน่ะคือชายผ้าถุงของแม่นะครับแล้วก็ลูกนี่รอดพ้นอันตรายทุกอย่างอย่างน่าอัศจรรย์นั่นที่จริงแล้วมันคือชายผ้าถุงของแม่แกก็ไม่ยอมบอกและที่สำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดก็คือแม่นั้นได้สวดมนต์หมั่นสวดมนต์แผ่เมตตาอธิษฐานต่อพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยคุ้มครองป้องกันภัยเขาตลอดนะครับอย่าให้มีอันตรายต่างๆเกิดกับลูกชายของเขาด้วยความรักของแม่นี่จึงเกิดอานุภาพยิ่งใหญ่ส่งผลให้ลูกแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับกลับมาหาแม่ด้วยความสวัสดิการสวัสดิภาพทุกอย่างนะครับจนกระทั่งว่าแกสิ้นใจตายแกก็จะไม่ใครก็ไม่ยอมบอกนะครับจนกระทั่งว่าเมื่อแม่เสียชีวิตไปแล้วเครื่องรางนั้นมันเปื่อยมันเก่าแกก็แกะออกมาเพื่อที่จะไปเลี่ยมใหม่นะครับพอแกะออกมาเสร็จก็รู้ก็เห็นว่าอ้าว ข้างในนั้นที่จริงแล้วคือชายผ้าถุงของแม่เราเองครับท่านผู้ฟังด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยความรักของแม่ที่มีต่อลูกด้วยจิตศรัทธาของลูกที่ศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเคารพรักกตัญญูต่อแม่ชายผ้านุ่งของแม่แท้ๆยังกลายเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ได้น่าอัศจรรย์ครับนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่เขาเล่ากันมาก็ฟังดูก็น่าคิดนะครับท่านผู้ฟังครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือใจใจของเรานี่สำคัญนะครับมโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาคนเรานี่มีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าเกิดแล้วแต่ใจครับท่านผู้ฟังถ้าใจดีแล้วมันก็ดีทุกอย่างถ้าใจชั่วมันก็ชั่วทุกอย่างทำใจให้ดีไว้ดีที่สุดครับผมฉะนั้นถ้าเราสุขภาพไม่ดีกายเสียแต่ใจอย่าเสียนะครับกายเป็นทุกข์ใจอย่าทุกข์รู้เนาะเห็นเนาะดูมันดูที่มันจะทุกข์ขนาดไหนนะครับทำใจให้สบายนึกถึงคุณพระนึกถึงคุณพ่อนึกถึงคุณแม่ดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนเข้าไปนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเรามีสุขภาพดีผมเชื่อมั่นว่ามันต้องดีขึ้นครับท่านผู้ฟัง
3: ท่านผู้ฟังครับเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงเราเจอกันทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้อย่าลืมนะครับเรามีพันธสัญญากันมาฟังอาจารย์ยอดฟังนิทานธรรมะฟังดิ่งสิ่งดีๆเป็นเพื่อนกันไปนะครับท่านผู้ฟังทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าขอบคุณมากครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
2: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
4: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร0812901691
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
6: ใช่จริงๆ
10: นะขอบคุณนะแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้น
10: สนใจติดต่อ
11: 0812901691 0812901691
12: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ2พันลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2พันลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70ถึง100ไร่พืชโตไวใบเขียวมัน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับในช่วงของเพลงดังฟังสบายสบายนี่แหละวสป.711ลพบุรีวสป.1449จังหวัดชุมพรครับและฟังพร้อมๆกันทั้ง3คลื่นโดยมีปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวครับมีเม็ดฟูกรดอะมิโนครับมีดึงรวงเร่งดกที่จะมาบอกเล่า90ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะรวมไปถึงยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาหญ้าบิงครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ดีๆของไทยทิพย์โอสถเยอะแยะมากมายกายกอง25นาทีโดยประมาณวันนี้เราฟังเพลงลูกกรุงกันเนาะช้าๆนานๆทีโผล่มาลูกกรุงทีแฟนรายการลูกกรุงกับแม่เมื่อไหร่ลุงช้างจะเปิดลูกกรุงเปิดเต้นเล็กทุ่งกับก้าวเก่าพะใหม่หน่อยก็ไม่รู้จักเอาเพลงลูกกรุงนี่แหละตามคำแนะนำคุณป้าแกชอบฟังของฐานนินอินทรเทพลุงช้างก็เลยนะตอบสนองให้กับงานเพลงอ้าวอารมณ์ถูกใจคุณปีดาด้วยนะครับอากาศนั้นก็ชอบธานินอินทรเทพครับพี่น้องที่ฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างจดเบอร์โทรลุงช้างไว้เนาะอาจจะได้พูดได้คุยกันอยากกินอยากได้อยากใช้อยากจะขายอะไรในรายการก็โทรมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนั้นเราจดทะเบียนเป็นยาสามัญประจำบ้านแล้วส่วนใครจะซื้อปุ๋ยกระสอบ2กระสอบต้องขับรถมารับเองนะครับต้องขับรถมารับเองนะถ้าจะซื้อยกตันเดี๋ยวลุงช้างเสิร์ฟถึงบ้านท่านเลย50กิโลครับปุ๋ยหนัก50กิโลนะไม่ใช่25กิโลนะครับใครจะมีงานงานบุญงานบวชงานแต่งวันนี้เรามีโต๊ะจีนมารวยเนี่ยน้องชายประแชมเกษียณจากกรุงเทพมาอยู่บ้านเราแล้วนะครับมารับทำบุฟเฟ่มารับทำโต๊ะจีนวันนี้จะมีงานอะไรก็ตามนะลองลิ้มชิมรสฝีมือมารวยโต๊ะจีนสิ0812901691ครับ0812901691ไปฟังชมฉายอรุณฉานร้องครับสมมุติว่าเขารัก

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ก่อนนอนนะรับประทานก่อนนอนเนาะบางคนว่าตอนไหนก็ได้นะผมว่าไอ้กลางวันเรากินยากันเยอะแล้วอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าโปรมิกออยไม่ใช่ยานะ1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูถ้าเรากินยาก่อนนอนเยอะแยะเลยนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับหลังอาหารมื้อไหนก็ได้เอาที่สะดวกเอาที่สะดวกเพราะว่าโปรมิกออยไม่ใช่ยานะครับยาก็คืออาหารที่เรากินทุกวันนั่นเป็นยาแล้วล่ะน้ำนี่ก็ถือว่าเป็นยาเหมือนกันนะใครดีท้องผูกเป็นประจำดื่มน้ำเยอะๆนะฉี่ไม่ค่อยออกฉี่น้อยดื่มน้ำเยอะๆนะโดยเฉพาะน้ำอุ่นนะครับแล้วก็โปรมิกออยก็นะเราเอาน้ำมันแต่ละชนิดชนิดมาสกัดพวกงาดำพวกกระเทียมนะอะไรต่างๆนานาตรงนี้นะครับบำรุงและฟื้นฟู1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู2กระปุกทานได้1เดือนนะ650บาทเท่านั้นเองครับไปฟังทุยจ๋าทุยเสียงร้องของรวงทองทองลั่นถมนี่เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ารวงทองทองลั่นถมปีนี้อายุ90ปีคุณผู้ฟังอายุท่าน90ปีนะโอ้ยังแข็งแรงเสียงยังแจ๋วอยู่เลยเมื่อคราวที่แล้วผมไปเซิร์ชดูในรายการเพลงลูกกรุงนะเป็นคอนเสิร์ตรวงทองทองลั่นถม90ปีแล้วโอ้ยังแข็งแรงครับเสียงยังดีอยู่เลย

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: ฮ่า นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: ดูแลสายตากันด้วยยาย่าบริงเนาะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเธอก็ยาย่าบริง2แคปซูลกันเลยทีเดียวนะ อ่ะบทเรียนก่อนวิวามาเลยครับส่งท้ายนะในช่วงเวลาดีๆตรงนี้25นาทีโดยประมาณที่เราเจอกันขอบคุณสมุนไพรไทยทิพย์โอสถแล้วก็ไทยแคลพัดยาบรรเทาลิซีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถไซเลียมจอยและจอยมิกฟู้ดสำหรับคนที่ไม่ค่อยถ่ายผายแต่ลมเหม็นทิน4-5ตำบลมันอึดอัดก็รับประทานได้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวของมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่ดี
8: จริงๆนะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำ
2: ข้าวค่ำ
3: ร่วมข่าวเด่น
4: เป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
3: ในเคาะข่าวค่ำ
6: สวัสดีค่ะ 19:30 นพบกับเคาะข่าวค่ำนะคะเจอกันวันนี้วันเสาร์ที่26 กันยายน 2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะทุ่มครึ่งถึง2 ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะและจบรายการแล้วรับฟังย้อนหลังค่ะผ่านทางพอดแคสต์ News ข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับประเด็นวันนี้ติดตามกันเรื่องของฟ้าฝนและก็น้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครเรียกว่าหนักเลยค่ะจนถึงขั้นที่ว่ากทม.ต้องออกมาประกาศขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยทั้ง50 เขตแล้วนะคะเปิดทางให้การช่วยเหลือประชาชนได้เป็นระบบมากขึ้นหลังจากที่ฝนตกแช่นานถึง3 วันแล้วค่ะหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็พร้อมใจกันนะคะเราจะเห็นว่าเริ่มมีตามเพจต่างๆมีการแชร์ภาพข่าวว่ามีการเปิดสถานที่เพื่อรองรับผู้ประสบภัยรวมทั้งเปิดให้นำรถเข้ามาจอดหนีน้ำท่วมได้ด้วยนะคะยังมีบางพื้นที่จัดพื้นที่พักพิงให้ขณะที่ทางศูนย์ภูมิอากาศรับภัยพิบัติคาดการค่ะเหมือนว่าจะเป็นข่าวดีว่าฝนจะเริ่มลดลงตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ27 กันยายนก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะปกติยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์มหาอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี2554อย่างแน่นอนและล่าสุดค่ะสถานการณ์บางจุดเมื่อไม่มีฝนตกหนักๆเติมลงมาในช่วงเย็นๆก็เริ่มดีขึ้นนะคะน้ำที่ท่วมถนนท่วมขอบฟุตบาทเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดอีกเรื่องนึงหลายคนอาจจะติดตามนะคะเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดของสำนักงานประกันสังคมล่าสุดเคาะแล้วนะคะเลื่อนออกไปก่อนเป็นวันที่11 ตุลาคมค่ะเหตุผลก็คือน้ำท่วมเนี่ยนะคะกระทบกับผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSSS วิ่ง

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: คุณผู้ฟังค่ะ

0: ขอขอค่ำวันนี้เราขอเริ่มต้นกันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบกรณิกรที่ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ภาคกลางนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เร่งช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคกลางซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ประสบปัญหาอุทกภัยและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบกรณิกรที่ได้รับผลกระทบจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกธรรมนูญวิถีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่1อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยในเวลา 13:00 นค่ะพลเอกธรรมนูญวิถีได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยผ่านระบบการประชุมทางไกลหรือ VTC นะคะร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1โดยมีพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1พร้อมผู้แทนของกรมกิจการพลเรือนทหารบกและหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่1เข้าร่วมประชุมเพื่อประสานการปฏิบัติและเร่งนำความช่วยเหลือไปถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยที่ประชุมกำชับให้ทหารทุกนายเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยจัดนายทหารติดต่อประจำเขตและอำเภอเพื่อประสานการปฏิบัติในแต่ละพื้นที่พร้อมระดมกำลังจิตอาสายานพาหนะและเรือสำหรับรับแล้วก็ส่งประชาชนนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยและผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลค่ะรวมถึงสนับสนุนเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบตลอดจนช่วยเคลื่อนย้ายยานพาหนะของประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมด้วยนะคะเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลดผลกระทบต่อการจราจรสำหรับผู้ประสบภัยที่ประสงค์จะพักอาศัยอยู่ภายในบ้านก็จะให้หน่วยทหารในพื้นที่นำอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพเข้าไปดูแลอย่างทั่วถึงค่ะพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารรวมทั้งจัดตั้งสายด่วนรับแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือพร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ประชาชนรับทราบโดยกำชับให้กำลังพลคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจเป็นสำคัญพลตรีวินไทยกล่าวเพิ่มเติมนะคะบอกว่าการดำเนินการดังกล่าวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงใส่พระราชหฤทัยในความเดือดร้อนของประสบกรณิกรเด็กกองทัพบกและหน่วยทหารในพื้นที่พร้อมน้อมนำพระราชกระแสไปสู่การปฏิบัติเร่งระดมกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงทุกพื้นที่อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ค่ะมาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างนะคะต้องบอกว่าตั้งแต่เมื่อคืนนี้โอ้โหหลายพื้นที่ค่ะจนกระทั่งถึงช่วงค่ำนะคะอ่วมจริงๆต้องใช้คำนี้ไม่ผิดเลยค่ะเพราะว่าหลายคนก็จะเห็นภาพข่าวที่แชร์กันตลอดทั้งวันหรือแม้แต่ในโซเชียลนะคะแล้วก็ท่านที่ต้องประสบเหตุด้วยตนเองกับสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและน้ำท่วมกรุงเนี่ยหลายจุดมากๆไม่ได้แค่ท่วมธรรมดาแต่ยังท่วมสูงด้วยนะคะต้องบอกว่าสาเหตุหลักๆนั้นมาจากที่ฝนตกติดต่อกันต่อเนื่องแบบทั้งวันทั้งคืนตกมาตั้งแต่24กันยาแล้วนะคะบางจุดน้ำท่วมจนมิดหลังคารถบางคันเนี่ยจอดทิ้งไว้หันไปดูอีกทีน้ำท่วมแล้วนะคะมิดแล้วนะคะจะไปย้ายออกก็ย้ายไม่ทันแล้วอย่างเช่นที่ย่านบางกะปิแฟลตคลองจันหรือแม้แต่ที่ตรงมอรามคำแหงค่ะแล้วก็ย่านเอกมัยเหนือระดับน้ำนี่แบบว่าสูงมากนะคะรถก็คือเท่ากับว่าโดนจมน้ำไปโดยปริยายเพราะว่าจะย้ายหนีตอนนั้นก็ไม่ทันแล้วค่ะน้ำเกือบมิดหลังคาอย่างที่แยกลาดพร้าวจตุจักรน้ำก็ท่วมสูงเหมือนกันรวมทั้งที่แถวๆสน.ลาดพร้าวน้ำท่วมสูงเกือบถึงเอวนะคะนี่เป็นภาพที่สะเทือนใจทีเดียวเพราะว่าตั้งรับกันไม่ทันเลยหลายๆคนบอกว่าทรัพย์สินเสียหายมากขณะที่ก็มีรายงานว่าบางท่านกลับบ้านไม่ได้ค่ะเพราะว่าน้ำท่วมถนนจะลุยไปก็เสี่ยงมากที่รถจะดับเดี๋ยวก็ไปดับไปเสียอยู่กลางทางอีกแล้วจะเรียกใครมาซ่อมช่วงนี้ก็ลำบากนะคะทำให้บางคนต้องอาศัยนอนตามอาคารบางก็นอนตามที่ทำงานหรือแม้แต่ที่สถานีตำรวจค่ะก็มีคนมาขอพักอาศัยเหมือนกันนะคะเพราะว่าไปต่อไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงสถานการณ์กันไปนะคะเราเริ่มกันที่ภาพรวมจากปภ.กันก่อนมีการรายงานนะคะว่ามี21จังหวัดแล้วก็กทม.อีก15เขตที่ยังต้องเผชิญกับน้ำท่วม เบื้องต้นมีรายงานว่าพบผู้เสียชีวิต1รายค่ะก็มีการกำชับเรื่องของการระดมเครื่องจักรกลเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะพร้อมกับการเยียวยาอย่างเร่งด่วนซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยายังเตือนเรื่องของฝนจะตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้ด้วยโดยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รายงานอุทกภัยล่าสุดนะคะบอกว่าจากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้เกิดอุทกภัยรวมแล้ว21จังหวัดประกอบไปด้วยเชียงใหม่เพชรบูรณ์นครสวรรค์พิษณุโลกอุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสระบุรีปทุมธานีโอ้โหนี่ปทุมธานีนี่ก็อ่วมนะคะเห็นใจนอกเหนือจากอยุธยาปทุมรอบนี้ก็ต้องบอกว่าสูงจริงๆมีที่นครปฐมอยุธยาแน่ๆนะคะสมุทรปราการปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและนครราชสีมาคือหลายจังหวัดมากแล้วนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังอยู่หลายเขตส่งผลให้ปัจจุบันมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 27,109 ครัวเรือนถ้านับเป็นจำนวนคนก็ประมาณ 84,600 คนนะคะแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1รายค่ะเป็นหญิงวัย58ปีเธอถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตที่ลานจอดรถเลยนะคะที่แฟลตเคหะคลองจันทน์ทราบมาว่าทำอาชีพเก็บของเก่าขายแล้วก็พักอาศัยอยู่ที่แฟลตซึ่งที่แฟลตคลองจันต้องบอกว่าน้ำท่วมสูงมากจริงๆก็อย่างที่รายงานไปในเบื้องต้นนะคะขณะที่ช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมาประมาณ9โมงกว่าๆหลายท่านอาจจะได้รับเมสเซจจากทางเซลบอร์ดแคสต์นะคะส่งมาเตือนปภ.เขาส่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะเรื่องของระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับวิกฤตแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ริมคลองพื้นที่ลุ่มต่ำตอนนี้ต้องขอให้ยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่ารวบไว้นะคะให้มันอยู่ในจุดเดียวเกิดเหตุฉุกเฉินต้องอพยพหรือไปไหนเนี่ยคว้าทีเดียวกระเป๋าเดียวจบเลยนะคะรวมถึงหลีกเลี่ยงการจราจรถ้าไม่มีเหตุจำเป็นก็งดเดินทางในช่วงนี้ก่อนค่ะออกไปก็นะคะเจอแต่น้ำท่วมสูงเต็มไปหมดแล้วก็เสี่ยงกับการที่จะต้องอาจจะเจออุบัติเหตุได้ด้วยนะคะรวมถึงถ้าเกิดจะต้องเดินทางเช็คเส้นทางก่อนค่ะไม่รู้ว่าจะเช็คยังไงนึกอะไรไม่ออกเข้า Google Map ดูก่อนมีอะไรแดงๆนี่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าน้ำท่วมแน่รถติดแน่เขาปิดถนนหรือเปล่าต้องเช็คกันแบบเรียลไทม์นะคะนอกจากนี้ถ้าเกิดต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่ค่ะซึ่งหลังแจ้งเตือนประชาชนหลายคนก็อุทานบอกว่าแหมมาเตือนตอนนี้ขอบคุณนะที่เตือนแต่ไม่ทันแล้วไหมคะเพราะเตือนตอน 9:00 นจะไปไหนจะทำอะไรก็ไม่ทันแล้วจริงๆน้ำเนี่ยท่วมขังมาหลายพื้นที่แล้วบางคนติงว่า 9:00 มาเตือนเนี่ยมันน่าจะสายเกินไปแล้วด้วยซ้ำค่ะทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยายังคงออกประกาศเตือนอย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งก็จะรับผลกระทบไปจนถึง27ก็คือวันพรุ่งนี้27กันยานะคะล่าสุดออกฉบับที่12มาอีกค่ะออกช่วงเย็นนี้เลยบอกว่า26 27กันยาภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้น28กันยาคือวันจันทร์ฝนจะเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบ้างในบางพื้นที่ทางภาคตะวันตกของทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนะคะขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังด้วยซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครค่ะหลังจากที่เมื่อคืนมีการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย3เขตคือหนองจอกคันนายาวแล้วก็สวนหลวงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสถานการณ์น้ำผลกระทบที่เกิดขึ้นขยายวงกว้างไปมากกว่านั้นนะคะต่อมาช่วงสายๆก็เลยมีการประกาศยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตเลยค่ะตอนแรกแค่3ตอนหลังเริ่มขยาย50เขตเพื่อเปิดทางให้การช่วยเหลือประชาชนจะได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็เป็นระบบด้วยนะคะโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครค่ะลงนามประกาศของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยได้ขยายพื้นที่จากเดิมที่ประกาศครอบคลุมเขตหนองจอกเขตสวนหลวงและเขตคันนายาวเปลี่ยนเป็นครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมีผลตั้งแต่25กันยายนนะคะเพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นระบบ ขยายพื้นที่การประกาศดังกล่าวก็สืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วหนักแบบอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังกับปัญหาการจราจรแน่นอนนะคะกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและก็ของรัฐด้วยจึงมีความจำเป็นที่ต้องขยายพื้นที่ประกาศให้ครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยรวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักโฆษณากันครู่เดียวช่วงหน้ายังมีเรื่องของฝนฟ้าเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ติดตามกันต่อค่ะ
1: เบลสิทฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เรายังอยู่กันที่ผู้ว่าชัชชาติที่ได้อัปเดตสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะล่าสุดช่วงบ่ายฝนเริ่มลดลงค่ะโดยท่านผู้ว่าก็แจ้งนะคะบอกว่าถ้าเกิดฝนหยุดตกไม่ตกเพิ่มแล้วเนี่ยก็คาดว่าประมาณ 2-3 วันจะสามารถระบายน้ำได้แล้วก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะแต่ยังคงต้องเตือนเรื่องของถนนหลายสายที่ยังคงมีน้ำท่วมขังรถเล็กเนี่ยผ่านไม่ได้เดี๋ยววันจันทร์นี้ค่ะจะมีการสั่งการให้พนักงานในสังกัดกทม.พิจารณาเรื่องของการ work from home ด้วยนะคะโดยผู้ว่าชัชชาติได้ติดตามสถานการณ์น้ำผ่านวอร์รูมที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงค่ะหลังฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่24กันยายนโดยพบว่าหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรขณะที่ฝนตกหนักยังครอบคลุมพื้นที่รอบๆกรุงเทพมหานครคือทั้งนนทบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราและสมุทรปราการด้วยนะคะดังนั้นกทม.จึงประกาศให้พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นเขตสาธารณภัยก็อย่างที่ได้รายงานกันไปเพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นส่วนแนวโน้มสถานการณ์ประเมินกันว่าหย่อมความกดอากาศต่ำนั้นเริ่มเพิ่มตัวขึ้นไปทางเหนือนะคะทำให้ฝนมีแนวโน้มลดลงโดยคาดการว่าช่วง 4:00 น.ถึง 5:00 น.ฝนจะเริ่มเบาบางซึ่งก็ต้องยอมรับว่าบางลงจริงนะคะเบาลงเลยล่ะค่ะหลายคนก็อาจจะรู้สึกได้ว่าช่วงเย็นๆนั้นฝนมันมีช่วงที่พักการหยุดตกบ้างเบาลงไปบ้างนะคะก็สบายใจขึ้นมาได้หน่อยก็จะช่วยให้การระบายน้ำมันทำได้ดีขึ้นด้วยนะคะส่วนฝนที่ตกในพื้นที่ฝั่งพระนครมีปริมาณน้ำสะสมอยู่ที่223ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่กทม.มีศักยภาพสูบน้ำจากจุดนี้ลงสู่เจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่ากับว่าถ้าฝนหยุดตกใช้เวลา 2-3 วันค่ะในการระบายน้ำที่ค้างอยู่ได้หมดเพราะว่าขณะนี้หลายคลองมีน้ำเต็มทำให้การระบายน้ำจากพื้นที่ด้านในทำได้ช้าลงโดยเฉพาะคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็คลองพระโขนงซึ่งมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมถนนและชุมชนริมคลองนะคะอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้ตามรายงานคือมีถนนประมาณ13จุดที่ถูกน้ำท่วมจนรถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้เช่นเอกมัยพงเพชรงามวงวานวิภาวดีรังสิตรามคำแหงแล้วก็เส้นลาดกระบังขณะที่ผลกระทบส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นกับชุมชนที่อยู่ริมคลองนะคะซึ่งน้ำเอ่อเข้าบ้านเรือนกทม.จึงเปิดศูนย์พักพิงให้มี233แห่งรองรับได้ประมาณ 15,000 คนนะคะขณะนี้มีประชาชนเข้าพักแล้วประมาณ900คนส่วนผู้ป่วยติดเตียง36คนได้ทยอยเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดค้างพร้อมจัดตั้งตัวกลางในทุกเขตเพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบสำหรับวันจันทร์นี้ค่ะกรุงเทพมหานครสั่งการให้พนักงานในสังกัดของกทม.พิจารณา work from home หากไม่มีความจำเป็นต้องให้บริการประชาชนส่วนโรงเรียนในสังกัดของกทม.ก็จะพิจารณาหยุดเรียนชั่วคราวด้วยนะคะเพื่อลดการเดินทางแล้วก็ปริมาณการจราจรเพราะถ้าไม่ปิดนี่เด็กๆแย่เลยนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะเด็กๆค่ะผู้ปกครองที่ต้องไปส่งเด็กๆอีกโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยนะคะเพราะว่าถ้าใช้ 2-3 วันโดยที่ฝนไม่ตกกว่าจะเคลียร์น้ำที่ท่วมอยู่ออกได้หมดนี่ก็โอ้โหแค่คิดนี่ก็เหนื่อยแล้วนะคะวันจันทร์นี้ก็ปิดทางเรื่องของสถานที่ราชการในกรุงเทพมหานครนะคะในสังกัดกทม.รวมถึงโรงเรียนในสังกัดกทม.ด้วยก็ย้ำนะคะว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำก็น่าจะระบายน้ำได้ 2-3 วันนี้น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะซึ่งทางผู้ว่าชัชชาติเองยอมรับว่าฝนที่ตกมากกว่า300มิลลิเมตรเป็นสถานการณ์ที่ระบบการระบายน้ำของกทม.รับมือได้ยากก็ท่านก็ยอมรับมาตรงๆเลยนะคะเพราะว่าข้อจำกัดมันมีทั้งเรื่องของความจุคลองแล้วก็ระบบสูบน้ำระยะยาวซึ่งต้องเพิ่มศักยภาพของการระบายน้ำให้มากขึ้นด้วยค่ะมาต่อกันที่สถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ผู้ว่าชัชชาติบอกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นมันก็สอดคล้องกันเลยกับศูนย์ภูมิอากาศรับภัยพิบัติของมหาวิทยาลัยรังสิตและก็มูลนิธิสภาเตือนภัยแห่งชาติที่มีการอัปเดตสถานการณ์ความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะข้อมูลที่มาก็คือปริมาณฝนตกสะสม2วันคือ25กับ26กันยายน จะมากกว่า300มิลลิเมตรในหลายพื้นที่แล้วปริมาณฝนจะเริ่มลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญตั้งแต่27กันยายนข้อมูลสอดคล้องกันนะคะยกเว้นพื้นที่ภาคตะวันตกหลังจากนั้น28กันยายนจึงเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะวันนี้กรมชลประทานแจ้งว่ามีการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นตัวเลขขยับเป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรนะคะยังคงมีพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำท่วมขังนอกคันกั้นน้ำเพิ่มขึ้นเดี๋ยวคงต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดจากทางจังหวัดนะคะต้องติดตามประกาศจากทางจังหวัดด้วยก็มีประกาศแจ้งเตือนอะไรนี่เราต้องรีบฟังนะคะอย่าเพิกเฉยน้ำมาแล้วแบบบางทีขนของไม่ทันนี่เขาเสียหายกันไปหลายรายแล้วนะคะรวมถึงมีการยืนยันข้อมูลว่าจะไม่มีเหตุการณ์มหาอุทกภัยแบบปี2554อย่างแน่นอนพูดง่ายๆก็คือน้ำปี54นั้นเป็นน้ำเหนือส่วนน้ำที่เราเจอกันครั้งนี้ไม่ใช่น้ำเหนือนะคะแต่น่าจะเป็นน้ำฝนที่ตกแช่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากกว่าค่ะขยับไปที่นายกค่ะซึ่งจริงๆท่านติดภารกิจอยู่ต่างประเทศนะคะแต่ท่านก็โพสต์แสดงความเป็นห่วงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในไทยแล้วก็บอกว่าเตรียมที่จะเดินทางกลับไทยแล้วนะคะเดี๋ยวจะถึงไทยวันพรุ่งนี้ถึงปุ๊บไปประชุมทันทีเพื่อรับมือกับสถานการณ์โดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เลื่อนกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยให้เร็วขึ้นค่ะจะออกจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรในเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นจากเดิมกำหนดออกเดินทางเวลา 15:00 น.และจะเดินทางถึงประเทศไทยเวลา 8:00 น.เช้าของวันที่27กันยายนก็คือเร็วขึ้นกว่ากำหนดการเดิมซึ่งทันทีที่เดินทางมาถึงจะปฏิบัติภารกิจบัญชาการเหตุการณ์ทันทีนะคะแต่ว่าก่อนกลับนายกได้ประชุมทางไกลไว้แล้วค่ะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยมีนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมมีรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์นะคะอาทินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลประชุมทางไกลใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะในการประชุมนายกก็มีข้อสั่งการบอกว่าขอให้ทุกพื้นที่เนี่ยดำเนินการช่วยเหลือประชาชนให้เต็มที่บางพื้นที่ณปัจจุบันระดับน้ำอาจลดลงบ้างแล้วแต่ไม่ใช่พื้นที่ที่จะพ้นความเสี่ยงยังคงให้บริหารสถานการณ์อย่างเต็มที่เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องอยู่ในพื้นที่ทุกคนค่ะข้อมูลจากภาครัฐต้องมีความชัดเจนเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารชุดเดียวกันนายกรัฐมนตรีสั่งจัดตั้งศูนย์สื่อสารข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อุทกภัยทันทีที่กรุงเทพสำหรับข้อมูลสภาพอากาศนั้นขอให้กรมอุตุนิยมวิทยารับผิดชอบข้อมูลเรื่องน้ำขอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักการช่วยเหลือและการดูแลผู้ประสบภัยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชื่อมข้อมูลกับผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆนะคะโดยที่ในแต่ละจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้รับผิดชอบอันนี้สั่งการมาจากลอนดอนเลยนะคะและจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการหน่วยทหารทั่วประเทศระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมอย่างเต็มกำลังความสามารถปัจจุบันมีกำลังคนเนี่ยออกปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงแล้วนะคะก็กระจายกันไปในหลายพื้นที่ที่เป็นวิกฤตอยู่ 10,000 นายพร้อมกับรถบรรทุกแล้วก็รถเครื่องมือกว่า 1,000 คันสนับสนุนการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานต่างๆในพื้นที่โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจะได้เข้าถึงพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดนะคะทางด้านกองทัพบกค่ะโดยฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกได้จัดการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อยกระดับมาตรการบรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในหลายพื้นที่ครอบคลุมทุกจุดประสบภัยพร้อมกันนี้กองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่2ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะจะเตรียมแล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องของการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งรถครัวสนามเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วนะคะสำหรับพื้นที่วิกฤตเดี๋ยวกองทัพบกเขาจะมีการจัดวางเขาเรียกว่าระบบประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมของอากาศยานกู้ภัย อันนี้จะดำเนินการผ่านกรมกิจการพลเรือนทหารบกและกรมยุทธการทหารบกด้วยเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงทีวันนี้หลายพื้นที่นะคะประชาชนอาจจะได้เห็นเป็นรถบรรทุกของทหารที่นำกำลังพลออกไปช่วยอำนวยความสะดวกในพื้นที่ทั้งการรับส่งการเคลื่อนย้ายรถที่ดับการช่วยประชาชนออกจากพื้นที่ค่ะทหารทุกเหล่าก็รวมทั้งตำรวจเองก็จะช่วยเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ค่ะก็ไม่ทิ้งกันนะคะจบจากสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครขอไปดูที่พัทยาหน่อยไม่พูดถึงไม่ได้เพราะพัทยาเนี่ยท่วมหนักสุดในรอบ30ปีนะคะเช้านี้มีรายงานว่าสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากที่ระดับน้ำในคลองบางละมุงซึ่งเป็นคลองระบายน้ำที่จะไหลออกสู่อ่าวไทยเนี่ยมีปริมาณน้ำสูงค่ะประกอบกับระดับน้ำทะเลหนุนทำให้น้ำในคลองเอ่อล้นไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนตั้งแต่ช่วงกลางดึกของช่วงกลางของช่วงกลางคืนที่ผ่านมานะคะล่าสุดช่วงเที่ยงเองสถานการณ์ระดับน้ำท่วมยังคงวิกฤตไม่ได้น้อยลงเลยน้ำในคลองบางละมุงเอ่อล้นแล้วทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนกว่า3ชุมชนใหญ่ที่ชุมชนท่ากระดานชุมชนหนองสะเดาแล้วก็ชุมชนบ้านทุ่งกราดหนองมะนาวระดับน้ำสูงกว่าเมตรครึ่งค่ะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะคะทีมกู้ภัยก็ต้องนำเรือท้องแบนออกช่วยเหลืออพยพคนออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้ามืดไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งทางเทศบาลนครแหลมฉบังเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้สถานการณ์ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายสองที่อัปเดตกันมาบอกว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ว่ายังไม่เข้าสู่ภาวะปกติค่ะเนื่องจากน้ำทะเลเริ่มลดลงแต่ถ้าเกิดมีฝนตกลงมาซ้ำเติมเข้ามาเนี่ยแล้วถ้าเกิดน้ำทะเลหนุนขึ้นมาอีกอาจจะทำให้น้ำท่วมขึ้นมาอีกได้นะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่ชลบุรีกับที่พัทยาเนี่ยต้องเฝ้าระวังแบบ24ชั่วโมงค่ะส่วนสภาพมอเตอร์เวย์ M7 พื้นที่บ้านหนองข่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อเช้านี้ก็คือการจราจรนั้นผ่านไม่ได้เลยไม่ว่าจะขาเข้าขาออกไม่ได้เลยนะคะเพจดังเนี่ยถึงกับแชร์ภาพของรถยนต์หลายคนเห็นแล้วตกใจน้ำท่วมครึ่งคันค่ะบางคันนี่ไม่ใช่ท่วมค่ะลอยไปตามน้ำเลยนะคะผู้หญิงท่านหนึ่งเธอน่าจะเป็นเจ้าของรถเธอต้องดึงรถเธอเอาไว้ไม่งั้นรถเธอลอยไปตามน้ำและจากสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นก็เลยมีการตั้งคำถามในส่วนของผู้ประกันตนเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จริงๆแล้วเนี่ย27กันยายนตามกำหนดการเดิมจะมีการจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่สถานการณ์น้ำเป็นแบบนี้ทางฝั่งของพรรคประชาชนเขาก็ออกมาเรียกร้องนะคะว่าเราควรจะพิจารณาเลื่อนกำหนดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่27กันยาออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อป้องกันเรื่องของมีการปกป้องกัน1อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นของผู้ที่เดินทางมาใช้สิทธิ์2คือเป็นการปกป้องความเสมอภาคและสิทธิ์ในการลงคะแนนของผู้ประกันตนซึ่งล่าสุดนะคะสำนักงานประกันสังคมก็มีการหารือกันเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำท่วมว่าอาจจะมีส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้ก็เลยมีการแจ้งยืนยันแล้วนะคะสปส.แจ้งเตือน SMS เลื่อนวันเลือกตั้งออกไปก่อนโดยระบุว่าจากสถานการณ์อุทกภัยสำนักงานประกันสังคมแจ้งเลื่อนการเลือกตั้งเป็นวันที่11ตุลาคม2569เพราะฉะนั้นแจ้งผู้ประกันตนทุกท่านทราบจะได้เตรียมตัวไปใช้สิทธิ์กันตามวันที่กำหนดนะคะแล้วหมดเวลาของเคาะข่าวค่ำแล้วใครอยู่บ้านท้องที่ไหนเจอน้ำเจอฟ้าเจอฝนก็ส่งมาอัปเดตกันในเพจของเราได้ Facebook นะคะขอบข่าวค่ำวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569วันนี้เวลา 17:28 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569การ ประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่1ทับ2569เมื่อวันที่21มีนาคม2569ซึ่งในคราวประชุมดังกล่าวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำริและพระราชวินิจฉัยในการดำเนินงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้การดำเนินงานเรียบร้อยถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติที่ประชุมวันนี้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านต่างๆและการจัดทำเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโอกาสนี้คณะกรรมการได้ขอพระราชทานพระราชดำริและพระราชวินิจฉัยการดำเนินงานกรณีบุคคลสำคัญต่างประเทศที่มีความประสงค์ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพการจัดนิทรรศการภายหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพการจัดพิธีทางศาสนาและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการกำหนดวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นวันหยุดราชการพิเศษและโครงการจัดทำบทเพลงและวิดิทัศน์ประกอบเพลงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

0: ที่26กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 8:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายพิมลศรีวิกรประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกอภิวัตศรีวันธนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงเตรียมความพร้อมสำหรับลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดประเภทบุคคลซึ่งเป็นการคัดเลือกรอบที่2ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยมีนักกีฬาจาก16ชาติประกอบด้วยฮ่องกงอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไทยไต้หวันจีนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ซาอุดีอาระเบียบาเรนส์อุซเบกิสถานกาตาร์และปาเลสไตน์รวม42คนเข้าร่วมการแข่งขันในการนี้ทรงฝึกซ้อมขี่ม้าโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับ Intermediate 1ซึ่งเป็นระดับที่มีแบบทดสอบท่าทางต่างๆที่ยากขึ้นกว่าระดับ Pleasant George มีนายมาเทรียสอเล็กซานเดอร์ลาร์จผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชาทอฟเมืองโคลนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนเวลา 10:02 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเลวาดลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดสซาร์ดในประเภทบุคคลเป็นลำดับที่1ในนามทีมชาติไทยและเป็นลำดับที่5ของการแข่งขันโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับ Intermediate 1และทรงทำแบบทดสอบที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดยาว60เมตรกว้าง20เมตรมีข้อกำหนด25ข้ออาทิท่า Flying Chain ระดับ Pleasant George เป็นการทำให้ม้าวิ่งขยโยกสลับขาข้างละ3หรือ4ก้าวไปตามทางส่วนระดับ Intermediate 1เป็นการทำให้ม้าวิ่งขยโยกสลับขาข้างละ2หรือ3ก้าวไปตามทางและระดับ Pleasant George มีท่า Half Pirouette เป็นการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอดส่วนระดับ Intermediate 1เป็นท่า Flew Pirouette เป็นการทำให้ม้าวิ่งขยโยกเป็นวงกลมสำหรับกีฬาขี่ม้าเป็นกีฬาที่ต้องผสมผสานความสามารถของทั้งผู้ขี่และม้าเข้าด้วยกันอาศัยความเชื่อใจกันทั้งสองส่วนจะต้องเติมเต็มซึ่งกันและกันและรวมกันเป็นหนึ่งเดียวการเคลื่อนไหวของม้าประกอบด้วยการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทอตและการวิ่งขยโยกหรือแคนเตอร์โดยการเดินเป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการขี่ม้าและเป็นการขี่ที่สำคัญที่สุดในการฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่ฝึกจนเข้าขากับม้าได้ดีแล้วจะทำให้การฝึกในขั้นต่อๆไปง่ายขึ้นโดยกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดสซาร์ดเป็นการแข่งขันกีฬาที่เป็นการสื่อสารระหว่างผู้ขี่กับม้าเนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดกระตือรือร้นและมีความเป็นเพื่อนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นผู้ขี่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับม้าสร้างความคุ้นชินให้เข้ากับบรรยากาศและพื้นที่ที่เข้าแข่งขันรวมทั้งผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่อก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งผู้ขี่และม้าการบังคับของผู้ขี่โดยไม่แสดงอาการต่อต้านซึ่งเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องและน้ำหนักตัว นอกจากนี้การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในประเภทบุคคลยังมีนางสาวนีนพุทธิสมบัติและนางสาวฉันชนกคาร่าริแคร์เข้าร่วมแข่งขันในนามทีมชาติไทยโดยผลการแข่งขันคณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องความถูกต้องของนักกีฬาในการบังคับม้าและเรื่องความสวยงามจากนั้นจะนำคะแนนทั้งหมดมารวมกันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อหานักกีฬาที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดจำนวน15คนเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทำคะแนนทั้ง2วันรวม 121.236 คะแนนโอกาสนี้มีพระดำรัสถึงการแข่งขันและทรงขอบใจคนไทยทุกคนที่ร่วมถวายกำลังใจในการแข่งขัน
1: วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณม้าบุรบาทมากนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นนักสู้มากแล้วก็เขาก็เป็นหนึ่งในเทสที่เขาชอบแล้วก็ให้หนิงก็ชอบด้วยจริงๆก็คือเป็นเทสที่ยากมากนะคะแต่เขาก็ทำได้ดีมากค่ะเขาเป็นม้าที่ใจดีมาก very calm แล้วก็ very confidence มากเลยนะคะแล้วก็เขาเมื่อเขาได้กำลังใจจากพี่น้องชาวไทยทุกคนนี่เขายิ่งดีใจมากค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้มอบแอปเปิลกับแครอทให้เขาเยอะๆมากแล้วค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะขอบคุณคือขอบคุณทีมงานทุกคนของตั้งแต่กรูมนะคะเอมมาขอบคุณเอมมาที่ดูแลม้าไปอย่างดีเยี่ยมนะคะเป็นที่เป็นกรูมฝรั่งนะคะแล้วก็ขอบคุณโค้ชนะคะที่คอยบอกว่าจี้ตลอดทุกจุดนะคะขอบคุณสมาคมนะคะที่คอยให้กำลังใจทีมทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้คือขอบคุณคนไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ท่านหญิงนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดในรอบของเอเชียนเกมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ขอบคุณคนไทยทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนที่ทั้งเพื่อนๆนะคะแล้วก็คนไทยทุกคนเลยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ
0: ทั้งนี้เป็นการเสร็จสิ้นพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ศูนย์พักพิงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วงเย็นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยชุดเครื่องนอนเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน3แห่งรวม 1,800 ชุดประกอบด้วยศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤทธาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการเบื้องต้นด้วยส่งห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดครอบครัวอภินธนาพงษ์และบริษัท LAK วิศวกรรมจำกัด วัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีมูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนีจังหวัดเพชรบุรีและมูลนิธิสุวรรณมหาธาตุนิธิและบริษัทโชคเจริญควอลิตี้พาร์ทจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปทุมคงคาวัดไตรมิตรวิทยารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดโพเผือกจังหวัดนนทบุรีวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดหนองโพจังหวัดราชบุรีและวัดครุในจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลถวายพระไตแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกลุ่มบริษัทข้าวชัยพรจำกัดและบริษัท CRC การท่าเรือจำกัดครอบครัวจันคงและบริษัทดับเบิลวายจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดสะพานสีจังหวัดสกลนครวัดพุทธไสยญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดโพทองวัดบ้านแจ้งวัดบางระกำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดพรสวรรค์จังหวัดสุพรรณบุรีและวัดโคกเดือจังหวัดนครสวรรค์ส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางสงบศรีธนูมาศและคณะบริษัทท่าทรายกนก 2,000 จำกัดวัดยานเวสกวันจังหวัดนครปฐมนายดนุภพมีชูคุณและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางในวัดนางชำจังหวัดอ่างทองวัดจันทร์เจริญสุขวัดปากลัดวัดสวนแก้วอุทยานวัดจุฬามณีวัดบางแก้ววัดบุญชูภาวนารามวัดนางพิมพ์จังหวัดสมุทรสงครามและวัดนาหนองจังหวัดราชบุรีส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทพินิกซ์ไซเทคจำกัดนายสิริบูลทองบางเกาะและคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.คณะตุลาการในศาลปกครองผู้บริหารและสำนักงานศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดหัวลำโพงวัดเทพลีลาวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดป่าหวายจังหวัดระยองและวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางและวัดคลองยางที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ เวลา 14:30 น.ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดพระลอยวัดบางแม่ไม้วัดโพธารามวัดนิเวศปวรารามวัดบางสามวัดฉี่สุขเกษมและวัดป่าเลไลส่วนมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.ครอบครัวรูปขจรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วยวัดบางสมัครวัดเวียรโชติธรรมารามวัดอาคมสิทธาภรณ์และวัดโสธรวรารามวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีและวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามจำนวน4รูปและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนหันคาราชรังสฤษฎิ์จังหวัดชัยนาทบ้านอัครนิธิและโรงเรียนนร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรอบด้านรวมถึงด้านการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหน่วยแพทย์พระราชทานออกหน่วยช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดารอยู่เสมอและตลอดทั้งวันนี้ถึงแม้จะมีฝนตกแต่คณะบุคคลและประชาชนยังคงเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านการต่างประเทศซึ่งล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถทั้งในประเทศและต่างประเทศเมื่อพระราชดำริและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยได้เข้ามาในชุมชนได้สร้างโอกาสเพื่อร่วมกันสืบสานและพัฒนางานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาของไทยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนติดตามได้ในสารคดีใต้ร่มพระบารมีซึ่งวันนี้เสนอตอนสายใยพระมหากรุณาธิคุณจากแม่ของแผ่นดินสู่ผืนผ้าบ้านโนนกอกตอนที่1ติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ร่มพระบารมีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้นะคะพระมหากรุณาธิคุณได้ผลิดอกออกผลลงสู่ชุมชนน้อยใหญ่ทั่วประเทศไทยด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมองเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยทรงเปลี่ยนเส้นใหม่ให้กลายเป็นเส้นทางแห่งความสุขและความหวังของผู้คนซึ่งก็รวมถึงกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกแห่งนี้นะคะเป็นต้นแบบของชุมชนที่ได้ร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดสานต่อสายใยไหมสายใยแผ่นดินกลายเป็นอัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่าอันโดดเด่นของชาวจังหวัดอุดรธานี

0: บนแผ่นดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานยังมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ยังคงรักษาเรื่องราวของบรรพชนผ่านเส้นหมายและลวดลายบนผืนผ้าหมู่บ้านที่ความทรงจำถูกบันทึกไว้ในทุกเส้นได้หมู่บ้านที่ภูมิปัญญายังคงมีลมหายใจและหมู่บ้านที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จแห่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมอาชีพการทอผ้าและการอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาของราษฎรได้กลายเป็นอาชีพเป็นรายได้และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิตอยู่มาจนถึงวันนี้โดยได้รับการสืบสานต่อจากพระบรมวงศานุวงศ์และปรากฏเป็นผลความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการทอผ้าด้วยกีบกระตุกที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งลวดลายผ้าทอโบราณการย้อมสีผ้าด้วยสีธรรมชาติต่อยอดการสร้างอาชีพและการส่งต่อภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่หมู่บ้านแห่งนั้นคือบ้านนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเป็นที่รู้จักด้วยความสำเร็จแห่งการสืบสานพระราชปณิธานและพระปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นปัจจุบันผู้คนในชุมชนแห่งนี้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดจากการรวมกลุ่มเป็นชุมชนทอผ้าโบราณบ้านนนกอกจากเส้นไหมเล็กๆที่เคยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตได้กลายเป็นสายใยที่เชื่อมโยงผู้คนความภาคภูมิใจและความหวังของคนทั้งชุมชนเข้าด้วยกันเมื่อพระราชดำริแห่งการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยได้เข้ามาถึงชุมชนแห่งนี
1: ้แต่สิ่งที่แม่ของแผ่นดินทิ้งไว้ก็คือภูมิปัญญาตอนนั้นเราจำหน่ายผ้าดำได้เยอะมากเยอะมากเป็นมหาศาลเป็นประวัติศาสตร์เลยครับเกี่ยวกับเรื่องผ้าทอที่ฉลองพระองค์ท่านอยู่ด้านบนเห็นไหมครับลายเดียวกันนะครับลายเดียวกันนั่นมันก็คือพระองค์อยากให้อนุรักษ์ลายนี้ออกมาเป็นฉลองพระองค์นะครับแต่การให้สีสังเกตครับพระองค์ท่านก็กำหนดการให้สีแต่ตัวนี้ครับจะเป็นลายโบราณแต่การดูการให้สีเทคนิคการทอจะเป็นแนวร่วมสมัยขึ้นมาแล้วครับคณะดูงานต่างๆได้เชื่อมมา
0: เบื้องหลังความสำเร็จของชุมชนแห่งนี้คือการมองเห็นคุณค่าและนำภูมิปัญญาของบรรพบุรุษกลับมาสร้างคุณค่าให้กับบ้านเกิดจากการรวมกลุ่มทอผ้าที่เข้มแข็งร่วมบูรณาการความรู้ความสามารถและประสบการณ์จนสามารถคิดค้นวิธีการย้อมผ้าที่มีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สำคัญกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกได้สืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในทุกขั้นตอนของการสร้างผืนผ้าโดยเฉพาะการทอผ้าจากกี่หรือฮูซึ่งเป็นเครื่องมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นแทนการใช้เครื่องจักรซึ่งอุปกรณ์ทุกชิ้นภายในโรงทอผ้าแห่งนี้เป็นเครื่องทอที่สร้างขึ้นจากไม้มาประกอบเข้าด้วยกันเป็นเครื่องทอผ้าคงความมีเอกลักษณ์ของการทอด้วยมือแบบดั้งเดิมถือเป็นศิลปหัตถกรรมประเภททัศนศิลป์หรืองานฝีมือที่น่ายกย่องชื่นชมเนื่องจากต้องใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างสีสันลวดลายต่างๆจากสองมือและหัวใจของผู้ทอจนเกิดลวดลายบนผืนผ้าอย่างวิจิตรบรรจงให้เกิดความงดงามภายในชิ้นงานแต่ละชิ้นและจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ผืนผ้าบ้านโนนกอกมีเรื่องราวแตกต่างจากที่อื่นคือการนำบัวแดงซึ่งเป็นพืชธรรมชาติที่มีอยู่ใกล้ตัวมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการสร้างสรรค์ผืนผ้าจากก้านกลีบดอกและส่วนต่างๆของบัวแดงสู่ผืนผ้าอนุดงามและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นสีทองจากดอกบัวแห้งสีเงินจากสายบัวและสีชมพูอันอ่อนหวานจากกลีบดอกบัวสดทุกเฉดสีไม่ได้เกิดขึ้นจากสารเคมีแต่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและภูมิปัญญาที่คนในชุมชนได้เรียนรู้ศิลปะประสานกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างลงตัว
1: แล้วตอนที่จะก่อนจะไปชนะนะครับจากสายที่บ้านทั้งหมดเลยครับได้สีเงินแล้วครับเราเริ่มมาแยกแยกไงครับออกมาออกมาไปต้มก็ได้สีทองอ่อนต้มสดนะครับแล้วสามารถจะได้สีชมพูแต่ไม่ได้ ได้ทองอ่อน
2: ได้ทองอ่อน
1: ครับได้ทองอ่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็ในเมื่อเอามาเยอะพวกก็เลยมาตากแดดดูครับตากแดดดูก็เลยมาเอาแห้ง
2: เอาได้ลูก
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711 กิโลเฮิรตซ์

0: 9
1: ข้าว89
0: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทําสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทําให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
1: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ําที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
3: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
0: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะ
1: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
3: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
0: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
3: ของมารวยทีวี
4: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
5: 0812901691 0812901691อะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
6: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวมเนื้อทุกคนมาดูโอ้โหรวมสวยจังที่เนี่ย
7: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
8: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
9: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
5: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
10: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร0812901691

วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายวสป .711 ลพบุรีวสป .1449 ชุมพรครับแล้วก็เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีวันนี้หยิบเอาเพลงเก่าที่ชัยอนุชิตร้องคู่กับหฤทัยหิรัญญาเอามาคัฟเวอร์โดยยอดรักสลักใจกับสุนารีราชสีมาโจรปล้นจูบครับขอบคุณพี่สาวพี่ชายจากระยองด้วยเนี่ยบอกฟังได้บ้างไม่ได้บ้างฟังทั้ง855เออไม่แน่ใจว่าระยองหรือจันทบุรีเนาะลืมเลยเมื่อเช้านี้กลิ้งกลางมาบอกอยากฟังเพลงคู่เพลงคู่ก็เนี่ยอาหยิบเอายอดรักสุนารีร้องให้ฟังโจรปล้นจูบ0812901691ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวครับสนับสนุนรายการเรานอกจากนี้ก็ยังมีเร่งดวงดึงรวงนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำไร่ทำนาใช้กับนาข้าวได้นะฮะใช้กับไม้ผลได้ทุกชนิดเลยดึงรวงเร่งรวงเร่งดอกนี่แหละครับรวมไปถึงเม็ดฟูกกรดอะมิโนเม็ดฟูกนี่เขาผสมน้ำนะ1เม็ดผสมน้ำ200ลิตรนะครับถ้าเป็นดึงรวง1ขวดอันนี้ผสมน้ำ 1,000 ลิตรเลยหรือถ้าใช้ฝาหนึ่งผสมน้ำ20ลิตรก็ได้ก็ใช้ได้นะฮะฉีดพ่นเป็นก็เรียกว่าเป็นอาหารเสริมทางใบอ่ะนะฮะแต่มันก็ตกลงดินทำให้ดินชุ่มชื้นทำให้ดินดีด้วยปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างก็เหมือนกันนอกจากเป็นอาหารต้นไม้แล้วนะยังมีวัสดุปรับปรุงดินอย่างเช่นโคโลไมฮิวมิกอะไรทำนองนั้นใครที่ทำนาปังหรือตะตังกับนี่ทำนาปีหรือตะนี่กับตังวันนี้ลองเสี่ยงควักสตังราคาไม่แพงโทรมาคุยกับลุงช้างหน่อยเร็วฝนตกแล้วนะเมื่อวานก็โปรยปลายลงมาแต่ว่าไม่เยอะเหมือนเมื่อวานก่อนเนาะแหมเมื่อวานก่อนเนี่ยสุดยอดที่ลพบุรีขนาดหนักที่ไหนตกบ้างเนี่ยบอกเล่า90กันหน่อยเร็ว0812901691นะใครช่วงนี้ก็จะเข้าพรรษาแล้วนี่จะส่งงานบุญงานบวชอะไรก็ติดต่อลุงช้างได้นะครับจะเป็นหมอทำขวัญนาคสายน้อยเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยนะหรือครูแก้วนี่ก็ครูแก้วก็ใช้ชื่ออะไรนะต้องถามลุงโชเล่ครูแก้วเป็นหมอทำขวัญนาคนะน้องใหม่ชัยมงคลสีบัวทองนึกได้พอดีนะครับนั่นแหละก็คือเราจะมารับทำขวัญนาคโต๊ะจีนมารวยโต๊ะจีนเนี่ยน้องชายป้าแช่มเขาเนี่ยครับก็หาได้นะเบอร์โทรลุงช้างนี่แหละสบายใจดีไม่ต้องไปเอาหลายเบอร์0812901691 25นาทีโดยประมาณนะเราอยู่ด้วยกันแป๊บเดียวเองเนาะแม่เดี๋ยวก็เวลาหมดซะแล้วไปฟังเพลงนี้ก่อนสมานมิตรเกิดกำแพงครับเราไม่ค่อยได้ฟังกันเนาะแม่เตยหนามคมครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655011
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 081 290 1691

หนึ่งเม็ดเพื่อการบำรุงนะสองเม็ดเพื่อการฟื้นฟูวันนี้ดูแลกันนะฮะเรื่องตับเรื่องไตเรื่องอาหารการกินก็เป็นสิ่งสำคัญบอกกันทุกวันนะครับอย่าตามใจปากตามใจปากแล้วมันจะยากตัวกินเค็มเกินไปก็อย่างนั้นแหละครับเบาๆหน่อยนะงดได้งดเลยยังก่อนนอนเนี่ยนะมื้อก่อนนอนเนี่ยงดได้งดเลยจ้ะ650 บาทที่ทานได้1เดือนเลยนะถ้าทานก่อนนอน2เม็ดถ้าทานก่อนนอน1เม็ดก็ได้2เดือนน่ะนะ2กระปุกครับ650 บาทอย่าไปซื้อกระปุกเดียวครับกระปุกเดียวมันมี30เม็ดแล้วก็ต้อง400อ่ะนะซื้อ2กระปุกเลย650บาทครับ0812901691ตัวแทนเยอะแยะนะจีงว่นจันช่องแคร์ก็มีเจหมูป่าโมกก็ได้ร้านบัวเพศัตว์โคกสำโรงก็ได้นะหรือจะเป็นนามเวทโอสถหนองม่วงแต่ที่ร้านยีน100ยังไม่มีนะมีแต่สมุนไพรไทยทิพย์โอสถมีแต่ดีแคร์มีแต่ฟอร์กัสน้องคุณผู้ชายประมาณนั้นนะครับไปฟังต่อเลยครับพ่อเตยต่ำเตี้ยนะปทุมทิพย์บัวตะมะครับแหมวันนี้ฟังเพลงเก่าเล่าความหลังรักตังเมียนะจ๊ะ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: สาวเขาย้อยเพชรบุรีบอกชอบจังเลยเพลงนี้ได้ฟัง2เพลงเลยอย่าลืมดูแลสายตานะครับด้วยยาย่าบริงครับยาย่าบริงตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็2เม็ดเลยหรือจะเป็นดีแคร์ก็ได้เหมือนกันนะฮะปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเป็นกล้ามเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิปโอสดครับปวดข้อปวดกระดูกนะครับใช้ไทยแขวพัดนะครับแต่ว่ากระดูกมันก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบก็น้ำมันงาดำครับเป็นลิซิดวงทวารรับประทานยาบรรเทาลิซิดวงทวารตราไทยทิปโอสดไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที่4-5ตำบลใส่เลี่ยมจอยเป็นแคปซูลแต่ถ้าต้องการแบบชงน้ำดื่มแบบที่จูจานก็เป็นจอยมิกฟู้ดเวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวลุงช้างคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะแล้วเราจะกลับมาเจอช่วงต่อไปโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691
5: หมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
6: 0894780889
5: มิโน่ลาย07
7: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
7: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
8: ค่ะไปข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืน สั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ผมมารวยทีวี
8: ใช่ดีจริงๆ
12: นะขอบคุณครับแม
13: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูต
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและภาคกลางสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบกรณิกรที่ประสบอุทกภัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงคุณธมลรัตน์กันทวินาหุรายงานครับ
4: จากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคกลางซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ประสบปัญหาอุทกภัยและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบกรณิกรที่ได้รับผลกระทบจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกธรรมนูญวิถีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่1อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยได้ร่วมประชุมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่1เพื่อประสานการปฏิบัติและเร่งนำความช่วยเหลือไปถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยที่ประชุมกำชับให้ทหารทุกหน่วยเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยจัดนายทหารติดต่อประจำเขตและอำเภอเพื่อประสานการปฏิบัติในแต่ละพื้นที่พร้อมระดมกำลังจิตอาสายานพาหนะและเรือสำหรับรับส่งประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยและผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลรวมถึงสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบตลอดจนเคลื่อนย้ายยานพาหนะของประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการสัญจรสำหรับผู้ประสบภัยที่ประสงค์พักอาศัยภายในบ้านให้หน่วยทหารในพื้นที่นำอาหารเครื่องดื่มและถุงยังชีพไปดูแลอย่างทั่วถึงพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรวมทั้งตั้งสายด่วนรับแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือพร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ประชาชนรับทราบธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
3: นายกเรียกประชุมด่วนผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์จากลอนดอนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่สั่งทุกหน่วยงานทำงานสอนรับเป็นทีมเดียวกันคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรประชุมผ่านระบบทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรวมทั้งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์ประชุมผ่านทางไกลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้แม้กำลังปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศแต่ก็ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่มาโดยตลอดและมีความเป็นห่วงประชาชนที่เดือดร้อนจึงได้เรียกประชุมทางไกลในเบื้องต้นเพื่อรับทราบสถานการณ์ล่าสุดและติดตามความคืบหน้าการทำงานโดยตรงโดยอยากให้ทุกหน่วยงานทำงานให้สอดรับกันอย่างมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครห้ามมีคำว่าเป็นเรื่องของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันซึ่งสถานการณ์น้ำในช่วงนี้มาจากหลายปัจจัยขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันติดตามข้อมูลปฏิบัติงานให้ต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางต้องเตรียมพร้อมล่วงหน้าไม่รอให้เกิดเหตุแล้วจึงเข้าไปแก้ไขสิ่งที่ประชาชนต้องการจากภาครัฐในเวลานี้คือข้อมูลที่ตรงการแจ้งเตือนที่เร็วเส้นทางที่ชัดและความช่วยเหลือที่เข้าถึงได้ทันเวลาจึงขอให้ทุกหน่วยงานรายงานข้อมูลตามข้อเท็จจริงและสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายที่สุดทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับจากกรุงลอนดอนถึงประเทศไทยวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ8นาฬิกายศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักร
6: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

ังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

มงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: วยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
5: รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
0: 081-290-1691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โคศกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โคศกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศนะจ๊ะ
1: สวัสดีทุกบ้านทุกสถานี
0: ทักทายคุณผู้ฟังที่วสป.711
1: สวัสดีชาววสป.ทุกท่านทุกคนครับ
0: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับปราจีนบุรี
1: 855ภาคตะวันออกและปราจีนบุรีก็ฟังกัน
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลด้วยนะ
0: ตำรวจตะเวนชายแดนจากจังหวัดกาญจนบุรี
1: กาญจนบุรีนี่ก็ 97.75 FM
0: ตำรวจตะเวนชายแดนทุ่งสง
1: ทุ่งสงนครศรีธรรมราชก็ 92.5 FM
0: โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก
1: 89.75 FM เนี่ยนะ
0: จอสอ1กรุงเทพ
1: สวัสดีชาวกทมและปริมณฑล
0: จทล1197
1: และจอทลอที่กำลังฟังกันอยู่เนี่ย
0: แม่เมื่อคืนไม่รู้ว่าสาวิเขาเอารายการผมไปเปิดตอน 20:30 ถึงเที่ยงคืนมันก็จะจัดสดอะดิ
1: สาวิเนี่ย
0: บดีน้องส้มโทรมาลุงลุงไม่เห็นส่งรายการ 20:30 อ้าวเห็นว่าจะให้วันจันทร์ไม่ใช่เหรอให้คืนนี้เลย
1: ไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไง
0: โอ้เป็นสาวิแซ่ให้ง่ายจังเลยนะ เอาสวัสดีใครล่ะครับมาชม
1: สาวแต้วดวงนครหัวไผ่เมืองสิงห์บุรี
0: ไผ่ไหนอ่ะ
1: ไผ่สิงห์บุรีเนี่ย
0: ไผ่สิงห์บุรีที่เขาจะมีกฐินกันเนี่ยนะ
1: เออหัวไผ่เนี่ยนะ
0: หัวไผ่
1: ทำมาสังเวชอะไรเนี่ยนะ
0: อ๋อ
1: วันที่เข้ามาเนี่ย
0: กลับมาพร้อมกับสายฝนอันโปรยปรายชุ่มฉ่ำนะแต่พอโชเล่จะออกจากบ้านอ้าวฝนหยุดซะงั้นเนี่ย
1: ฝนหาย
0: ครับฝนจางนางหายเนาะ
1: อ
0: ้าวมาเรื่องราวของข่าวสารวันนี้นะครับพี่น้องบ้านเราฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างส่งข่าวกันหน่อยแล้ว
1: ส่งข่าวกันมา
0: ฟังกันชัดเจนหรือเปล่าเนาะกลางคืนดึกๆจะโทรมันที่โอ้โหเมื่อคืนโทรมันจะหันคา
1: เขาคิดถึงลุงช้างละมั้ง
0: โทรอะไรตอนนี้
1: สั่งซื้อสินค้ากันน่ะ
0: นอนหลับแล้วโอ้โหหลับแล้วน้องแก้วก็ยังโทรมานะแม่แม่สวัสดีพ่อโชเล
1: ่
0: วันนี้มานวดอยู่จ้า
1: อ
0: ะไรเนี่ยขาตึงมาก
1: ขาตึงไงสาวแต้วเนี่ยนะ
0: ก็หย่อนหย่อนนะหน่อยสิอย่าไปตึงมันมากนักตื่นเช้ามาก็ดูแลกันนะฮะนวดนวดนวดตัวได้ยาหม่องไทยทิพย์โอสถเนี่ย
1: ไทยทิพย์โอสถนี่แหละ
0: ยาหม่องยาหม่องสมุนไพรสูตรเขาเรียกว่าสูตรร้อนนะฮะทาถูนวดปวดถูทาเนี่ยนะใช้ได้ถ้ามันปวดมันเมื่อยก็สมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับ
1: ก็มีถึง2สูตรด้วยกันเนี่ยนะ
0: จ้า
1: ปวดเกาต์รูมาตอยกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกเนี่ย
0: ครับ
1: สูตรดั้งเดิมรับประทานกัน
0: โอ้นี่ขายเขาขายเป็นสูตรดั้งเดิมแกเป็นกล่องนะเป็นสมุนไพรอัดเม็ดทรงกระบอกเนี่ย
1: กล่องนึงก็200บาทเนี่ย
0: ครับ
1: ซื้อ3กล่องก็ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งเนี่ย
0: รับประทานโหดโหดโหดเลยนะรับประทานครั้งละ5เม็ดเช้า5เม็ดเย็น5เม็ดหลังอาหาร
1: จะอยู่ในถุงกันนะ
0: ไม่ต้องไปนั่งนับจะเสียเวลาหรอก
1: เปิดถุงออกมาใส่มือก็รับประทานได้เลย
0: กล่องนึงมี6ถุงเช้าถุงเย็นถุงกล่องกินได้3วัน3วันนี่นะครับมันก็จะกินได้ทั้งหมด9วันกล่องนึงนะ
1: ครับ
0: ครับเอ้ยไม่ใช่กล่องนึงกินได้3วัน
1: 3วันดิ
0: เออเพราะมันมี6ถุง3กล่องเนี่ยกินได้9วันรู้เรื่องไม่หายแต่รู้เรื่องบางคนก็ลองกินดูกล่องนึงมันเสียค่าส่งนะ
1: ซื้อทีเดียวก็3กล่องไปเลยไม่เสียค่าจัดส่งเนี่ย
0: เกาลูมาตอยกระดูกทับเส้นเนี่ยฐานสูตรนี
1: ้นี่แหละสูตรดั้งเดิมนี่แหละ
0: แต่มันไม่ได้ปวดมากมายแล้วหลังแต่แม่เส้นมันตึงอย่างคุณแต้วก็ว่าเนี่ยนะ
1: นั่น
0: เต้มันปวดเนื้อปวดตัวปวดเส้นเอ็นตึงไม่เนื้อไม่ตัวเนี่ยก็รับประทานแบบแคปซูล
1: แคปซูลติดแต้วเอ้ย
0: ปุก300บาทนะนะ
1: ซื้อสั่งก็2กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: น้องแต้วเขาอยู่ที่ไหน
1: นี่ยหัวไผ่สิงห์บุรีเนี่ย
0: โน่นเดินมาร้านเฮียคิดเลย
1: เฮียคิดท่าโขลงอะข้ามพุ่งมาหน่อยเดียว
0: ข้ามจะผ่านบ้านตาโชเล่เข้ามาหน่อยนึงอะนะ
1: ผ่านบ้านผมเลยนะพอข้ามไปก็ถึงบ้านเฮียคิดเลยร้านเฮียคิด
0: เนี่ยนั่นแหละมีขายท่าโขลงเซ็นเตอร
1: ์นั่น
0: ไปซื้อเถอะมีทุกอย่างอะนะ
1: ใช่
0: ปกติ300ถ้าสั่งซื้อต้อง2กระปุกนะจะได้ไม่เสียค่าส่งนะครับแต่ถ้าซื้อ5กระปุกเนี่ยเขาแถมปีให้กระปุกหนึ่ง
1: ซื้อ5กระปุกก็แถม1กระปุกนะ
0: ครับบางคนก็ปล่อยให้กระดูกเสื่อมกระดูกผุกระดูกรุนเนี่ยโอ้โหมันเจ็บแป๊ดเลยนะกระดูกลั่นทีครับโอ้โหสะดุ้งเนี่ยแสดงว่ากระดูกมันเสื่อมแล้ว
1: เสื่อมแล้ว
0: มันผุมันพุนนะต้องเสริมนิดหน่อยด้วย
1: อายุเยอะแล้วเนี่ย
0: ไปหาหมอให้หมอก็ฉีดยาเข้าข้อเลยนั่นน่ะใช่ไหมล่ะนี่ไงไทยแคมพัสเราเนี่ยรับประทานได้เอาเรียกว่าปฐมพยาบาลก่อน
1: เรื่องของกระดูกนี่ต้องไทยแคมพัสเนี่ย
0: ไอ้นี่ไม่ได้ขายแพงไงนะ
1: ก็ขาย2กระปุก500
0: กระปุกเดียวอ่ะ290บาท
1: ซื้อ2กระปุกดีกว่า
0: 500บาทกระปุกเดียวมีค่าส่งอยู่แล้วล่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมล่ะนะครับเอาใครจะสั่งวิทยุสั่งซะนะ
1: เรื่องละ600นะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าซื้อไทยแคลพาร์ท2กระปุกก็เหลือเครื่องละ500
0: ใช่ป้าตายได้รับแล้ววิทยุว่าป้าตายอยู่คนกะหลงนะ
1: อ๋อรับไปแล้วไงป้าตาย
0: อุไดเจริญนะ
1: เปิดฟังหรือยังแล้วนะ
0: ฟังแล้ว
1: ฟังแล้วส่งข่าวมานะ
0: ซื้อยาหญ้าบิงไปซื
1: ้อ
0: ไทยทิปโอสดซื้อไทยแคปพัดไปแล้วเรียบร้อย
1: ขอบคุณนะป้าตายนะ
0: ครับผมข่าวนี้ก็บังกำนัน17จังหวัดภาคเหนือยื่นหนังสือไม่ขอรับเงินสดแทนปืนหากได้รับรางวัลแหนบทองคำ
1: ไม่เอาเงินสดไง
0: เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยใครได้รับรางวัลแหนบทองคำก็จะได้ปืนลูกซองกระบอกนึง
1: ได้ปืน
0: ทีนี้กระทรวงมหาดไทยจะเปลี่ยนเป็นเงินสดแต่กำนันไม่เอา
1: จะเอาปืน
0: จะเอาปืนสิปืนมันป้องกันทรัพย์สินดูแลลูกบ้านได้เนาะจะแจกเป็นเงินเดี๋ยวมันก็หมดสิ
1: 17จังหวัดภาคเหนือเนี่ยนะ
0: ครับเป็นยังไงกันข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
1: ทางด้านของ
0: ยาย่าบิงสิตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลย
1: ยาย่าบิงบำรุงสายตาและดวงตาเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: รับประทานกัน
0: ครับ
1: เป็นแบบชนิดแคปซูลเนี่ย
0: 800บาท
1: หรือ2กระปุกก็
0: 1,500 บาท
1: ยาบิงนะ
0: หรืออยากจะได้แบบซับเยลก็มี
1: นั่นคือดีแค่เนี่ยนะ
0: คุณภาพดีต่อตาราคา
1: ดีต่อใจนี
0: ่2กระปุก650บาทนะ
1: ดีแค
0: ่แม่ช่วงนี้น้ำมาท่วมทิ้งอยู่เนาะปาจีนบุรีฉะเชิงเซาก็ไม่ธรรมดานะปาจีนฉะเชิงเซานครนายกอ่ะนะเรื่องของกำนันภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยเขาจัดมีการประชุมกันที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรโดยมีนายสดุดีพุทธังปลัดจังหวัดกำแพงเพชร
1: เป็นประธานในการประชุมเนี่ยนะ
0: เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและก็ประสบการณ์ในการทำงาน
1: ตลอดจนประสานทางด้านข้อราชการเนี่ย
0: ของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงานบำบัดทุกข
1: ์บำรุงสุข
0: ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: แต่บรรยากาศภายในงานเป็นยังไง
0: เกิดกระแสเรียกร้องครั้งสำคัญเมื่อนายนันทวัฒน์พัฒนศักดิ์พิญโยกำนันตำบลวังชะโอนอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชร
1: พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ที่รับรางวัลแหนบทองคำเนี
0: ่
1: ย
0: ได้พากันชูป้ายแล้วก็ยื่นหนังสือผ่านนายรัฐการจันทนู
1: ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน17จังหวัดภาคเหนือ
0: เพื่อคัดค้านการงดแจกอาวุธปืนเป็นรางวัลเกียรติยศแต่เปลี่ยนเป็นไปมอบเงินสดหรือสิ่งของแทนตามนโยบายจัดระเบียบอาวุธปืนเอ๊ะเขาจะเอายังไงสรุปจะเอาเงินหรือจะเอาปืนเนี่ย
1: เราน่าจะเอาปืนมากกว่านะ
0: กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านสะท้อนว่าอาวุธปืนรางวัลถือว่าเป็นเครื่องหมายนะอ๋อ
1: เป็นเครื่องหมาย
0: มันเป็นเกียรติยศสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที
1: ่มีคุณค่าทางด้านจิตใจมากกว่ามูลค่าของเงินสด
0: เออข้าจะเอาปืนก็จะให้เงินเขายังไงอยู่นะแล้วมันมีความยังเป็นต้องใช้อ่ะมันเป็นเครื่องมือในการป้องกันตัวรักษาความปลอดภัยรวมถึงดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที
1: ่แม้ในการปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ย
0: ก็จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความภาคภูมิใจมากกว่า
1: และก็การนำออกมาใช้ก็ตาม
0: พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันชูป้ายเรียกร้องให้ประเด็นดังกล่าวและพ.ร.บ.อาวุธปืนฉบับใหม่ด้วยนะครับ ขณะที่พลตำรวจโทเรวัตกลิ่นแกสอนในหนู
1: ว่าไงล่ะท่านเนี่ย
0: ในฐานะวิทยากรบรรยายพิเศษได้แสดงจุดยืนสนับสนุนอย่างชัดเจนระบุว่ากำนันและผู้ใหญ่บ้านคือพนักงานฝ่ายความปกครองตามกฎหมายที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย
1: จึงจำเป็นต้องมีอาวุธปืนเอาไว้ในการปฏิบัติหน้าที
0: ่และการป้องกันตัวพร้อมตั้งคำถามถึงนโยบายรัฐบาลในทำนองว่า
1: ทำนองว่าหากปฏิบัติหน้าที่
0: ปราบผู้ร้ายจะใช้หนังกระติกยิงมันไง
1: หรือเอาสากระเบือไปแทนหรือยังไรเนี่ย
0: นั่นน่ะสิ
1: เอ้
0: า
1: สรุปท้ายเนี่ย
0: เจอใครไม่เจอเจอผาเรวัตยังไม่ถูกกันนายกอนุทินด้วยนะ
1: นาน
0: ได้ข่าวว่าลงเครื่องบินแล้วเมื่อเช้านี่ที่ลอนดอนเอ้ยไปทำไมก็ไม่รู้นะ
1: ก็ไปประชุมข้าราชการบ้างอะสิ
0: ให้กำลังใจน้องนี่เนี่ยพีภูเก็ตที่กำลังเตรียมรถเลยนะ
1: เดี๋ยวแห่รอบเมืองภูเก็ต
0: แห่รอบเมืองภูเก็ตเลยนะ
1: ผมคงไม่ได้ไปนะเน่ๆนะลุงไม่ได้ไปแล้ว
0: เน่ๆภูเก็ตไทยแลนด
1: ์
0: ปะทะกับโชเล่2000บุรีไทยแลนด
1: ์ใจหายหมดเลย 2,000 บุรีเนี่ย
0: 2,000 บุรีนะ
1: แล้วมันจริงๆอะนะพอโดนปรับมาเหมือนกันเน
0: ี่
1: ย
0: ครับโดนไป 2,000 ใช่ไหม
1: 2,000 บุรีนี่แหละ
0: บ่นจังเลยนะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่10ฝนตกหนักถึงหนักมากนะ
1: เชื่อว่าจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะ
0: มีหลายจังหวัดกันเลยทีเดียวนะครับมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวไปฟังกันดูสิ
1: หลายจังหวัด
0: โอ้นี่เขาบอกเป็นภาครวมเนาะ26ถึง27เนี่ยวันนี้พรุ่งนี้ใช่ไหม
1: มีทั้งภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือเนี่ย
0: กรุงเทพปริมณฑลด้วยฝนตกหนักหลายพื้นที่ด้วยนะ
1: ภาคใต้ดีนะ
0: ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคกลางตอนล่าง
1: กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลเนี่ย
0: เคลื่อนตามแนวร่องมรสุมผ่านภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต
1: ้แล้วก็อ่าวไทยก็มีกำลังแรง
0: พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสม
1: ขึ้นต่อเนื่อง
0: ซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
1: โดยในเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านเนี่ย
0: และพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก
1: โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ
0: ซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ในระยะสั้นนะครับ
1: อืม
0: เอาก็แจ้งเตือนกันไปนะ
1: นานเตะ
0: มีที่เดี๋ยวนะผมอ่านแวบๆผมเชิญแม่แม่นี่นะอย่างไรก็ดูแลใจกันด้วยนะ
1: ปรับลุงไต
0: โปรมิกออยอ่ะโปรมิกออย
1: นึกถึงโปรมิกออยเนี่ยนะ
0: ก่อนนอนเนี่ย1เม็ดประการบำรุง2เม็ดประการฟื้นฟูถ้ากลางคืนกลางค่ำจะต้มมามือกึ่งสำเร็จรูปอะไรเงี้ยนะพอมันหิวแล้วมันนอนไม่หลับไงแนะนำเลยว่าให้ต้มน้ำร้อนชงโกโก้ชูลงช้างนี
1: ่
0: เอาไปดื่มซะมันจะได้แซ่บมันจะได้อร่อยมันจะได้อิ่ม
1: สบายใจ
0: คนเราถ้าไม่กินเค็มได้อย่างเนี่ยเอาแค่น่ะไตมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรกับเขาหรอก
1: ใช่
0: ป่วยเจ็บกันทุกวันนี่ก็เนื่องจากอาหารนั่นแหละใช่ไหมโปรมิกออยราคาเดียวกับดีแคร์นะ
1: โอมิกออย
0: 650 2กระปุกก
1: ็2ปุกก็650 4กระปุกก็
0: 1,300 แถมให้กระปุกหนึ่ง
1: ซื้อ4กระปุกแถม1กระปุกนะ
0: ส่วนโกโก้ลุงช้างกล่องนึง300 2กล่อง500บาท
1: 2กล่อง500
0: กล่องนึง15แก้วแจ๋วไม่แจ๋วต้องลองดูนะแล้วใครที่ดื่มไปแล้วช่วยเล่าให้ฟังหน่อยมันแซ่บไหมอร่อยไหมนะจ๊ะเมื่อวานก่อนน้ำท่วมปัจจีนวันนี้สักแก้วครับ
1: สักแก้ว
0: น่าเป็นห่วงนะ
1: ไม่ใช่สักแก้วลพบุรีนะ
0: โอ้สักแก้วปัจจีนที่แยกตัวไปจากปัจจีนไง
1: สักแก้วลพบุรีนี่น้ำรอการระบาย
0: เออน่าห่วงสักแก้วจังหวัดก็เหมือนกันเผยทีมอาสาเพื่อนบึงพาลุยช่วยประสบภัย24ชั่วโมงเลยนะครับ
1: ช่วยกัน
0: คุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขานุการมูลนิธิอาสาเพื่อนบึงพายามยาก
1: สภากาชาดไทยเนี่ย
0: ได้เปิดเผยถึงสรุปการปฏิบัติการในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วว่า
1: 24กันยายนที่ผ่านมาเนี่ย
0: สถานการณ์โดยรวมยังมีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: ส่งผลกระทบบ้านเรือนประชาชนเนี่ยนะ
0: ได้รับความเสียหายจากมวลน้ำแล้วประมาณ300หลังคาเรือนเนี่ย
1: 300กว่าหลังคาเรือนเนี่ย
0: พร้อมจัดส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
1: เข้าไป พร้อมกับนายปริญญาโพธิสัตว์เนี่ยนะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเพื่อรายงานสถานการณ
1: ์และพร้อมกับบูรณาการแผนการปฏิบัติร่วมกันอย่างใกล้ชิด
0: ครับสำหรับผลการดำเนินการก็ถือว่าการไปทั้งนี้มีทั้งถุงยังชีพอาหารนะโดยส่งอาหารพร้อมทานแก่ผู้ประสบภัยทั้งสิ้น480ชุดครับประกอบด้วยชุมชนร่วมใจพัฒนา40ชุดบ้านโคขเหนียว90ชุด
1: บ้านทับใหม่
0: ตำบลโนนหมักเค็งอำเภอวัฒนานครจำนวน350ชุดครับ
1: ให้การช่วยเหลือกันไป
0: แม
1: ่เป็นไง
0: ช่วยเหลือกันหน่อยคนไทยเราอะเมื่อวานก่อนนี่ก็เฮียทรงจากบริษัทอีซูซ

0: ับ
1: เพราะว่าน้ำมันท่วมเนี่ย
0: ครับที่ชัยนาทเป็นไงบ้างก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยมีสองพี่น้องขับเรือซื้อกระสอบทรายครับกันน้ำท่วมบอกว่าจู่ๆเรือจมคลองสำโรงเสียชีวิตทั้งคู
1: ่พี่ก็น้องเลย
0: พี่น้องนะฮะ
1: โอ้ไม่น่าไปซื้อกระสอบทรายเลย
0: หาซื้อกระสอบทรายจะมาใส่สายกันน้ำไง
1: สุดท้าย
0: จมน้ำเสียชีวิตทั้งคู่ทั้งพี่ทั้งน้องเลย
1: น่าสงสารเด็กเนาะ
0: น่าเวทนาเป็นยิ่งนักเออนะเอายังไงก็พวกเราก็ต้องช่วยดูแลกันช่วยกันนะในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยนะด้วยความปรารถนาดีจากเอนไซม์ชนิดแคปซูล
1: ไบโอดี
0: บำรุงร่างกายไบโอดีนี่แหละครับ
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ช่วยทำให้ร่างกายเราสดชื่น
1: เติมเต็มกันนี่แหละ
0: ง่ายใครที่ติดเตียงก็ฉีกใส่โกโก้ผสมโกโก้ได้เลยบางคนกินแคปซูลลำบากไงกินซอฟเยลกันลำบากกินได้แต่น้ำอย่างเงี้ยเอือกนี่ครั้งละ3เม็ดผสมโกโก้1แก้วหรือว่าจะใครที่รับประทานได้ก็3เม็ดเลยก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นนะเป็นที่เรื่องน่าเศร้าเมื่อวานนี้ตอน 9:00 น.นี่ลุงโชเล่
1: 9:00 น.เมื่อวานเนี่ย
0: ตำรวจจากสภ.บางพลีครับ
1: ได้รับแจ้งเหตุมีเรือล่มมีผู้สูญหาย2ราย
0: บริเวณคลองสำโรงใต้สะพานข้ามคลองวัดบางพลีใหญ่ตำบลบางพลี
1: อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนู่น
0: น่ะก็ได้ประสานนักประดาน้ำกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
1: ไป
0: พร้อมเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยบางพลี
1: รถกู้ชีพก็ไป
0: ไปที่เกิดเหตุพบเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางพลี
1: ออกค้นหาผู้สูญหาย
0: กำลังเอาเรือออกค้นหาเนี่ยนะ
1: 30นาทีผ่านไป
0: พบร่างผู้สูญหายรายแรกจากนั้นเจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็ยังคงค้นหากันอย่างต่อเนื่อง
1: แล้วก็ยังไม่พบผู้สูญหายอีก1ราย
0: ก็ได้ประสานนักประดาน้ำกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กๆนำชุดประดาน้ำลงค้นหา
1: แล้วก็สามารถพบร่างผู้สูญหายทั้ง2ราย
0: ครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดพบร่างแรก
1: นอกจากนี้
0: เจ้าหน้าที่ยังพบเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์4จังหวะจมอยู่ก้นคลองครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็นำขึ้นมาเพื่อส่งมอบให้ตำรวจสอบสวน
0: และเก็บไว้เป็นหลักฐานผู้เสียชีวิตทั้ง2รายทราบชื่อว่ากรพบอายุ17ปี
1: และอีกคนหนึ่งชื่อว่า
0: สุภกรอายุ20ปีเนี่ยเป็นพี่เป็นกันน้องกันนะ
1: อายุ17กับ20ปี
0: สอบถามผู้เป็นแม่ของผู้เสียชีวิตทั้ง2รายซึ่งอยู่ในการเศร้าโศกอย่างหนัก
1: บอกเพียงสั้นๆว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
0: ลูกชายทั้ง2คนได้ออกจากบ้านเพื่อไปซื้อกระสอบทรายจำนวน20กระสอบ
1: เพื่อจะนำกลับมาทำเป็นแนวกั้นป้องกันน้ำท่วมเข้าบ้านเนี่ย
0: ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุนะทั้ง2คนเดินทางไปทางเรือแล้วก็เกิดเหตุสลดดังกล่าวทั้งนี้ผู้เสียชีวิตเป็นบุตรคนที่3และคนที่4จากทั้งหมด4คน
1: น่าสงสารกันเนาะ
0: ครับ
1: เสียชีวิต2คนเลยลูก
0: ขณะที่พยานผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่า
1: ว่าไงนะ
0: ก่อนเกิดเหตุเห็นวัยรุ่นชาย2คนเนี่ยซึ่งเป็นพี่น้องกันเนี่ยนะมาซื้อทรายแล้วก็นำทรายขึ้นรถบรรทุกบนเรือ เครื่องยนต์ขนาดเล็กฉะนั้นก็ขับเรือออกไปครับ
1: ขับไป
0: ช่วงแรกหัวเรือนี่มีลักษณะเชิดขึ้นตามแรงเครื่องยนต
1: ์
0: เมื่อเรือถึงบริเวณใต้สะพานคนขับเรือก็เบาเครื่องลง
1: ก็ทำให้น้ำหนักของทรายเนี่ย
0: ที่บรรทุกอยู่บนเรือกดทับครับ
1: พอกดทับเท่านั้นแหละ
0: ส่งผลในหัวเรือในปักดิ่งลงน้ำแล้วก็เรือจมลงอยู่อย่างรวดเร็ว
1: หลังจากเรือจมและทั้งสองคนก็พยายามเนี่ย
0: ตะเกียกตะกายอยู่ในน้ำตะโกนบอกให้คว้าถังน้ำมันคว้าน้ำมันในเรือมันมีถังน้ำมันมันลอยอยู่ว่า
1: ไอ้ฟักถังน้ำมันไว้ก่อน
0: พยุงล่างพร้อมร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ที่อยู่บนสะพาน
1: ก่อนจะมีพลเมืองดีเนี่ยนะ
0: นำเรือพายออกไปช่วยเหลือแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากไม่ถึง2นาที
1: จมหายไปทั้งคู่ต่อหน้าต่อตาเลย
0: ครับ
1: โอ้น่าสงสารเนี่ย
0: สาเหตุไม่สามารถลงไปช่วยเหลือได้นั่นเองพยานระบุว่าจุดเกิดเหตุอยู่ตรงฝั่งข้ามห่างจากบริเวณที่ตนยืนอยู่หน้าวัดกระแสน้ำมันไหลแรงด้วย
1: จึงเกรงว่าถ้ากระโดดลงไปช่วยเนี่ยนะ
0: อาจจะไปทั้งคนช่วยทั้งคนไม่ช่วยนะ
1: ไปด้วยกันเลย
0: ทำได้เพียงตะโกนแค่นั้นเนี่ย
1: ตะโกนให้คนมาช่วยเนี่ยนะ
0: ช่วยด้วยช่วยด้วยเนี่ยนะ
1: โอ้น่าสงสารเน
0: า
1: ะ
0: ภาษาอังกฤษก็ตะโกนว่า
1: help me help me ช่วยด้วยเนี่ยนะ
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบสวนรายละเอียดเหตุการณ
1: ์แล้วก็หาสาเหตุที่แน่ชัดของเรือล่มเนี่ย
0: ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปวันนั้นถ้าเจอโทเล่อยู่บนสะพานนั้นแน่นอน
1: เป็นไงอะ
0: โดดลงช่วยเขามีประวัตินี่
1: โทเล่เนี่ยนะ
0: คนตกน้ำที่ลพบุรีก็ยังโดดไปช่วยเลย
1: และเป็นไงพอขึ้นมา
0: แม่คนปบมือเกลียวกราวเลย
1: จะโทเล่พูดขึ้นว่า
0: เมื่อกี้ก็ถีบคนลงไปวะ
1: ช่วยเพราะโดนถีบเนี่ยนะ
0: เหมือนกับ

0: คนข้างบ้านผมนี่นะ
1: คุณเนี่ยมีคนข้างบ้านเยอะ
0: โอ้เยอะเยอะเยอะ
1: คนนี้เป็นไง
0: ไอ้คนนี้ขับรถดับเพลิงเหตุไฟไหม้ไฟไหม้อะนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: เมื่อวานก่อนไม่ได้รับรางวัลนี่ไปช่วยงานไฟไหม้
1: แล้วไง
0: ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมเลยนะ
1: โอ้
0: เพราะว่าไฟไหม้นี่มันโหมันเรียกว่ารถลามาช้างรถไม่กล้าเข้าไปอ่ะไอ้นี่มันเข้าไปคนเดียวเลยนะ
1: จริงๆอ่ะ
0: เออป้าเลยไปช่วยเขาดับจนจบอ่ะ
1: ดับไฟจบเลย
0: ผู้ว่ารายการเรียกไปรับรางวัลเนี่ย
1: ว่ารับ
0: คุณครับคุณที่อยู่ข้างบ้านลุงช้างใช่ไหมเนี่ยบอกใช่ครับเออคุณนี่ใจถึงนะขับรถมาดับเพลิงได้ทันท่วงทีเนี่ยเดี๋ยวจะให้รางวัลคุณอยากได้อะไรเป็นรางวัล
1: ถาม
0: เออ
1: แล้วคนข้างบ้านว่าไง
0: โอ้โหตอบไม่คิดเลย
1: ว่า
0: ผมอยากได้รถดับเพลิงคันใหม่ที่เบรกมันดีกว่านี้หน่อยครับ
1: ที่เข้าไปช่วย
0: เบรกไม่อยู่
1: เบรกไม่อยู่ก็เข้าไปถึงได้ดับแล้วมันดับได้จริงๆ
0: ดับได้จริงซะด้วยเนี่ย
1: โอ้เก่งซะด้วยเนี่ย
0: แม่
1: เบรกช่วยได้
0: เบรกไม่มีอยากได้ใหม่คันดีเบรกดีๆหน่อยโถ
1: ไม่น่าเลยอยู่ไม่ในคนข้าวบ้านคุณเน
0: ี่
1: ย
0: ไปรับรางวัลยังไม่กลับเลยอ่ะโทรหาลุงช้างครับ
1: 0812901691 0812901691
0: โทรหาโชเล่ครับ0819244377 0819244377
1: นะ
0: ครับผมวันนี้ตะฝนไม่ตกนกไม่ร้อง
1: จะแลบเขาไม่ปวดท้องเนี่ยนะ
0: โนนบ้านบ่อทรายจะได้ไปหรือเปล่า
1: สาวบ่อทรายสัตแจงบรรจันเนี่ยนะ
0: เมื่อวานก็ไม่ได้ไปทิ้งแล้ว
1: มันจะตกยาวเลย
0: ครับ
1: วันนี้วันที่26ใช่ไหม
0: ครับ
1: เห็นว่าถึง27ไง
0: 27มันต้องมีแถมอยู่แล้วล่ะใช่ไหมดื่มกาแฟสิแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ย
1: ก็ได้เหมือนกัน
0: ดื่มแล้วใจก็ไม่สั่น
1: น้ำลายไม่เหนียว
0: เบาหวานก็มีขึ้น
1: แล้วก็จะได้สดชื่นกันทั้งวันเนี่ยนะ
0: ใครอยู่ภาคกลางเนี่ยหาซื้อง่ายนะครับอย่างลพบุรีก็ไปซื้อร้านนพรัตน์ก็ได
1: ้ลพบุรีเนี่ย
0: ร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบกเนี่ยนะ
1: นี่มีโกโก้ขายด้วย
0: มีโกโก้ด้วยมีร้านเดียวเจ๊หมูสั่งมายังไม่ส่งให้นะ
1: สี่กล่องเนี่ยนะ
0: ครับร้อยก็สั่งเยอะๆจะไปทีเดียวเลยไปดูน้ำท่วมหน่อยนะครับแล้วก็ร้านเจริญเภสัชข้างวังนาราย
1: ไปซื้อกัน
0: ร้านนวพีนวภาฟาร์มาซีข้างวังนาราย
1: มีขาย
0: ร้านลุงหลอดบ้านโคกระเทียม
1: ขาย
0: ร้านท่าขลงเซ็นเตอร
1: ์ไปซื้อร้านเอกคิดนะ
0: ร้านโคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเพตัดอุยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนที่โคกสำโรง
1: นาน
0: นามเวชโอสถที่หนองม่วงจีงว่นจันอยู่ช่องแคร์ฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้านะครับแล้วก็ร้านบ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมเลยนะถ้าเป็นที่พระพุทธบาทก็สุกิจเภสัชพระพุทธบาทครับหงอยู่โอสถสิงห์บุรีครับ
1: มี
0: กาแฟสุภชัยแฟร์มาซีที่ชัยนาท
1: ขาย
0: ละนาระครั้งยาเภสัชตลาดลำนาราย
1: มีขาย
0: มีโฟกัสเดี๋ยวบอกโฟกัสไม่พอขายเลยนะ
1: อ้าวไปซื้อก็ได้นะโฟกัสเนี่ย
0: สยามแฟร์มาซีสั่งมาสายหลายวันเลยยังไม่ได้เลยผมไปจะไปก็บอกผมลงน้ำท่วมกันเลยมีกล้าไป
1: โอ้ตอนนี้น้ำมันมีอ่ะ
0: ถ้าจะลงแล้วมั้งมาเนี่ย
1: ม
0: ันจุดมี3จุดมีแถววังขนคว้าง
1: ม
0: ีห้วยโป่งแล้วก็ตรงไหนที่มัน3จุดอ่ะ
1: มี3จุดเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็มันจะตกตลอดเลยนะ
0: ใช่อันนี้ฝนตกพรำๆเลยไม่ใช่ที่ลำนารายอย่างเดียวนะ
1: อีกโคกสำโรงด้วย
0: โคกสำโรงในลำนารายนี่ก็เห็นว่าที่ท่าดินดำมั้งก็ท่วมอีกแล้วนะ
1: น้ำไง
0: เขาก็รอดูไอ้อ่างเก็บน้ำที่ขุนตะเพชรไงแต่เขาไม่ปล่อยลงมาก็ไม่เท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: ครับเคยไปไหมขุนตะเพชร
1: ก็เคยได้ยินแต่ไม่ค่อยคุ้นเคยนะ
0: โอ้มาของวงดนตรีจาวีมิวสิกนี่ไปบ่อย
1: โอ้ไปเล่นบ่อยไง
0: ไปเล่นบ่อยไปเล่นไปแล้วก็โหเวลากลับนี
1: ่เป็นไง
0: ถนนมันดีจริงนะแต่มันเหมือนไม่ใช่ลพบุรีไงมันไกล
1: ไกลไปนะ
0: ล่ะกาแฟลิต้าเอ็มดื่มแล้วใจก็ไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันเนี่ย
0: ไม่ได้ใส่คาเฟอีนเพิ่มไม่ได้ใส่น้ำตาลนะ
1: นาน
0: นะครับวันนี้ซื้อสูตรดั้งเดิม2ถุง900บาทถุงเดียว490นะ2ถุง900รับทันที
1: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: ไปเลย1ก้อน
1: 1 ก้อน
0: ซื้อ5ถุง 2,000 2ก้อน
1: เอาไป2ก้อนนี
0: ่ถ้ากาแฟลิต้า M Go ที่เขาเพิ่ม
1: คอลลาเจนจากปลาน้ำจืดนี่แหละ
0: อันนี้ถุงนึง20แก้ว380บาทครับ
1: ซื้อ2ถุงก็
0: 2ถุง700
1: ซื้อ
0: 4ถุง 1,000 บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: 1ก้อนนะ
1: เอาไปนะ
0: ครับฝนตกต่อเนื่องชานนทบุรีวิกฤตแล้วครับน้ำรอการระบาย
1: และเป็นไง
0: การจราจรติดขัดกันทั้งเมืองเลยนะ
1: จังหวัดนนทบุรีหรือไง
0: ครับข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากมรคินกของไทยทิพย์โอสถนี่แหละครับ
1: มรคินกเนี่ยนะ
0: จ้าร
1: ับประทานควบคู่กับยาโรงพยาบาลก็ได
0: ้เอาเป็นเบาหวานหมอให้ยามาก็กินดิ
1: แล้วก็มรคินกเราตามไป
0: ปุ๊กก็300กันนั่นเอง2กระปุก600ไม่เสียค่าส่ง
1: ซื้อ2กระปุกไปเลย
0: 4กระปุกแถมกระปุกนึงนะ
1: แถมตัวมันด้วย
0: ครับผมใครเข้ามาดูเนี่ยอะไรสุรเชษฐ์เนี
1: ่
0: ยแดงสุรเชษฐ์เหร
1: อ
0: ขอเพลงลูกพ่อเดียวกันหนุ่มศรยารายการข่าวหรือตีตายแหม
1: ลูกพ่อเดียวกันไง
0: ครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่นนทบุรีตลอดทั้งวันเนี่ยนะ
1: ทั้งเส้นรัตนาธิเบศรเนี่ยนะ
0: ตำบลบางกระสออำเภอเมืองสมุทรปราการฝั่งขาเข้า
1: ช่องทางคู่ขนานตั้งแต่หน้าสาระกลางจังหวัดนนทบุรี
0: ไปจนถึง4แยกแครายแล้วก็ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงวานนะ
1: ทำให้การจราจรติดขัดแล้วก็ชะลอตัว
0: จนระดับน้ำท่วมขังสูงประมาณ 15-20 ซมครับ
1: สูงอ่ะนะ
0: ถูกที
1: ่
0: ขณะที่บริเวณถนนติวานนท์ฝั่งขาออกจากแยกแครายมุ่งหน้าสนามบินน้ำ
1: ช่องทางจราจรซ้ายสุดเนี่ย
0: มีปริมาณน้ำท่วมขังสูง20เซนติเมตรเหมือนกัน
1: จนไปถึงทางด้านตรงกันข้ามกับโรงพยาบาล
0: สวงอกถนนติวานนท์จากหน้าโรงพยาบาลสวงอกขาเข้ามุ่งหน้าแยกแครายพบว่าปริมาณน้ำท่วม30เซนน่ะ
1: อ๋อ20ถึง30เซนน่ะ
0: เออในช่องเลนกลางซ้ายสุดเนี่ยพอเลี้ยวเข้าถนนงามวงวานทำให้การจราจรติดขัง
1: แล้วก็ซ้าย
0: ติดขัดเลนซ้ายสุดรถจักรยานยนต์มิสามารถวิ่งได้เลย
1: จักรยานยนต์ไปไม่ได้เลย
0: ไอ้มอเตอร์ไซค์ไปได้ไหม
1: มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะ
0: เออจักรยานยนต์ไปไม่ได้
1: จักแล้วก็มอเตอร์ไซค์ได้ไหมล่ะ
0: มันจะไปได้ไหมนะ
1: ไม่รู้มันเหมือนกันหรือเปล่าอ่ะ
0: ส่วนด้านถนนงามวงวานพบว่ามีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกัน
1: โดยเฉพาะ
0: หน้าห้องหน้าห้างเดอะมอลล์งามวงวานนั่นก็นะ
1: หน้าโรงเรียน
0: โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์มีน้ำท่วมสูงในช่องทางซ้าย
1: ทำให้เสียเวลาจราจรไปหนึ่งช่องจราจร
0: ทำให้รถติดขัดอย่างหนักบนถนนงามวงวานทั้งขาเข้าและขาออกส่งผลให้การจราจรบนสายหลักต่างๆในจังหวัดนนทบุรี
1: รถติดและก็สะสมจำนวนมากด้วย
0: ครับผมก่อนนอนคืนนี้อย่าลืมนะครับรับประทานงาดำทั้ง2เม็ดนะจ๊ะ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
0: เพื่อเป็นการสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อ
1: มันลั่นก๊อบแก๊บกรุบกรับเนี่ยนะ
0: ถ้ากระดูกมันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บกรุบกรับแต่มันไม่ปวดนะ
1: ม
0: ันไม่ปวดแต่ว่านะครับมันรำคาญก็รับประทานงาดำที่จะรออะไรอ่ะ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
0: กระปุกหนึ่ง60เม็ดขายเพียง300บาทซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
1: ไม่ต้อง
0: ซื้อ4กระปุกแถมกระปุกหนึ่ง
1: ซื้อ4กระปุกก็แถม1กระปุกกันนะ
0: เหมือนมะละเลยราคาเดียวกันโปรโมชั่นเดียวกัน
1: มะละคีนกเนี่ยนะ
0: น้องแดงบอกว่าไม่เป็นไรครับลุงช้างจ้ะขอบคุณมากเดี๋ยวกลางคืนน่ะถ้านอนไม่หลับนะเข้ามาชมได้นะไลฟ์สดด้วยแล้วก็ฟังทางแอปพลิเคชันลุงช้างเรดิโอได้ด้วยนะ
1: ขอเพลงเขาได้นะ
0: เพลงได้
1: จะขอเพลงลูกพ่อเดียวกันก็ได้
0: ได้ได้ได้
1: ลุงช้างเขาจัดให
0: ้สองทุ่มครึ่งถึง
1: ยาว
0: เที่ยงคืนถึงเที่ยงคืน
1: โอ้จัดขยันเหมือนกันเนาะ
0: พอเที่ยงคืนไปจนถึงตีห้านี
1: ่เป็นไง
0: เป็นเทปแล้วล่ะ
1: เป็นเทปไง
0: ครับ
1: อืม
0: ชวนลุงโชเล่มาจัดรายการกันไม่กล้ามาไง
1: คืนเขาจะง่วงเลยขนาดกลางเช้ายังง่วงเลย
0: ยอมรับเพ้
1: อ
0: ง่วงหรือกลัวผีต้องผ่านวัดด้วยนะ
1: หลายวัด
0: นะครับผมชาวบ้านที่ปราจีนบุรีเร่งอพยพขนของหนีน้ำโกลาหลเลยเมื่อคืนเนี้ย
1: น้ำป่าไหลหลากท่วม23หมู่บ้านเนี่ย
0: พี่น้องปราจีนบุรีฟังอยู่855ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าน้ำท่วมพื้นที่ตำบลวังท่าช้าง
1: อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
0: ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายน้ำป่าไหลหลาก ข้าท่วมหลายพื้นที่ครบทั้ง23หมู่
1: ของตำบลวังท่าช้าง
0: ทำให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรไปได้นะครับ
1: พร้อมกระทั่งเร่งขนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่โดยเร่งด่วนเนี่ย
0: เนื่องจากน้ำในคลองวังท่าช้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: มันสูงขึ้นเรื่อยๆ
0: ครับนอกจากนี้น้ำยังท่วมทางหลวงชนบทหมายเลข2006วังท่าช้างโปร่งใหญ่ระยะทางยาวกว่า1กิโลเมตร
1: ลึกถึง25เซนติเมตร
0: แล้วก็กระแสน้ำเป็นไง
1: อันไหลายแรงอ่ะ
0: ครับล่าสุดมวล น้ำจากคลองวังท่าช้างอ่ะได้ไหลเข้าท่วมชุมชนวังท่าช้างระดับน้ำสูงกว่า1เมตรครับ
1: เป็นเมตรนะโดยเฉพาะอบต.วังท่าช้างเนี่ย
0: ได้ประสานกู้อภัยมูลนิธิสัจธรรมพุทธธรรมกบิลบุรีแห่งประเทศไทย
1: แล้วก็ทหารจากร2003
0: ก็เขาเรียกว่ากองพันทหารกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์และก็กรมน.ปราจีนบุรี
1: เอาไปทำการช่วยเหลืออพยพผู้ป่วยติดเตียงด้วย
0: และก็สิ่งของประชาชนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าม
1: ีปริมาณน้ำสูงขึ้นมาเรื่อย
0: ๆฝนก็ยังตกอย่างต่อเนื่องนั่นเอง
1: ฝนมันก็ตกน้ำมันก็ขึ้นนะ
0: วิทยุเนี่ยซื้อถ่านใส่ไว้ให้ดีโทรศัพท์ชาร์จแบตไว้ให้ดีไฟฉายก็ควรจะมีและไอ้ที่สำคัญเนี่ยไอ้ power bank ใช้ชาร์จโทรศัพท์อ่ะพอเดือนน้ำท่วมมากๆอ่ะไฟฟ้ามันจะตัดพอไฟตัดไม่มีที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ใช้เพื่อความอะไรเขาเรียกว่าเผื่อเวลาฉุกเฉินมันจะเป็นได้ใช้อ่ะนะครับนางพัทรินผู้มณีนายกอบต.วังท่าช้างเขาว่าไง
1: กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลวังท่าช้าง
0: เมื่อวานช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมบ้านได้เรียบร้อยแล้ว
1: และก็ได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนทั้ง23หมู่บ้านว่าม
0: ีน้ำท่วมเป็นวงกว้างบางจุดนี่น้ำท่วมลึกมากลดหลั่นกันไปครับ
1: มีทั้งลึกมีทั้งไม่ลึกเนี่ยนะ
0: และกำลังขึ้นอยู่เรื่อยนี่จากการที่ฝนมันตกทั้งวันทั้งคืนนี่แหละ
1: แล้วก็ชุมชนตลาดท่าวังช้างเนี่ย
0: วังท่าช้างดิ
1: วังท่าช้างเนี่ยนะ
0: สถานการณ์น้ำมันขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: เบื้องต้นเนี่ย
0: ตอนนี้อบต.วังท่าช้างเปิดจุดศูนย์อพยพที่ให้ไปอยู่อบต.วังท่าช้างและอีกหนึ่งจุดประชาชนรออยู่รอบนอกนะ
1: ที่บริเวณไหนอ่ะ
0: เดี๋ยวจะให้ไปอยู่ที่วัดวังดินสอจ้า
1: อ๋อไปอยู่ที่วัดวังดินสอนะ
0: ไปอยู่รวมกันละดีนะครับ
1: จะได้คุยกัน
0: ครับ
1: อืม
0: อ้าวประกาศงานกฐินหน่อยครับ
1: เออร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดที่ประกาศเนี่ยนะ
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไซเลียมจอยจอยมิกฟู้ดเขาสนับสนุนนะรวมไปถึงยาบรรเทาฤทธิ์ดวงตะวันตรา
1: ไททิปโอสดนี่แหละ
0: เขาสนับสนุนรายการในช่วงของงานกฐินครับ
1: วันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี 31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี 1 พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี 1 พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี 1 พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม 1 พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี 1 พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท 1 พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี 1 พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ปะหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี 7พฤศจิกายนวัดวิมุตติยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร 7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายน วัดเขาป่าพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอปากไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านขี่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอันนี้ก็วันที่29 30 31ตุลาคมอันนี้เป็นงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: โชคดี
1: ไปดูกัน
0: แล้วกินโกโก้แล้วอารมณ์ดีจริงนะ
1: ชื่นใจใช่ไหม
0: ชื่นใจมันอร่อยมันหอมนะครับ2กล่อง500บาทไปซื้ออย่างอื่นมากกว่านี้อีกบางคนซื้อหมากไปกินนี่ไม่ได้กินด้วย
1: นั่น
0: บ้วนทิ้งมัด
1: เปิดเลอะเทอะอีกตาหากนี่จะตีตาย
0: เดี๋ยวตีตายแหมปากแดงอยู่นะ
1: แก้มแดง
0: สบายใจสบายใจเนาะเดี๋ยวเราจะคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวก็ชั่วโมงหน้าเราจะย้อนกลับมาอีกส่วนใครฟังวอสปอร์711เดี๋ยวก็ไปฟังต่อที
1: ่
0: จทล1197นะครับเดี๋ยวเราจะส่งท้ายชั่วโมงนี้กับงานเพลงวันพระอย่าเว้นวันนี้วันพระนี
1: ่วันพระ
0: วันธรรมสวนะนะครับจิตใจแจ่มใสเบิกบานทำบุญแล้วก็มีความสุขทุกท่านเดี๋ยวกลับมาครับไม่เล่นจะแล้วดูเนี่ยพอสุรพลไม่ยอมมาเอา

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืช6ชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: สวยจนล้นไปคน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
4: ของใครชายใดชาย
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: โอ้ทำข้าวของมะลิไว้20ไร่
8: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก
12: ็ผมธีรบุตรชูจิตครับรัฐบาลขอเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศเป็น11ตุลาคม2569เหตุน้ำท่วมกระทบการใช้สิทธิ์สักครู่กลับมาติดตามครับ
13: สนับสนุนโดย
14: อะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดผมคอนเฟิร์มนะคะ
15: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางและความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจึงมีมติเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศจากเดิมวันที่27กันยายน2569เป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมอาจกระทบทั้งการเดินทางของผู้มีสิทธิ์เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งตลอดจนการจัดเก็บบัตรการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนหากบางพื้นที่เลือกตั้งได้ก่อนขณะที่บางพื้นที่ยังไม่พร้อมจึงอาจเกิดข้อจำกัดต่อความเรียบร้อยและความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้งได้ทั้งนี้ขอให้ผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีสิทธิ์เลือกตั้งติดตามประกาศจากทางสำนักงานประกันสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งใหม่และมาติดตามผลงานทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026ไอจินางโอย่าติดตามกับคุณสาธินีจันทร์กระจ่างวงครับ
7: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ไอจินางโอย่าเกมที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งวันนี้ทัพนักกีฬาไทยก็คว้าเพิ่มมาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงเริ่มกันที่เหรียญทองแดงกันก่อนค่ะซึ่งได้จากกีฬา e-sport เกมประเภท Puzzle Puyo Puyo Champion จากธนรัตน์วงศ์กิติคุณหลังแพ้กับนักกีฬาเจ้าภาพในรอบรองชนะเลิศจากนั้นเหรียญเงินก็มาได้ในกีฬายกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายจากเจเวฟวีรพลวิชุมาซึ่งเจเวฟนั้นก็ยก2ท่าทำน้ำหนักรวมได้อันดับที่2ที่365กิโลกรัมซึ่งเจ้าตัวนั้นก็แพ้เหรียญทองนักกีฬาอินโดนีเซียไปแค่1กิโลกรัมส่วนไฮไลท์เหรียญทองนี้ได้ในรายการสุดท้ายจากกรีธาวิ่ง400เมตรชายซึ่งในรอบชิงชนะเลิศจอร์จแอตคินสันลมกดหนุ่มไทยสวมหัวใจสิงสปิดแซงนักกีฬา UAE เข้าเส้นชัยคว้าเหรียญทองมาได้ที่เวลา 44.90 วินาทีก็สร้างประวัติศาสตร์ให้กับทีมกรีธาไทยในรอบ75ปีที่คว้าเหรียญทองในประเภทนี้ได้โดยทีมกรีธาก็ยังทำผลงานดีในอีก1ประเภทนั่นคือวิ่ง200เมตรชายซึ่งในรอบรองชนะเลิศบิวภูริพลบุญสอนลมกดหนุ่มไทยก็ไม่ทำให้แฟนๆที่รอเชียร์ผิดหวังค่ะวิ่งนำโด่งตั้งแต่ออกสตาร์ทแล้วก็เข้าเส้นชัยแบบม้วนเดียวจบทำลายสถิติที่เวลา 20.10 วินาทีผ่านเข้าไปลุ้นเหรียญทองที่2ของตัวเองใน Aichi Nagoya Game ซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ลงแข่งต่อในรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้สาธินีจันทร์กระจ่างวงรายงานค่ะ
8: กินอาหารเย็นให้ห่างจากเวลานอนอย่างน้อย3ชั่วโมงจะทำให้ร่างกายมีเวลาในการย่อยอาหารอย่างเต็มที่ไม่รบกวนการพักผ่อนศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

งานด้วยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: รวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
5: ทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: กลับมาชั่วโมงที่2ครับผม
1: ก็กลับมารับฟังกันต่อเลย
0: รับฟังกันต่อเนาะยังอยู่ด้วยกันนะจ๊ะ
1: ฟังกัน
0: ครับคืนวิทยุจากนู่นตำรวจภูธรภาค9ยังอยู่กัน
1: ภาค9
0: ตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรีย
1: ังฟังกัน
0: ตำรวจตะเวนชายแดนทุ่งสง
1: นครศรีธรรมราช
0: อ้าวแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังดังขึ้นโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้
1: า
0: จังหวัดนครนายก
1: ฟังกันฟังกัน
0: ครับแล้วก็จอสอหนึ่งกรุงเทพเสียงจากค่ายจักรพงศ์
1: จังหวัดประจินบุรีเนี่ย
0: ครับ
1: ฟังกัน
0: มาอีกชั่วโมงหนึ่งเนาะใครฟังอยู่ที่ไหนแจ้งผลการรับฟังหน่อยเด
1: ้นั่นเด้
0: จะได้รู้ว่าดังชัดไม่ชัดเสียงมันยังบลูฮู้เวลาห้าอยู่เลยไม่น่าไปกินเนี่ย ไอ้ห้าวเนี่ย
1: เสียงแห้งแ
0: ก่เสียงแห้งเลย
1: กินกันอ้าวกับทางด้านของสินค้าในรายการของเรานะ
0: ครับ
1: จะสั่งจะซื้ออะไรก็ติดต่อกันไป
0: ปุ๋ยค่ะพร้อมก็สั่งได้เลยนะครับ
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้าง
0: ครับผม
1: ตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: ครับ
1: ซื้อกันซื้อเป็นตันนี่ก็แถมไม่เยอะเลย
0: ตอนนี้น้ำมันท่วมไงพอน้ำท่วมทำไงดี
1: น้ำเนี่ยนะ
0: สงสารพี่น้องชาวนาสิชาวไร่ชาวสวนเนี่ยเอาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนะซื้อ1ตันแถม2กระสอบไปเลย
1: แถมให
0: ้แถมให้2กระสอบเลยซื้อ1ตันแถม2กระสอบเลยพอน้ำมันท่วมไงไม่ได้สั่งเอาไว้นะตุนไว้เลยถ้ามันมีที่เอาไว้นะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้ามีก็เอาไว้เลยครับซื้อ1ตันแถม2กระสอบเอาดูเขาสิซื้อเม็ดฟูกกล่องละ 1,000 บาท2กล่อง 1,500
1: 3กล่อง
0: 2,000 บาทครับ
1: 3กล่องก็ 2,000 บาท
0: ดึงรวงดึงเร็ว
1: แล้วจะได้ร่ำรวย
0: ขวด1ลิตรนึงเนี่ย 1,000 บาท2ขวด 1,500
1: 2ขวด 1,500 3ขวด
0: 2,000 บาทครับ
1: เหมือนกันเนี่ยนะ
0: จะได้ร่ำรวยกันสักทีนึง
1: ใช้กัน
0: ไม่งั้นแล้วก็แย่เลยน้ำท่วมเงี้ยใครจะได้เกี่ยวข้าวอยู่แล้วดูสิ
1: ฝนมันตกกันนะ
0: มันตกก็ตกไปสิมาท่วมทำไมอ่ะไม่น่าท่วมเลย
1: จะน้ำมันต้องรอการระบายอ่ะนะ
0: ครับ
1: ห
0: ลายที่หลายทางนะที่ไหนน้ำท่วมที่ไหนฝนตกบ้างเล่าให้ฟังหน่อยนะนะครับนี่อย่างวันนี้ก็มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะเนี่ย
1: ที่ไหนอ่ะ
0: เดี๋ยวนะเมื่อกี้เนี่ยนี่ที่เราเจอเมื่อกี้เนี่ยดินถล่มทลายอะไรกันเนี่ยปฐุมธานีไง
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: ระดมจิตอาสากรอกทราย 3,000 กระสอบแจกชาวบ้าน
1: เอาไปแจกชาวบ้านเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ทราย
0: บริเวณโดมวัดแสงสรรปฐุมธานีโดยคุณยุทธศักดิ์ชูประเสริฐนายกเทศมนตรีเมืองของหลวง
1: พร้อมด้วย
0: นางสาพรปริญญาศรีจันทร์
1: สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเขต5
0: อำเภอคลองหลวงเนี่ยฟัง855ทั้งนั้นเลยนะคลองหลวงนะ
1: แล้วก็ยังมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองคลองหลวงเนี่ย
0: ผู้นำชุมชนจิตอาสาในพื้นที่ลงพื้นที่จัดชุดวอลลุ่มเพื่อบรรจุกระสอบทรายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นการด่วนนะ
1: ก็ต้องช่วยเหลือประชาชนกันเนี่ยนะ
0: การปฏิบัติงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและตลอดจนยังเป็นอย่างดีจาก
1: ทางด้านของ
0: พี่จ๊อบของเราไง
1: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเนี่ยนะ
0: คน
1: ตำ
0: รวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนี่แหละครับ
1: ได้มอบกระสอบทรายจำนวน 3,000 กว่าใบ
0: ให้กับเทศบาลเมืองคลองหลวงเพื่อนำไปใช้ในการกั้นแนวกั้นน้ำหลากและก็บรรจุน้ำเรียกว่าบรรจุน้ำสำหรับตั้งคันกั้นน้ำในจุดเสี่ยงต่างๆ
1: ส่วนบรรยากาศในพื้นที่ก็เป็นแบบคึกคักกันนะ
0: สะท้อนถึงความสามัคคีของมีน้องของหลวงไง
1: แล้วก็จิตอาสาต่างๆก็พร้อมใจกัน
0: มาร่วมแรงร่วมใจตักทรายมัดปักถุงนะขนซ่าขนย้ายกระสอบทรายคนแก่คนเฒ่ายกไม่ไหวก็บริการน้ำดื่มอะไรเงี้ยนะ
1: ช่วยเหลือกันไป
0: พอแจกจ่ายพี่น้องประชาชน
1: ที่ได้รับผลกระทบนะ
0: เอาไปป้องกันบ้านเรือนของตนเองจากวิกฤตระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงกันอยู่รวดเร็ว
1: ทั้งนี้ก็มีประชาชนในพื้นที่จำนวนมาก
0: นำรถยนต์ส่วนตัวมารับกระสอบทรายเพื่อนำไปป้องกันน้ำท่วม
1: ทางด้านของนายยุทธศักดิ์เปิดเผย
0: ทางเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์น้ำครับ
1: และก็จะเร่งดำเนินการในเชิงลุกนะ
0: ทางการเฝ้าระวังระดับน้ำแล้วก็ตัดเตรียมวัสดุอุปกรณ
1: ์แล้วก็มีการแจกกระสอบทรายให้กับครอบครัวทุกจุดที่เสี่ยงอ่ะนะ
0: เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะจ๊ะ
1: อืม
0: เอาก็เราก็อย่างนี้แหละมาถึงเวลาก็ต้องช่วยกัน
1: ช่วยกัน
0: เนาะ
1: เมื่อไม่ให้น้ำเข้าบ้านเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อืม
0: น้องน้ำมาเร็วเกินคาด
1: ก็ฝนมันตกโอ้โหตกเยอะอะปีเนี่ยทั้งวันทั้งคืน
0: มีการแจกกล้วยกันด้วยนะ
1: กล้วยไหนอะ
0: กล้วยอ้อยมะนาวส้มโอฟักแตงแตงโมอะไรไง
1: เพราะอะไรกัน
0: ชาวบ้านปะทะคารมกันปะทะคารมกับสธ.เนี่ย
1: เอาอีกแล้ว
0: โดนแจกกล้วยผมกินเหล้าเฝ้าเครื่องสูบน้ำอะ
1: อ๋อเขากลัวน้ำมันหมดแล้วก็ต้องเฝ้ากันเนี่ยนะ
0: จากกรณีนายบุญสมอายุ70ปีเนี่ย
1: เป็นประธานชุมชนวัดป่าเลไล1
0: พร้อมด้วยนายรัตนะอายุ56ปีประธานชุมชนวัดป่าเลไล2
1: แล้วก็ชาวบ้านชายในชุมชนวัดป่าเลไล1 2เนี่ย
0: ตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีครับ
1: ไปร้องเรียนถึงผู้ว่าเลยนะ
0: หลังเกิดขัดแย้งการบริการสาธารณสุขจนทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
1: เนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนัก
0: การระบายน้ำในลำคลองคูคลองเร่งระบายไม่ทัน
1: จนกระทั่งเกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนเนี่ย
0: จำนวนหลายหลังคาเรือนนะ
1: แล้วก็มีสาเหตุมาจากพื้นที่บนต่ำ
0: น้ำท่วมขังงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลก็ไม่เพียงพอ
1: ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนทำยังไง
0: ก็ร่วมใจกันออกค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันเพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่
1: อ๋อเพื่อปัญหาแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ย
0: หวังว่ามันจะได้ช่วยลดน้ำท่วมได้บ้าง
1: อ๋อ
0: ซึ่งในปฏิบัติเช่นนี้มาตลอดเมื่อมีฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมขัง
1: แล้วก็เมื่อวันที่20กันยายนเป็น
0: ทีมงานฝ่ายบริหารข้าราชการและพนักงานหลายคนนำโดยปริญญาคุณปริญญาศักดิ์นาวีนายกเทศมนตรีบางสีเมือง
1: ได้เดินทางมาที่บริเวณสถานที่เครื่องสูบน้ำ
0: และได้ตำหนิว่ากล่าวตักเตือนประธานและกรรมการชุมชนรวมทั้งชาวบ้านในชุมชนว่าม
1: ีคน
0: นำเอาคนนอกพื้นที่มานั่งเฝ้าเครื่องสูบน้ำ
1: แล้วก็มั่วสุมกันเสียงดังรบกวนชาวบ้านเขาเนี่ย
0: ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและเกิดความแตกแยกในชุมชนส่งผลให้ความไม่เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายครับ
1: โดยมีการใช้ถ้อยคำรุนแรงนะ
0: จึงใครขอร้องเรียนมายังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
1: เพื่อดำเนินการช่วยเหลือและก็แก้ปัญหาดังกล่าวเนี่ย
0: ครับล่าสุด14นาฬิกาเมื่อวานนี้
1: เป็นยังไง
0: ชาวบ้านลงพื้นที่ชุมชนวัดป่าเรไรตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรี
1: เป็นบริเวณจุดที่ตั้งเครื่องสูบน้ำ
0: ลำเขาเรียกลำกระโดงคลองวัดป่าเรไรนะ
1: ก็พบว่าเป็นโครงสร้างเนี่ย
0: ทำด้วยหลังคาสังกะสีตั้งบนคานคอนกรีตขวางลำกระโดงมีเครื่องสูบน้ำสองเครื่อง
1: จากฝั่งซ้าย
0: เป็นเครื่องสูบน้ำชุมชนแล้วก็ฝั่งขวาเป็นของเทศบาลบางสีเมือง
1: แล้วก็ที่ชุมชนยืมมาใช้นะ
0: สำหรับสูบน้ำฝนในพื้นที่ที่ไหลลงในกระโดลำกระโดมีระยะทางประมาณกิโลครึ่ง
1: กิโลกว่าเนี่ยนะ
0: กว้างกับโลครึ่งกว่าจากการสอบถามประธานชุมชนวัดป่าเรไรหนึ่งกล่าวว่า
1: วันนี้ได้รวมตัวกันยื่นหนังสือกับศูนย์ดำรงธรรม
0: ที่ธนาคารจังหวัดนนทบุรีถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีร้องเรียน3เรื่องคือ
1: 1. สธ.มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
0: ให้ของลับกับประชาชนที่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงอะ
1: โอ้
0: ของลับอะไรจักรเลยฮะ2. นายกเทศมนตรีกล่าวหาว่าตนและพวกมีการมั่วสุมบริเวณจุดสูบน้ำ
1: ซึ่งในวันนั้นมีน้ำมีเครื่องสูบน้ำมาเนี่ย
0: ชาวบ้านซื้อมาเครื่องดื่มชูกำลังและแอลกอฮอล์มาให้ประกอบกับนายรัตนะประธานชุมชนวัดป่าไร่สองและสภาบางคนเนี่ยนะ
1: เลิกงานก็เข้ามาร่วมดื่มมาคุยกัน
0: ทางด้านนายกก็มีคำสั่งห้ามเข้ามามั่วสุมดื่มแอลกอฮอล
1: ์ที่บริเวณที่ตั้งเครื่องสูบน้ำ
0: เพราะมันเป็นคนนอกไม่ใช่คนในนี่
1: มีคนนอกเข้ามาด้วยก็ต้องคุยกันบ้างนะ
0: คุยกันไม่รู้เรื่องกันเสียต่างคนก็มีเหตุผลนะเน
1: า
0: ะ
1: ก็มีใช้ถ้อยคำรุนแรงกันบ้างนะ
0: ค่อยคุยกันน้ำท่วมก็ปวดหัวอยู่แล้ว
1: นั่นจะอย่าทะเลาะกันนะ
0: ครับดีกันไว้หนู
1: เอาเรียกนายกที่แล้ว
0: อ
1: ยู่เมืองนอกนู่นนะยังไม่กลับมา
0: ครับผมวันนี้สบายๆนะแม่นะ
1: ฟังกัน
0: ฟังกันเรื่องยุกเรื่องยาเรื่องของสินค้าเราเนี่ยวันนี้เบาๆโฆษณาหน่อยก็ได้มั้ง
1: นั่น
0: ฟังเพลงดีกว่ามั้ง
1: มีเพลงอะไรบ้างอะนะ
0: โอ้โหมีเพลงที่ขอกันมาเยอะเกียร์ลุงขาดป้าใช่ไหม
1: ลุงขาดป้า
0: ขอกันมาในลูกชาวบ้านเนี่ย
1: ลูกชาวบ้านไง
0: ใช่
1: แล้วใครที่ขอบาเนี่ย
0: ขอเพลงอะไรไม่รู้ไปแล้วไปแล้วน้องแดง
1: ไปแล้วไง
0: น้องแดงไปแล้ว
1: ลูกพ่อเดียวกันเนี่ยนะ
0: ฟังลูกชาวบ้านเน
1: า
0: ะ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 081 290 1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไททิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: ไตห่วงใยไตอย่าลืมดูแลไตนะครับรับประทานโปรมิกออย
1: โปรมิกออย
0: รักไตห่วงใยไตนะครับรับประทานโปรมิกออยไตสำคัญกินเค็มมากๆไตก็พังอยากฟอกไตไงเออเบาๆนี่เค็มกินกันจังเลย
1: นั่นเต
0: ้ก่อนนอนเอาแล้วชงน้ำอะไรนะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะ
1: บะหมี่บะหมี
0: ่โซเดียมเพียบเลย
1: ยังไงก็กินด้วยแล้ว
0: ครับกินข้าวกับเบาหวานถามมาอีกแล้ว

0: ไปไปเดี๋ยวพาไปกินไก่หรือเซเว่นดี
1: ไปแล้วเสียเง
0: ิน
1: แล้ว
0: เดี๋ยวบุญกฐินหน่อยบุญกฐินก่อน
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดที่ประกาศเนี่ยนะ
0: ครับ
1: วันที่31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอยางหักอำเภ
0: อ
1: ปากท่อจังหวัดราชบุรีวันที่1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: วัดคุณทองใบ
1: 8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกบ่อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพบำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบัญชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีและงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี29 30 31ตุลาคมอันนี้2คือ2วันก็ไปชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกัน
0: ขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านเลยครับที่กลิ้งกลังเข้ามานะครับมาแล้วช่วงไอ้มีช่วงสงกรานต์ด้วยนะครับช่วงสงกรานต์นี่ต่อกันไม่ลงนะ
1: ก็มีงานก็ติดต่อกัน
0: เราติดแล้วดิ
1: ติดแล้ว
0: ติดแล้วสงกรานต์แต่ติดที่ผ้ายังได้อยู
1: ่ได้หากันไปโชเล่ชาติรักเนี่ย
0: โทรหาลุงช้างนะอยากได้ลิเกโชเล
1: ่นั่น
0: เห็นไหมล่ะผมบอกแล้วเมื่อวานนี้โทรหาใครไม่โทร โทรหาโชเล่ต่อไงก็ไม่ลง เราโทรหาลุงช้างก็จบไปแล้ว
1: ด่า อะไรก็ติดต่อกัน
0: จะได้ไปไลฟ์สดบ้างนะแม่ยิ่งไม่มีงานเขาอยู่เลย
1: ไปไลฟ์สด
0: อยู่นะผมเนี่ยก็ซื้อเดี๋ยวมาวาดได้กล้องมาอีกตัวนึงแล้ว
1: เอามาอีกแล้ว
0: เออ
1: เดี๋ยวลุงช้างไปไลฟ์สด
0: งานไม่มีแต่ว่าโหขยัน
1: ซื้อนู่นนี
0: ่ไม่รู้ทำอะไรก็นั่งเช็ดไปเรื่อยๆนะอย่าลืมดูแลสายตาก็ด้วยยาย่าบิงหรือดีแคร์ครับดูแลเรื่องไตก็โปรมิกออยล์นะครับดูแลเรื่องของปวดเส้นเอ็นตึงก็ไทยทิพย์โอสถก้าวรูมาตอยกระดูกทับเส้นก็ไทยทิพย์โอสถนะครับงาดำสกัดเย็นมะระคินกราคาเดียวกัน

0: นะไทยแคลพับนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมนะครับ
1: ไทยแคลพัด
0: ไม่ออกถ่ายไม่ออกภายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบล
1: ใส่เลื่อมจอย
0: เป็นแคปซูลหรือเป็นจอยมิกฟู้ดแบบผงชงดื่มก็ได้
1: ได้
0: ขายราคาเดียวกันไอ้ฮาว
1: ราคาเดียวกัน
0: ยาบรรเทาฤทธิ์ที่ดวงทวารตรา
1: ไอทิปโอสดนะ
0: กาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกกาแฟลิต้าเอ็มโกซื้อ4ถุง 1,000 รับทันที
1: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 1ก้อนถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มสูตรดั้งเดิม2ถุง900บาทรับทันที
1: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆฉีดลดหัวนิโปทารับประทาน
1: ฟอกัสเนี่ย
0: ครับ
1: ฟอกัสเนี่ย
0: นะดื่มกาแฟแล้วบอกไม่เอาไม่กล้าดื่มบอกให้ดื่มไม่ยอมดื่มแล้วตีตายเอาโกโก้ลุงช้างไม่ดื่มแล้วกันที่ไม่ห้ามบอกว่าไม่ดื่มไม่ได้อะนะ
1: โกโก้เราก็มีนะ
0: เออก็บอกแล้วว่ากาแฟเขาไม่ได้ใส่คาเฟอีนยังจะมาดื้ออีกนี่ความหวานไม่มีหรอกเพราะว่ามันขมใช้ซูคาโรสตัดความขม
1: นาน
0: แต่ไปตัดความขมโกโก้ไม่ได้เพราะโกโก้มันไม่ได้ข
1: ม
0: นะก็ใช้ซูคาโรสเหมือนกันมันหวานอร่อยชื่นอกชื่นใจนะ
1: สุขรสเนี่ยนะ
0: ครับประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีแจ้งมาว่าเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำเป็น 1,950 แล้วนะครับเฮ้เดี๋ยวผมโทรกลับนะพี่สมชายเดี๋ยวโทรกลับนะครับ
2: คร
0: ับผมนะส่วนที่เขื่อนป่าสักถามไปเมื่อกี้นี่ก็ตอบมาเลยนะครับที่เขื่อนป่าสักต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าตอนนี้ที่เขื่อนป่าสักเนี่ยปริมาณน้ำรู้สึกจะ 80% นะครับไม่เหมือนโคราชโคราชก็ 50% นะเขื่อนป่าสักแล้ว 80% นะครับก็ยังรับได้ประมาณ 20% นะครับนี่คือข่าวมาจากสาธารณภัยอุทกภัยในตัวอำเภอในตัวจังหวัดลพบุรีครับนะขอบคุณประชาสัมพันธ์จังหวัดส่งข่าวบอกเล่า90เข้ามานะจ๊ะไปถึงเรื่องของหนุ่มคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วก็บริจาคร่างอีกแล้วครับเส้นเลือดในสมองแตกไง
1: บุญครั้งสุดท้าย
0: แม่ตัดสินใจเลยบริจาคหัวใจอวัยวะช่วยเหลือคนอีก5ชีวิต
1: แม่แพทย์พยาบาลนี่ก็ยกมือโอ้สาธุกันนะ
0: ครับขอบพระคุณมากเวลาเปิดคลินิกจะคิดแพงดิชาวบ้านเขาให้นู่นให้นี่เพื่อจะได้เรียนจะได้มีความรู้แต่เวลาไปคลินิกจะคิดจะแพงสิ เออแล้วตีตายเลย
1: คลินิกเขาไม่ได้รักษา30บาทนะก็ต้องจ่ายนอกกันไป
0: ไปโรงพยาบาลนะ
1: 30บาทรักษาทุกโรคกันนะ
0: หมอเก่งๆไปเข้ากรุงเทพหมดในบ้านนอกมันค่อยมีหมอเนี่ย
1: ใครเนี่ย
0: ก็ยอดกวีมณีชัย
1: พวกกันไง
0: พวกกันนักร้องเสียงดี
1: คิดถึงนะ
0: ยอดกวีมณีชัยที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรีนี่ครับเพชรบูรณ์ข้างบ้านเราเนี่ย
1: มีไก่ย่างเนี่ยนะ
0: มีไก่ย่างเนี่ย
1: เป็นยังไงคณะแพทย์ของโรงพยาบาลสภากาชาดไทยเนี่ย
0: ร่วมกันผ่าตัดหัวใจแล้วก็ตายจากร่างของนายสุรชัยเบี้ยชาติไทยไม่ใช่สุรชัยสุขายนะนี่อยู่บางขันหมาก
1: สุรชัยเบี้ยชาติไทยอ
0: ายุ30ปีเส้นเลือดในสมองแตกมีอาการสมองตาย
1: โอ้หน้าสงสารแกเน
0: า
1: ะ
0: ญาติบริจาคอวัยวะประกอบด้วยหัวใจ1ดวงซึ่งเป็นดวงที่191แล้วนะที่บริจาคให้สภากาชาดไทย
1: นะบริจาคเริ่มเยอะเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วตาย
0: นายกนี่ใส่ข้างบินตลอดเลยนะแต่เมื่อวานไม่อยู่ก็ไม่ได้ไปเองไง
1: ไปเมืองนอกกันนะ
0: ให้ตายสองข้างกระจกตาสองข้าง
1: โอ้อนุโมทนาสา
0: ธุเอาไปช่วยผู้ป่วยที่กำลังรอการช่วยเหลืออีก5ชีวิต
1: ใช้ได้5ชีวิตเลย
0: พร้อมกันนี้ได้มอบประกาศเกียรติคุณและกริชเคารพศพแล้วก็มีแม่ของญาติเป็นตัวแทนมารับมอบครับคณะพยาบาลสภากาชาดไทยเข้าดำเนินการผ่าตัดหัวใจครับ
1: ผ่าตัด
0: แล้วก็เร่งนำหัวใจไปเปลี่ยนถ่ายให้กับผู้ป่วยที่รอการเปลี่ยนไตอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชให้ทันเวลาภายใน4ชั่วโมงครับ
1: ภายในระยะ4ชั่วโมงต้องไปถึงสิริราชเนี่ย
0: ใช้ถนนหมายเลข21ถนนหมายเลข1แล้วก็ดอนเมืองโทเวทางยกระดับอุตราภิมุขไปทางถนนวิภาวดีรังสิตมุ่งไปทางแขวงลาดยาวเขตกรุงเทพ
1: แล้วก็ใช้เส้นทาง
0: ไปรัชดาภิเษกจากดอนเมืองโทเวทางยกระดับอุตราภิมุขถนนรัชดาภิเษกสะพานวงสว่างถนนวงสว่างถนนจรัญสนิทวงถนนอรุณอมรินทร์ไปจนถึงโรงพยาบาลศิริราช
1: โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเป็นผู้นำทาง
0: เมื่อเข้าสู่เขตกรุงเทพก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในโครงการ พระราชดำรินำไปจนถึงโรงพยาบาลสิริราช
1: ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
0: หลังจากทีมแพทย์จากสภากาชาดไทยผ่าตัดเก็บหัวใจติดเรียบร้อยแล้ว
1: นาน
0: ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์และโรงพยาบาลวิเชียรบุรีดำเนินการผ่าตัดไตและกระจกตาต
1: ่อ
0: เพื่อนำไปเปลี่ยนไตกับผู้ป่วยที่รอการเปลี่ยนไตและก็เปลี่ยนกระจกตาต่อไป
1: โอ้ได้5ชีวิตเลยนะ
0: ใครที่โชคดีนะ
1: นั่น
0: ได้เปลี่ยนไตเนี่ยนะถือว่าบุญใหญ่เลยนะครับ
1: จากผู้บริจาคคนเดียวได้5คนเนี่ย
0: ตอนนี้ต้องทนกินโปรมิกออยล์ก็ไปก่อนนะ
1: เรื่องไตเนี่ยนะ
0: ไม่ใช่ยาหรอกต้องกินบำรุงและฟื้นฟูไง
1: นาน
0: นางหน่อยสุขสำราญนี่เป็นชาวบ้านบ่อรังอำเภอวิเชียรบุรี
1: เปิดเผยบอกมีลูกชายด้วยกัน2คน
0: คนที่เสียชีวิตเป็นคนโตตามปกตินางสุรชัยเป็นคนร่างกายแข็งแรงแต่ไม่มีครอบครัว
1: และก็อาศัยอยู่กับตนอาชีพรับจ้างทั่วไป
0: ปกติแล้วก็เป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดที่ผ่านมาไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยหรอก
1: แล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลก็ไม่เคยเลย
0: กระทั่งเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาปวดหัวครับ
1: ปวดหัว
0: ก็นำตัวมารักษาที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
1: จากนั้นลูกชายก็หมดสตินะ
0: แพทย์ก็รีบนำตัวเข้าห้องเอ็กซเรย์ปรากฏว่า
1: หมอแจ้ง
0: ว่าเส้นเลือดในสมองแตก
1: หากผ่าตัดเนี่ย
0: ก็จะกลายเป็นเจ้าชายนิทราตลอดไป
1: แล้วแม่คิดยังไง
0: ตนและญาติก็ปรึกษากันว่าจะทำบุญเป็นครั้งสุดท้ายกับลูกชายซะหน่อย
1: ด้วยการบริจาคอวัยวะ
0: ให้กับผู้ป่วยรายอื่นแล้วก็เชื่อว่าหากลูกชายรับรู
1: ้
0: ก็จะทำแบบนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่แล้ว
1: จึงแจ้งให้กับพยาบาล
0: แล้วต้องการบริจาคอวัยวะเพื่อนำไปช่วยผู้ป่วยยิ่งนะทราบว่าสามารถบริจาคอวัยวะได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกระจกตา
1: ตายสองข้าง
0: แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือหัวใจ
1: หัวใจ
0: ทำให้ตนและญาติก็มีความรู้สึกยินดี
1: แม้ว่าร่างกายของลูกชายจะถูกเผาไปแล้ว
0: แต่หัวใจและอวัยวะบางส่วนยังอยู่ครับ
1: และช่วยเหลือคนอื่นเนี่ย
0: ครับตนยังมีความรู้สึกว่าลูกชายยังอยู่นะขอให้ผู้ได้อวัยวะของลูกชายไปเนี่ยรักษาให้ดีใช้ชีวิตให้มีความสุขหากมีโอกาสก็จะทำบุญขอให้ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลลูกชายตนบ้าง
1: โอ้น่าสงสาร
0: กุศลจะมาจากการบริจาคอวัยวะครั้งนี้นะ
1: ขอให้ดวงวิญญาณของลูกชายเนี่ยนะ
0: ส่งไปสู่ภพภูมิที่ดีด้วยเถิด
1: สาธุนะ
0: บุญยิ่งใหญ่เหลือเกินเนี่ย
1: อนุโมทนาสาธุด้วยนะ
0: ไม่ต้องไปตามดูเหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะบางคนมาเดินไปตามดูมอบให้ลูกสาวมอบให้ผู้หญิงคนอื่นนะ
1: เขาก็ใส่ไปแล้ว
0: ใส่ไปแล้วทีนี้ก็ยังดวงตาเราอยู่กับลูกคนนี้อยู่กับคนนี้ใช่ไห
1: ม
0: เดินตามไปจนถึงเขาก็ตกใจอะดิ
1: ก็ไปดูอยากจะเห็นดวงตาลูก
0: ตำรวจให้ดูหน่อยแต่คนนี้เดินตามหนูจังเลย
1: ไปแจ้งตำรวจให้มาดูมาจับไง
0: ตำรวจก็บอกเฮ้ยคุณเดินตามเขาทำไมเนี่ยอ๋อผมไม่มีพิษมีภัยแล้วครับผมจะมาดูดวงตาลูกสาวผมเป็นครั้งสุดท้าย
1: โอ้น่าสงสารแก
0: ครับพอพูดเสร็จปุ๊บแค่นั้นเองผู้หญิงคนที่เดินหนีและแจ้งตำรวจเข้ามากอดแล้วเรียกว่าพ
1: ่อ
0: ทันทีเพราะเธอได้ดวงตาจากลูกสาวเขาไงใช่ไห
1: ม
0: อันนี้คือเรื่องจริงนะไม่ได้มาโม้นะมีเรื่องดีๆมั้งสิมาเอาแต่เรื่องขำๆมาพูดอยู่นั่นแหละ
1: ผมจะร้องไห้เนี่ยแม
0: ่ผมพยายามจะไม่เศร้าไงอ่านทีไรผมร้องไห้ทุกทีเรื่องเนี้ยนะ
1: สงสารเขา
0: ขอบคุณมากๆเลยนะครับดูแลไตฟื้นฟูไตดูแลตาฟื้นฟูตาปัญหาต่างๆตรงนี้โทรหาลุงช้างครับ081 290
1: เอ้
0: าร้องไห้ทำไม
1: 1691
0: 081 290
1: 1691
0: สักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับเดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
2: ครับ
0: ผม
1: เดี๋ยวโทรไป
0: โทรมาเลยเนี่ยซื้อปุ๋ยวันนี้1ตันเนี่ย
1: แถมไม่2ลูกเลย
0: โดยเฉพาะบ้านใครน้ำท่วมเนี่ยเอาไปเลยด่วนแล้วกูจะไปไว้ตรงไหนวะนะ
1: น้ำมันก็ท่วมฝนมันก็ตกนะรอฝนหายคงก็ได้ไม่เป็น
0: คร
1: ับ
0: จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนั่นแหละเร่งช่วยแรงงาน252ชีวิตรับผลกระทบโรงงานปิดที่นครพนม
1: หลังจากประสบปัญหา
0: สภาพคล่องต้องปิดกิจการเห็นมั้ยไอ้นุ่นก็แย่ไอ้นี่ก็แย่
1: น
0: เมื่อวานก่อนเขมรก็มาแย่เราอีก
1: ว่าไงอ่ะ
0: โอ้มันแย่เลยมันนักหนามันไว้ใจไม่ได้พวกเขมรเนี่ย
1: เขมรเนี่ยนะ
0: แค่เน่ได้รางวัลมาก็จะไปฟ้องร้องศาลโลกแล้วว่าเขมรเน่ขโมยท่าเต้นมันไปอีก มีงี้ด้วย
1: ไอ้
0: อลินอลินอะไรนั่นน่ะ
1: โอ้ท่าแมงมุมไม่ได
0: ้อีตาบ้าบ้าแต่ผู้นำมึงซะ
1: ม
0: าบ้าตัวเล็กตัวน้อยหมดอ้าวข่าวนี้ไม่ทันนะ
1: เป็นไงเนี่ย
0: ก็ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
1: เราปิดโรงงานนะ
0: ต้องสถานการณ์ต้องช่วยเหลือคนงานนะ
1: สภาพไม่คล่องของโรงงานเนี่ย
0: ลูกจ้าง252คนจะไปอยู่ไหนอ่ะ
1: นั่นดิ
0: ต้องเลิกจ้างอ่ะโอ้โหก็เดือดร้อนสิ
1: แล้วถ้าขับมอเตอร์ไซค์มาลพบุรีโดนปรับ 2,000 ไม่มีค่าจ่ายนั่นน่ะ
0: คุณกระแนะกระแนะคราวนี้ผมไม่ได้พูดนะอ่ะเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับแม่ที่อ่างทองมีฝนกระหน่ำวงกว้างเหมือนกันนะ
1: ฝนอ่างทอง
0: ระทมนะ
1: น้ำก็สูงนะ
0: ครับ
1: เจ้าพญาเนี่ย
0: เพิ่มตลอดเลยเพิ่มเป็น 1,950 แล้วไง
1: โอ้นี่ท่วมบ้านเขาด้วยเนี่ย
0: ข่าวบริบ้านถึงเอวแล้วว่า
1: โอ้น่าสงสารเนี่ย
0: ครับ
1: อ่างทองเนี่ยนะ
0: อ่างทองนี่อ่างทองระทมเลยเนี่ยว่าจะไปร้านเจ๊หมูหน่อยยังไม่ไปนะนะครับ
1: ตำบลบางแก้วเนี่ยนะ
0: แล้วก็ตำบลบ้านอิดด้วยนะครับผม
1: น้ำท่วมขังเนี่ยนะ
0: เวลาจะหมดแล้วพี่ตังไบทำไมล่ะเนี่ยมีไง
1: ว่าไง
0: ว่าไงพี่ตังไบ
3: ก็พี่ช้างว่าปุ๋ยมาบอกว่าน้ำท่วมไม่ออกมาวางไว้ตรงไหนแล้วน้ำมันท่วมหมดนะ
0: นั่นน่ะสิเออ
3: ม
0: ี
3: ก
0: ็
3: เก็บก็เก็บใส่หมวกเก็บก็จะไปตีก็
0: ทีนี้ทีนี้แกนอนหลับแล้วได้ออกหน้าไม้นะแกพยายามจะออกหน้าไม้นะตื่นสายอย่างเงี้ยผู้จัดรายการตีห้าโผล่มาที่เกือบหกโมงแล้วขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิดด้วยครับพี่จำนงพี่จำนงมะลิอ่องเนี่ยเป็นนายกนะครับได้ให้สมาชิกของหมู่ห้าเนี่ย
1: เร่งสูบน้ำออกจากบ้านเรือประชาชนเนี่ยนะ
0: หลังฝนตกกระหน่ำทั้งคืนเหมือนกันนะครับ
1: น้ำท่วมขังเนี่ยทั่วถึงนะ
0: ครับ
1: เอาว่ากันไป
0: อ้าคืนนี้เจอกันนะ
1: พบกันกับลุงช้างเนี่ยนะ
0: โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่
10: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ086-969-6955 086-969-6955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัย
12: ทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
3: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
2: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
3: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
2: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
3: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงดอนค่ะ

สุขเสมอมันคือมั่นคือเก่าสบายดีครับมิรักแฟนเพลงที่เคารพผมลุงดอนผีบ่อยากนักจัดรายการหนุ่มดาวรุ่งผู้ใกล้จะพุ่งขึ้นสู่เมนเป็นผู้ดำเนินรายการครับอยากฟังเพลงอะไรโทรศัพท์มาครับ0817796319ครับผมลุงดอนจะจัดเพลงให้ฟังขอบคุณผู้ประทับรายการนะครับไทยทิพย์โอสถโดยลุงช้างไทยทิพย์มารวยทีวีโดยปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือเป็นผู้สนับสนุนรายการนะครับอากาศร้อนนะครับฝนฟ้าก็ไม่ตกก็ไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะมีฝนตกนะก็คนกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็บอกว่าจะมีฝนก็ลองดูนะครับน่าจะมีอยู่หรอกขอบคุณครับดูแลสุขภาพร่างกายนะครับออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสเขาบอกเดินนี่จะทำให้กล้ามเนื้อขามันมีกล้ามเนื้อขึ้นมานะครับไม่เป็นอัลไซเมอร์นะครับเอาว่ามีอะไรต่างๆมากมายนะครับการเดินเนี่ยเพราะนั้นเราต้องเดินนะบางคนไม่เดินไม่ต้องไปวิ่งหรอกครับเอาอายุเยอะเอาเดินเอาบางคนไม่เดินไปไปมาๆก็ติดเตียงนะเนาะก็ว่ากันไปนะนี่แหละหลายๆท่านเมื่อวานก็ไปงานศพมาอันนี้ก็แข็งแรงมากออกกำลังกายสุดท้ายนะครับก็มีไขมันในเลือดเห็นไหมไขมันในเส้นเลือดแล้วมันไปอุดตันเส้นเอาสมองนะครับสับให้ทำหลับเลยสุดท้ายนำส่งโรงพยาบาลไม่ทันก็ไม่รู้สึกตัวเลยนั่นแหละครับคือธรรมดาออกกำลังกายไว้นะครับเพราะนั้นมันสำคัญกับชีวิตเรานะนิดๆหน่อยๆก็ยังดีวันๆ นะครับเข้ารายการเราฟังเพลงกันก่อนมอบให้กับคุณยายใจดีนะครับสมยศทัศนพันธ์ตารางชีวิตและมงกุฎแห่งเรือนผมครับมอบให้กับแฟนเพลงด้วยทุกท่านครับ

0: คุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาล้าตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาเป็นต้อตาแพ้แสงถ้าเคยเป็นแล้วก็วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสกัดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บิลเบอรี่ราชาผลไม้แห่งการบำรุงดวงตาช่วยต้านการทำงานของอินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาลดการเกิดต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อสายตายาวสายตาสั้นอีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ตาทำให้มองเห็นชัดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลดอาการตาเมื่อยตาล้าตาพร่ามัวป้องกันเลนในดวงตาหลอดเลือดฝอยแข็งแรงทำให้ดวงตาสดใสลูทีนสารอาหารที่จำเป็นต่อดวงตาช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมราสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะเซโรราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงบำรุงผิวให้กระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยอีกทั้งยังช่วยต้านเชื้อไวรัสโรคหวัดภูมิแพ้และรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรสฮิปนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและใบชาสมุนไพรมากคุณประโยชน์ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหารและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในยาย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งล่ะคะก็เพราะชีวิตยุคนี้ต้องจ้องจอกันทั้งวันไหนจะทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ไหนจะท่องโลกโซเชียลไหนจะดูซีรีส์ไหนจะแชทจ้องเยอะขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างให้ยาย่าบริ้งช่วยดูแลสายตาของคุณยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด1ขวดบรรจุ60แคปซูลโทรเลย0812901691จ้องเยอะก็ต้องบำรุงเยอะอย่าลืมยาย่าบริ้งนะคะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮะ
0: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริ้งคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริ้งชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: ครับจบไปนะครับเพลงไพเราะไพเราะนะครับ มอบให้กับคุณยายใจดีเมื่อกี้ในเพลงตารางชีวิตไม่อ่านนะก็เลยเอาเพลงพี่รู้ใจน้องแทนก็แล้วกันนะครับขอบคุณคุณยายนะครับที่ฟังรายการเพลงอยู่นะแฟนเพลงทุกท่านด้วยอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถนะครับยาหญ้าบลิงบำรุงตาตาไม่ดีตาฝ้าตาฟางตาเป็นต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกนะครับแสบตาน้ำตาไหลนะครับก็ซื้อยาบิงมารับประทานเลยนะครับเป็นอาหารเสริมมีคุณภาพมากดีมากนะอีกอย่างหนึ่งเวลาไปหาหมอก็ขอน้ำตาเทียมมาด้วยนะบางทีตาเราแห้งนะก็หยอดน้ำตาเทียมบ้างนะตาแห้งเนี่ยมันก็ไม่ดีเหมือนกันถ้าหยอดน้ำตาเทียมมันก็จะทำให้ตามีความชุ่มชื้นนะครับมองอะไรก็สว่างสวัยไปหมดแต่ก็อย่าลืมนะยาหญ้าบลิงเนี่ยเอามาติดตู้ยาไว้งาดำสกัดเย็นรุ่นใหม่นะครับปวดเข่าบำรุงเข่าเดินเข่าดังก๊อบแคบก๊อบแคบเนี่ยซื้อมารับประทานเลยดีมากคนที่มีอายุเยอะๆนี่เข่ามันก็จะเสื่อมไปเขาเรียกน้ำหล่อลื่นในหัวเข่าไม่มีแล้วซื้อมารับประทานเลยนะครับดีมากนะครับเอนไซม์ไบโอปรับความสมดุลในร่างกายนะท่านใดเป็นเบาหวานเป็นความดันสูงมีไขมันในเลือดเยอะนี่เป็นโรคภูมิแพ้นี่นะครับซื้อมาเลยไปซื้อได้นะตามร้านค้าร้านขายยาใกล้บ้านลพบุรีร้านนพรัตน์นะหน้าโรงหนังฐานบกสักแก้วร้านขายยาภายในบขส.สักแก้วร้านทิพย์โอสถอยู่ข้างวังนารายอำเภอโคกสำโรงร้านขายยาทุกร้านครับตากฟ้านครสวรรค์ก็ร้านฟ้าใหม่สิงห์บุรีร้านขายยาภายในบขส.สิงห์บุรีอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติวกมาทางสระบุรีก็สุจิตเภสัชอยู่พระพุทธบาทร้านบ้านหมอเภสัชอยู่บ้านหมอร้านยาดีหนองแสงอยู่หนองแสงร้านยาดีเภสัชอยู่หลังบขส.สระบุรีใกล้ตรงไหนก็ไปเลือกซื้อเลือกหากันหรือขี้เกียจไปก็โทรศัพท์หาลุงช้าง0812901691ครับลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจเสาร์อาทิตย์นี้ลุงดอนไม่ได้มาจัดรายการนะครับเนื่องจากผมติดภารกิจที่วัดก็นี่ก็จะเข้าพรรษาแล้วนะครับจะเข้าพรรษาแล้วครับลูกหลานก็เริ่มไปบวชแล้วนะฮะหลายท่านก็จองงานบวชไว้ผมก็ต้องขึ้นไปทำหน้าที่เป็นวิทยาวัจกรเป็นมัคคนายกเนี่ยก็พาตั้งแต่ต้นหัวอะไรต่างๆเสร็จก็พาวันทาเสมานะครับขอขมาบิดามารดาอะไรต่างๆอยู่ที่ลุงดอนเนี่ยแหละคนอื่นก็ยังหาคนแทนไม่ได้นะยังไม่มีคนแทนเอาใครๆเขาก็ถอยหลังจากๆบอกกลัววัดรู้กลัวทำไมก็ว่ากันไปครับตอนวันจันทร์ค่อยมาว่ากันอันนี้ก็จะสิ้นปีแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งเนี่ยวันที่28เดือนนี้ก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงร.10วันที่29วันอาสาฬหบูชาอันไหนก็มีทำบุญครับ30วันเข้าพรรษาแล้วนะแป๊บเห็นไหมแป๊บหนึ่งมาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งครับพี่ชายจากตำบลช่องสาริกาขอหนุ่มน้อยลาบวชนะครับเสียงร้องของยงยุทธเชี่ยวชันชัยและบวชเสียเถิดพี่ผ่องศรีวรนุชครับมอบให้กับคุณยายใจดีพี่ประชุมป้าออนคุณยายนุชคุณยายล้อมพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดป้าบนป้าลิ้นจีน้องทองหล่อสี่สาวหนองเขป้าสายทองน้องจุ๋มคุณยายออดแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: ครับจบไปนะครับเสียงร้องของยงยุทธเชี่ยวชาญชัยหนุ่มน้อยลาบวชแล้วก็ผ่องศรีวรนุชนะครับบวชเสียเถิดพี่พี่ชายจากตำบลช่องสริกานะครับเป็นผู้ขอมาอย่าลืมใส่เลี่ยมจอยนะครับทานอาหารเข้าไปแล้วไม่ขับไม่ถ่ายนึกถึงใส่เลี่ยมจอยนะครับโปรมิกออยดูแลไตฟื้นฟูไตรักษาไตนะครับไตมันทำงานหนักเราทานอาหารทานเค็มเข้าไปอย่างเงี้ยโอ้นั่นแหละนะครับหรือทานยาเยอะไปโรงพยาบาลมาในได้ยาได้อาหารเม็ดมาเป็นหอบๆนะครับเช้า5เม็ดเที่ยง3เม็ดเย็น4เม็ดอย่างนี้โอ้โหกินทุกวันทุกวันบางทีหมอสั่งเพิ่มมีก็มีนั่นแหละครับไตมันทำงานหนักก็โปรมิกออยครับมะระขี้นก สกัดเย็นครับบำรุงร่างกายนะดีมากๆเลยนะครับอยากได้ไปซื้อได้ตามร้านค้าร้านขายยาตามที่ลุงดอนพูดให้ฟังหรือโทรศัพท์หาลุงช้าง0812901691ครับส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจคุณยายนุชครับร้านนพรัตน์ขอเพลงคิดถึงนะครับเสียงร้องของสอนเพชรสอนสุพรรณสุนารีราชสีมาครับคนใกล้ไม่คิดถึงคุณยายนุชมอบไว้กับคุณยายใจดีพี่ประชุมป้าอ่อนพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดป้าบนป้าเล่นกีน้องทองหล่อสี่สาวน้องเคพี่หนุ่มช่องสาริกาแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับเซิร์นแซบครับ

0: 2,000 ลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70-100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
1: 0812901691081-290-1691
2: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: ครับจบไปนะครับคิดถึงครับเสียงร้องของสอนเพชรสอนสุพรรณสุนารีราชสีมาคนใกล้ไม่คิดถึงนะเป็นผู้ขับร้องคุณยายนุชรานุพรัตน์เป็นผู้ขอไว้นะครับมอบให้กับแฟนเพลงทุกท่านเลยเอาอย่าลืมปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือนะครับฟื้นฟูดินรักษาดินเพิ่มสารอาหารในดินนะครับมารวยคลีนอัพผสมน้ำแล้วเอาไปฉีดพ่นพืชผักของท่านนะสวยงามมากๆเลยสำหรับผักอยากได้โทรหาลุงช้างนะครับ 081-290-1691 ส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับมาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งครับส่งเสียงแทนสารนะครับมอบให้กับป้าอ่อนสาวสวยจากวัดซากนะครับและอีกเพลงหนึ่งคิดฮอดทุกคนมนแคนแก่นคูนนะครับส่งไปถึงพี่อมพรด้วยนะครับแล้วก็แฟนเพลงทุกท่านจบเพลงชุดนี้ก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีนะครับมีความสุขมากๆครับเซินแซบครับ

ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ2,000 ลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ

0: ปวดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะลุงช้างรับประกันคุณภาพ
1: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งธงชาติส่วนใหญ่จะมี3สีจึงกำหนดให้มีแถบสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินแก่เรียกว่าธงไตรรงค์การเปลี่ยนแปลงมาเป็นธงไตรรงค์นี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบธงไตรรงค์และได้ให้ความหมายของสีที่อยู่ในธงชาติดังนี้สีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพลีเพื่อทำรงรักษาชาติและศาสนาสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงสีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย
2: ์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบ ใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทรมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
3: 081-290-1691
4: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302-0276560020วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร081-290-1691ย้ำ081-290-1691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
5: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย
3: โทร081-290-1691
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะหันแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
7: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
8: สิบปีแห่งความเชื่อมั่นสิบปีที่เป็นหนึ่งในเรื่องคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทชนิดแคปซูลขวดละ300บาทเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
9: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะถังเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

0: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้น
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวเช้าดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุสริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหวานข้าวไม่ขึ้นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนๆที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร080-626-4419 080-626-4419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระใสเม็ดหมออันตราเครื่องบินโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระใสเม็ดหมออนันตราเครื่องบินลูกโลกท้องขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนๆยากระใสเม็ดหมออนันตราเครื่องบินลูกโลกและยากระใสผงหมออนันตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร035-391-193 และ035-391-194 ผู้ผลิตและจำหน่าย

อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้ตี5ถึง7โมงเช้าวสป.711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจข่าวชาวบ้านเรื่องทั่วไปจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสด Daily News แล้วก็มติชนออนไลน์นะคะรวมทั้งคมชัดลึกแล้วก็ไม่รู้ว่าเจอข่าวตรงไหนก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่27กันยายนค่ะเผลอป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บก็จะนะคะจะสิ้นเดือนแล้วนะวันที่27แล้วเนาะแล้วก็28 29 30นะคะก็เหลือเวลาอีก 3-4 วันเนาะสำหรับโปรโมชั่นของเรานะคะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จ12ตัวนี้นะคะยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีนะคะแถม CE COVID ต้านไวรัสเสริมภูมิคุ้มกัน1ขวดถ้าซื้อยอดรวมถึง 2,500 ก็แถมส่งฟรีแถม CE COVID นะคะแล้วก็แถมคอลลาเจนเปปไทด์บำรุงผิวข้อต่อกระดูกผมเล็บด้วยนะคะส่วนโปรโมชั่นที่3ซื้อ4แถม1อันนี้ต้องซื้อสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4แถม1นะคะซื้อ4ได้5นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือออาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวนะคะ12ตัวนี้ค่ะกับโปรโมชั่นนี้ส่วนกาแฟแอนด์คอฟฟี่เขาก็มีโปรโมชั่นของเขานะคะขั้นต่ํา1กล่องขั้นต่ํา4กล่องซื้อ10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1หลังนะคะขอย้ําว่าขั้นต่ํา4กล่องค่ะกติกาเขามาตามนี้มาแบบว่าจะซื้อ1กล่อง2กล่องอะไรต้องขออภัยแต่ถ้าซื้อรวมกับสินค้าอื่นก็ว่าไปนะคะตามกติกาเนาะก็ซื้อขั้นต่ำ4กล่อง10แถม1ราคาพิเศษอยู่ที่1หลังค่ะมีค่าจัดส่งทั้งหมดทุกอย่างนะคะทุกอย่างมีค่าจัดส่งยกเว้นสั่งตรงตามโปรโมชั่นถึงจะส่งฟรีนะคะแล้วก็มีของแถมให้ค่ะส่วนสำหรับกาแฟแอนด์คอฟฟี่นะคะกาแฟแอนด์คอฟฟี่เป็นกาแฟเจเนาะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลครีมเทียมทำจากถั่วเหลืองย่อยง่ายส่วนผสมพิเศษที่ใส่เข้าไปก็คือต้นอ่อนต้นกล้าข้าวสาลีนะคะก็สอบถามรายละเอียดสั่งซื้อเพิ่มเติมกันได้ค่ะศูนย์แปดหนึ่ง947-4708 081-947-4708นะคะทางข้อความนะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะทางข้อความเดี๋ยวลองมาดูข่าวกันหน่อยเนาะก็ไม่มีอะไรเลยนะคะน้อยมากๆข่าวยกเว้นน้ำท่วมนะคะในทุกแห่งทุกที่นะคะทั่วไทยกันเลยทีเดียวค่ะมากบ้างน้อยบ้างนะคะสำหรับคนที่กำลังเจอปัญหาเนาะเราก็นะคะไม่รู้จะช่วยกันยังไงเลยได้แต่ร่วมจิตร่วมใจกันอธิษฐานนะคะแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็พยายามดูแลช่วยเหลือนะคะแต่ว่าเห็นภาพแต่ละภาพแล้วโอ้ยนะความลำบากลำบนที่เราก็เคยโดนมาก็นึกย้อนมาได้นะคะว่ามันยังไงนะแล้วบางคนเนี่ยนะบางจุดเนี่ยโดนทุกปีนะคะโดนทุกปีเราขนาดว่าตั้งแต่ไออย่างของแอนเนี่ยตั้งแต่ปี54นั่นก็ยังหลอนอยู่เลยนะเวลาเห็นน้ำท่วมก็นะแต่ว่าบางคนนี่ต้องโดนทุกปีนี่บางทีปีนึงโดนเข้าไป 3-4 เดือนน้ำแช่น้ำขังอะไรอย่างงี้ก็มีนะคะอย่างคราวก่อนเนาะโอ้โหน้ำแช่น้ำขัง 3-4 เดือนแถวๆอยุธยาน่าก็นะเป็นอะไรที่เหนื่อยใจแทนเหมือนกันคนที่น้ำท่าท่วมทุกปีเนี่ยใจสู้จริงๆนะคะอย่างที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยเนาะเป็นที่พักน้ำนะคะต้องเดี๋ยวเนาะไม่รู้จะเอ่ยคำใดเลยนะคะใจสู้กันจริงๆเลยนะคะโดนตลอด
อ่ะลองมาดูสถานการณ์ต่างๆทั่วไทยจากไทยรัฐกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าอะไรไปถึงไหนยังไงอย่างชาวกทม.ตอนนี้ก็ไม่น้อยหน้านะคะจากเอาอยู่ตอนนี้คำถามที่แบบเอาอยู่เนี่ยแปลว่าอะไรนะตั้งคำถามกันเยอะนะคะฉบับที่13นะคะมาดูที่คอลัมน์ทั่วไทยของไทยรัฐนะเตือนฉบับที่13แล้วค่ะเผลอป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บนะคะเตือนฉบับที่13เนี่ยเข้ามาเมื่อคืนเนี่ยตอนของไทยรัฐเนี่ยนะคะเป็นข่าวเข้ามาเมื่อคืนตอนประมาณเที่ยงคืนค่ะก็ประมาณกรมอุตุได้ประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันนี้นะคะคือวันที่27เนี่ยแหละค่ะแล้วก็เป็นการเตือนฉบับที่13โดยระบุว่าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคกลางจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็ตกหนักมากบางแห่งแล้วหลังจากนั้นวันที่28คือวันพรุ่งนี้ฝนจะเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางนะคะคือกรมอุตุเตือนถึงวันนี้นะคะแต่วันพรุ่งนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีตกยังคงมีอยู่แต่อาจจะน้อยลงนะคะแต่ทีนี้ไอ้น้ำที่มันท่วมอยู่ก่อนหน้านี้แล้วอ่ะเนาะถ้ายังคงตกอยู่นะคะมันก็ยังคงน่ากังวลโดยเฉพาะภาคตะวันตกของภาคเหนือนะคะตะวันตกของเหนือแล้วก็ภาคกลางหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางนะคะแล้วมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยเพราะฉะนั้นประชาชนในจุดเนี้ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงไปถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงเกินกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง2เมตรฝนฟ้าคะนองก็สูงไปถึง2เมตรกว่าชาวเรือแถวอ่าวไทยแถวทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือขณะที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงนี้ด้วยความระมัดระวังขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือโทร1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะอันนี้เป็นฉบับที่13นะคะกรุงเทพและปริมณฑลค่ะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะอ่ะไล่เลียงกันไปเนาะสน.มักกะสันประชาสัมพันธ์แจ้งเจ้าของรถที่จอดเสียณที่บริเวณน้ำท่วมถนนเพชรบุรีตัดใหม่ถ้าน้ำลดแล้วอยากจะเอารถประสงค์จะให้ดำเนินการยกรถเนี่ยให้ติดต่อจราจรสน.มักกะสันด้วยนะคะเห็นภาพน้ำท่วมเนาะแล้วก็มีรถเนี่ยจอดบางทีก็อยู่กลางถนนเลยบางทีก็กำลังทำท่าจะเลี้ยวอะไรคือจอดค้างอยู่นะคะคนที่เขาถ่ายรูปมามองแล้วมันดูความรู้สึกมันแบบหวงเหวงยังไงก็ไม่รู้เนาะไม่มีผู้มีคนมีแต่ถนนว่างๆแล้วก็น้ำท่วมขังแล้วก็รถราจอดนะคะบางคนบอกบรรยากาศเหมือนในหนังแบบพวกซอมบี้ไม่มีคนเลยทุกคนก็ทิ้งรถทิ้งอะไรก็เอาตัวไปทางไหนก็ไม่รู้นะคะมีภาพข่าวแบบนี้เห็นแล้วก็ใจหวงเหวงพี่กลเนาะอ่ะ
งานจราจรสน.มักกะสันเขาก็โพสต์ข้อความเนาะบอกว่าท่านใดใช้เส้นทางถนนเพชรบุรีตัดใหม่รถเสียเพราะน้ำท่วมตั้งแต่แยกมิตรสัมพันธ์ไปถึงแยกเอกมัยเหนือนะคะน้ำลดแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปยกรถได้เนี่ยใครประสงค์ที่จะให้ดำเนินการยกรถเนี่ยก็แจ้งไปที่งานจราจรสน.มักกะสันจะได้ดำเนินการให้นะคะแล้วยังไม่วายค่ะอะไรที่มันแค่น้ำท่วมก็แย่แล้วนะคะล่าสุดปรากฏว่าจระเข้4ตัวค่ะหลุดออกมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะที่จังหวัดสระแก้วค่ะโอ้ยเนาะแล้วก็บอกว่าขอความร่วมมือประชาชนอย่าลงน้ำอย่าเข้าใกล้ไม่ได้มีใครอยากลงน้ำแต่น้ำมันไปถึงบ้านนอนเข้ก็จะตามเข้าไปถึงบ้านหรือเปล่าคะเนี่ยเมื่อวานเนี้ยนะคะจระเข้4ตัวค่ะหลุดออกจากพื้นที่ในจังหวัดสระแก้วนะคะก็ล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่4ตัวแต่ละตัวยาวประมาณ2เมตรนะคะเขาไปเจอมันที่Golden Place นาวาฟาร์มอยู่ที่หมู่6ตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วซึ่งขณะเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยได้รับผลกระทบน้ำท่วมประชาชนบางส่วนต้องหลบหนีขึ้นต้นไม้เพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดหลังทางด้านนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ลงพื้นที่เร่งติดตามควบคุมจับเจ้า4ตัวเนี้ยโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนนายอัธพลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่ากรมอุทยานจัดทีมเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ด้านการควบคุมสัตว์อันตรายลงพื้นที่เพื่อร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามจระเข้ทั้ง4ตัวเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการควบคุมจระเข้โดยเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนและตัวเจ้าหน้าที่เองทีมปฏิบัติการก็เฝ้าติดตามเส้นทางแล้วก็พฤติกรรมของจระเข้แล้วก็วางกำลังเฝ้ากันอยู่พื้นที่เสี่ยงขอความร่วมมือประชาชนอย่าลงน้ำอย่าเข้าใกล้อย่าพยายามจับหรือไล่ล่าจระเข้ด้วยตัวเองเนื่องจากน้ำท่วมทำให้การมองเห็นและการเข้าพื้นที่ทำได้ยากขอให้ประชาชนสบายใจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเข้าดำเนินการอย่างเต็มที่และจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าจะสามารถควบคุมจระเข้ทั้ง4ตัวได้อย่างปลอดภัยข่าวมาเพียงเท่านี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจับได้แล้วเจอหรือยังอะไรยังไงก็ขอให้ปลอดภัยทั้งประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปจับกุมมันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเขามีการประกาศว่าวันจันทร์เนี่ยนะคะปิดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดกทม.ชั่วคราวนะคะวันจันทร์นี้นะคะก็วันจันทร์ที่28นะคะหยุดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดกทม.เนื่องจากเหตุพิเศษสถานการณ์ฝนตกหนักเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องน้ำท่วมขังปัญหาการจราจรและการใช้ชีวิตประจำวันนะคะเกรงว่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายของประชาชนและความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือภาครัฐและเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะก็ ไม่ประกาศก็คงจะไม่มีใครไปละมั้งนะคะสำหรับในจุดที่เขาน้ำท่าท่วมกันนะถ้าคนไม่ท่วมก็อาจจะอีกอย่างแต่คนน้ำท่วมคงจะไม่ไหวนะคะประกาศหยุดได้ก็ดีเนาะอันตรายนะคะเป็นห่วงเด็กๆเดินทางนะคะอันนี้ก็แอนก็ไล่เรียงข่าวมาเลยนะคะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะส่วนที่อันนี้เป็นภาพจากแนวชายแดนบุรีรัมย์ค่ะโอ้โห
น้ำล้วนๆเลยเหมือนกันนะคะน้ำกับป่าณจุดนี้6อำเภอก็ 1,000 หลังคาเรือนพอดิบพอดีค่ะแล้วก็กระทบกับพื้นที่ทางการเกษตรหมื่นกว่าไร่นะคะสำหรับภาพข่าวส่วนใหญ่ก็เป็นภาพข่าวนะคะถามว่าถนนหนทางท่วมเยอะไหมก็ท่วมแต่ก็ยังไม่มากรถราก็ขับฝ่ากันไปได้ค่ะแต่ว่าพื้นที่ทางการเกษตรก็จมน้ำกันมิดเลยทีเดียวนะคะขออภัยค่ะกระแอมกระไออีกแล้วนะ6อำเภอนะคะที่บุรีรัมย์6อำเภอ131ตำบล 1,123 ครัวเรือนค่ะบ้านเรือนก็ถูกน้ำท่วมขังไป184หลังนะคะนาข้าว 7,000 กว่าไร่แล้วก็พืชสวนอีก 2,000 กว่าไร่สวนอีก200กว่าไร่คอกสัตว์อีก65แห่งยุ้งฉาง5หลังบ่อปลา24บ่อนะคะวัว331ตัวหมู208ตัวไก่ 3,000 ตัวถนน19สายโรงเรียน1แห่งฝายน้ำ2แห่งและสะพานอีก1แห่งนะคะอันนี้คือที่บุรีรัมย์ค่ะแล้วฝนก็ยังตกลงมาในพื้นที่นะคะอย่างต่อเนื่องแต่ว่าตกไม่หนักตกแบบปานกลางตกแบบเล็กน้อยแต่ตกลงมาต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้ที่มันท่วมอยู่ตอนนี้ยังพอเห็นถนนหนทางเพราะว่าบางแห่งก็ถึงขั้นว่าน้ำลดลงไปแล้วแต่ฝนนะมันก็ยังคงตกลงมาเพียงแต่ว่าตกไม่หนักนะคะถนนหนทางพอได้ความเสียหายมักจะเกิดกับส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางการเกษตรพื้นที่เสี่ยงก็ยังต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะจังหวัดบุรีรัมย์หน่วยงานทุกทั้งของภาครัฐเอกชนเขาก็เฝ้าระมัดระวังกันอย่างเต็มที่อ้าวนะคือก็ท่วมอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังดูดีกว่าอีกหลายแห่งหลายที่เหมือนกันนะคะรฟท.ประกาศ

เภอพยุหะนครสวรรค์น้ำท่วมแล้วก็ไปตรวจสอบระดับน้ำแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเส้นทางรถไฟทางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เนี่ยนะคะเขาก็เลยประกาศงดเดินขบวนรถในเส้นทางนี้รถไฟสายเหนือ9ขบวนค่ะเพราะว่าน้ำท่วมสันรางในย่านสถานีหัวงิ้วจะส่งผลให้ขบวนรถเนี่ยไม่สามารถผ่านพื้นที่ตรงนี้ได้เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและขบวนรถนะคะสำหรับขบวนรถที่งดเดินก็แบ่งเป็นเที่ยวขึ้น5ขบวนนะคะแบ่งเป็นเที่ยวขึ้น5ขบวนแล้วก็ขบวนล่องอีก4ขบวนค่ะผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารสำหรับวันแล้วก็ขบวนที่ประกาศงดเดินเนี่ยก็สามารถติดต่อขอคืนค่าโดยสารได้เต็มจำนวนที่สถานีรถไฟทั่วประเทศสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟนครสวรรค์นะคะเผื่อมีใครกำลังเตรียมตัวจะเดินทางเข้ากทม.เนาะวันนี้วันอาทิตย์สำหรับเที่ยวขึ้นเนี่ยก็จะเป็นขบวน109นะคะกรุงเทพเชียงใหม่นะคะแล้วก็ขบวนที่9กรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพนี่เริ่มต้นที่กรุงเทพอภิวัฒน์นะคะแล้วก็ขบวนที่13กรุงเทพอภิวัฒน์เชียงใหม่ขบวนที่107กรุงเทพอภิวัฒน์ถึงเด่นชัยและขบวน51กรุงเทพอภิวัฒน์เชียงใหม่อันนี้ขาขึ้นนะคะขาล่องนะคะขาล่องมี4ขบวนก็ขบวนที่108เด่นชัยกรุงเทพขบวนที่52เชียงใหม่กรุงเทพขบวนที่14เชียงใหม่กรุงเทพและขบวนที่10เชียงใหม่กรุงเทพนะคะอ่ะติดต่อสถานีรถไฟได้ทั่วประเทศรับค่าโดยสารคืนนะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะที่ศรีสะเกษค่ะก็เกิดเหตุสลดเนาะไฟดูด2ผัวเมียขณะเตรียมสูบน้ำท่วมขังออกจากบริเวณบ้านนะคะเมื่อวานเนี้ยนายฉลาดชิดชมในอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษได้สั่งการให้ปลัดอำเภอแล้วก็สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับแจ้งว่ามีคนตายที่บ้านหลังหนึ่งที่ตำบลสำโรงพลันอำเภอไพรบึงนะคะไปถึงก็ลงพื้นที่หมู่8ค่ะผู้ตาย2รายอยู่ในบริเวณจุดเกิดเหตุชื่อว่านายพงพสินกับนางธัญญนันท์สองผัวเมียนะคะก็ประสานผู้ใหญ่บ้านแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำรวจสภ.ไพรบึงแล้วก็โรงพยาบาลไพรบึงเทศบาลตำบลสำโรงพลันด้วยไปร่วมกันตรวจสอบสันนิษฐานว่าไฟรั่วหรือไฟดูดทำให้สองผัวเมียเสียชีวิตแต่ยังไงก็ตามนะคะสาเหตุที่แท้จริงก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็สอบสวนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแต่ว่าญาติญาติเนี่ยได้บอกว่าทั้งสองคนเนี่ยไปซื้อปั๊มน้ำตั้งใจว่าจะเอามาสูบน้ำที่ท่วมขังรอบๆ บ้านก็เลยสันนิษฐานว่าไปเจอไฟรั่วในจุดที่จะติดตั้งหรือว่าใช้งานปั๊มน้ำจนทำให้เกิดเหตุสลดเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบตอนนี้ก็อยู่ระหว่างสอบสวนสาเหตุการตายแล้วก็ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแล้วก็สภาพแวดล้อมบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อหาข้อเท็จจริงแล้วก็จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนกันต่อไปนะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยเนาะมีข่าวอัปเดตมาว่าลาดพร้าวซอย1ถึง15ถนนแห้งแล้วนะแต่ว่าซอย17ถึง41ยังมีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างนะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรสัญจรผ่านพื้นที่ดังกล่าวลาดพร้าว17ถึง41ค่ะอันนี้เขาอัปเดตล่าสุดเมื่อคืน3ทุ่มกว่าแต่ว่ามาถึงเช้านี้ไม่รู้ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะเพราะว่าฝนก็ตกกันตลอดนะเนาะที่บ้านแอนเมื่อคืนจะนอนอยู่แล้วนะคะฝนก็ยังตกแล้วก็ตกค่อนข้างจะแรงด้วยค่ะคือไม่ใช่พลัมๆค่อนข้างแรงแบบได้ยินเสียงฝนดังเลยนะก็โอ้ยอีกแล้วตอนแรกก็พลัมๆก็พลัมๆก็คงจะโอเคสักพักกระหน่ำอีกแล้วนะคะส่วนที่จังหวัดชัยนาทนะคะจังหวัดชัยนาทเมื่อวานช่วงค่ำๆป้องกันภัยเขาก็แจ้งเตือนว่าน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอาจจะล้นตลิ่งให้รีบยกของขึ้นที่สูงนะคะก็

0: แล้วก็ในพื้นที่ที่เขาเตือนนะคะว่าจะมีแนวโน้มน้ำเพิ่มสูงขึ้นล้นตลิ่งก็คือตำบลท่าฉนวนตำบลศิลาดานตำบลวัดโคกตำบลคุ้งสำเภาของอำเภอมโนรมนะคะที่อำเภอวัดสิงห์ก็ตำบลวัดสิงห์กับตำบลมะขามเท่าที่ตำบลทันมามูลก็แล้วก็ตำบลหาดท่าเสาตำบลเขาท่าพระตำบลท่าชัยตำบลในเมืองตำบลชัยนาทตำบลบ้านกล้วยของอำเภอเมืองชัยนาทแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยให้ยกของขึ้นที่สูงย้ายรถย้ายกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนนะคะก็มีการแจ้งเตือนผ่านเซลบรอดแคสต์นะคะเรื่องของระดับน้ำที่สูงขึ้นค่ะก็สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางไลน์ก็นะคะป้องกันปพรับแจ้งเหตุ1784นะคะ LINE ID ก็มีนะคะแล้วก็โทรสายด่วนตลอด24ชั่วโมงก็1784นะ1784นะคะLINE ก็ ID LINE ก็คือ @1784ddpm 1784ddpm นะคะโทรก็1784 LINE ก็แอดมีแอดด้วยนะ1784ddpm นะคะส่งกำลังใจให้นะคะส่วนทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพระนอน600ปีนอนแช่น้ำนะคะที่วัดชัยวัฒนาเพราะว่าวัดชัยวัฒนารามเพราะว่าน้ำทะลุแนวกั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ล้นเข้าท่วมพื้นที่โบราณสถานในภาพนะคะพระนอนค่ะ600ปีนอนแช่น้ำเลยนะคะฝนถล่มต่อเนื่องนะคะตั้งแต่เช้าเมื่อวานนะคะทำให้หลายพื้นที่ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาน้ำท่วมขังรอการระบายโดยเฉพาะสถานโบราณสถานสำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์นะคะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งรับมือป้องกันความเสียหายต่อโบราณสถานสำคัญค่ะที่วัดโลกยะสุทธารามโบราณสถานสำคัญซึ่งประดิษฐานพระพุทธไสยาสตร์หรือพระนอนเก่าแก่อายุกว่า600ปีก็มีน้ำฝนสะสมไหลมารวมตัวกันจนเกิดเป็นน้ำท่วมขังรอบๆองค์พระนอนค่ะนักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้าไปกราบสักการะได้ตามปกติเทศบาลพระนครศรีอยุธยาก็เร่งเดินเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่โบราณสถานแล้วก็ชุมชนต่างๆภายในเกาะเมืองเพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองเมืองอย่างต่อเนื่องขณะที่วัดชัยวัฒนารามซึ่งอยู่ที่ตั้งอยู่ที่นอกเกาะเมืองถึงแม้ว่าทางกรมศิลป์เนี่ยเขาก็จะเร่งติดตั้งแนวผนังกั้นน้ำแล้วก็กรุผ้าใบโดยรอบเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าสถานการณ์น้ำที่มันเพิ่มสูงขึ้นก็ยังพบว่ามันซึมทะลุผ่านแนวตะเข็บผ้าใบหลายจุดทำให้น้ำเข้ามาภายในพื้นที่โบราณสถานจนได้นะคะแล้วฝนมันก็ตกต่อเนื่องทั้งวันเนาะทำให้เริ่มมีน้ำขังบริเวณใกล้ฐานโบราณสถานหลายจุดเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เปิดเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติภายในพื้นที่ทำงานกันตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ทางกรมศิลป์เขาก็ระดมกำลังคนงานเจ้าหน้าที่ขนกระสอบทรายกันเป็นร้อยเลยเข้ามาอุดตามแนวตะเข็บผ้าใบที่มันเกิดการรั่วซึมเพื่อสกัดกั้นไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยทะลักเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของโบราณสถานเรียกว่าเจ้าหน้าที่ก็แข่งกับเวลานะคะท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมสถานการณ์แล้วก็ป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยสร้างความเสียหายต่อโบราณสถานสำคัญโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนารามซึ่งเป็นหนึ่งในโบราณสถานสำคัญของพระนครศรีอยุธยาแล้วก็อยู่ในพื้นที่มรดกโลกท่ามกลางการเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดทีเดียวค่ะสำหรับจิสดานะคะจิสดาก็ยังคงเตือนให้รับมือฝนตกหนักเอาอีกแล้วค่ะบ้านแอนตกอีกแล้วเบาๆไปนะคะตอนนี้มาอีกแล้ว นะคะได้ยินเสียงแล้วนะเขาก็บอกว่าเตือนรับมือฝนตกหนักภาคกลางกับภาคตะวันออกนะคะในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้นะจิสด้าเตือนมาตั้งแต่วันนี้ภาคกลางกับภาคตะวันออกนะคะบอกว่าฝนจะตกหนักถึงหนักมากภาคกลางและภาคตะวันออกระวังน้ำท่วมฉับพลันค่ะเขาบอกเป็นภาคมาแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าจังหวัดอะไรยังไงแบบไหนนะคะเอาเป็นว่าภาคกลางกับภาคตะวันออกนะวันนี้ด้วยนะคือเขาก็บอกว่าสถานการณ์ลำเลียงความชื้นอ่อนตัวลงแต่ยังคงมีความชื้นระดับ2ระดับ3นะคะบริเวณภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและบางส่วนของภาคตะวันออกปริมาณฝนโดยรวมเริ่มลดลงแต่ภาคกลางและภาคตะวันออกยังต้องรับมือกับฝนตกหนักอีก 35-90 มิลลิเมตรต่อวันนะคะส่วนในช่วงที่ทุกคนคาดว่าฮึบเอาไว้แล้วเดี๋ยวอีก2วันมันจะคลี่คลายก็คือวันที่28 29 30เนี่ยเขาก็บอกว่าจิสด้าบอกว่าระดับความรุนแรงของการลำเลียงไอน้ำจะลดลงอยู่ที่ระดับ 1-2 คือเป็นระดับที่อ่อนจนถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่นะคะความชื้นยังพอมีผลกระทบแถวทะเลอันดามันภาคใต้ตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนเป็นระดับ 1-2-3 ในบางพื้นที่นะคะแล้ววันที่ 29-30 ก็มีแนวโน้มว่าความชื้นภาพรวมเนี่ยมันจะลดลงเหลือระดับ 1-2 ทั่วประเทศนะคะคือแนวโน้มฝนตกหนักลดลงอย่างชัดเจนเลยในวันที่29และ30แต่ยังคงมีฝนกระจายทั่วๆไปในพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันตกนะคะรวมทั้งภาคอีสานนะคะอีสานตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะคือข้อมูลเนี้ยนะคะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันออกยังไงก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำฝนสะสมแล้วก็ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะในวันนี้นะคะในวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็จะเริ่มคลี่คลายลงแต่ก็ยังคงมีบ้างประมาณนั้นนะคะนอกจากนี้นะคะบางกอกแอร์เวย์สนะคะออกมาตรการช่วยน้ำท่วมเปลี่ยนวันบินฟรีถึงวันที่10ตุลาค่ะนายกเทศบาลเมืองบางกะดีเดือดเครื่องสูบน้ำชนประทาน8ตัวเสียไปแล้ว2ใช้งานได้ไม่เต็มที่นะคะที่เหลือต้องสลับกันเปิดให้ใช้ได้ครั้งละ3ตัวกลัวไฟตกชาวบ้านกังวลน้ำท่วมทำไมไม่แก้ไขระบบไฟให้ใช้งานได้ตามปกตินะคะก็นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดีบอกว่าจุดสำคัญในการสูบน้ำระบายนะคะจากคลองบางหลวงเชียงรากสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อลดระดับน้ำแล้วก็บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ด้านในโดยรอบนะคะ7ตำบลนะคะต้องสูบน้ำเนี่ยระบายจากพื้นที่7ตำบลค่ะตำบลเชียงรากใหญ่ตำบลบ้านปทุมตำบลสามโคกตำบลบางพูดตำบลสวนพริกไทยตำบลบางพูนตำบลบ้านกลางตำบลบางกะดีของอำเภอเมืองรวมทั้งรองรับน้ำที่มาจากอำเภอคลองหลวงกับอำเภอสามโคกก็เร่งระบายน้ำจากพื้นที่นะคะฝนก็ตกหนักตลอดทุกวันน้ำก็ท่วมขังนะคะระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาปรากฏว่ามีเครื่องสูบน้ำ8เครื่องนะคะเสียไป2เครื่องนะคะเสียมา 3-4 ปีและแต่อีก6เครื่องเนี่ยเปิดใช้งานได้แค่3เครื่องเนื่องจากว่าหากเดินเครื่องสูบน้ำมากก็จะส่งผลให้ระบบไฟตัดนะคะทำให้การระบายน้ำเนี่ยทำได้อย่างจำกัดท่ามกลางปริมาณน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในอำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคกโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ก่อนถึงประตูระบายน้ำเนาะก็ ป็นอะไรที่บอกทำไมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรจะเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำแล้วก็ระบบไฟของสถานีสูบน้ำให้มันมีความพร้อมมากกว่านี้ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนเนื่องจากว่าหากเกิดฝนตกหนักน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องใช้เครื่องสูบน้ำได้3เครื่องแถมใช้แบบไม่เต็มที่นะคะก็จะทำให้การระบายน้ำไม่ทันต่อสถานการณ์แล้วก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนนะคะคนพร้อมอุปกรณ์ไม่พร้อมนะคะก็ไปต่อกันไม่ได้เนาะอะไรประมาณนี้ที่บางพลีนะคะในภาพข่าวนี้ก็บอกว่าอ่วมกันหลายจุดชาวบ้านต้องลุยออกไปตุนอาหารบางอย่างเนี่ยนะคะเกลี้ยงชั้นเลยค่ะแต่เห็นแว่วๆว่าทางเซเว่นก็เตรียมของนะคะระดมนะคะไม่ให้เชลว่างเลยนะนะเรียกว่าวิกฤตเป็นโอกาสขายดีกันสนั่นวันไหวเตรียมพร้อมให้ทุกคนเอาไปตุนกินกันนะคะก็สถานการณ์ที่หมู่บ้านชนเทพอำเภอบางพลีสมุทรปราการน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างและระดับสูงชาวบ้านบางส่วนก็ลุยน้ำออกมาแล้วก็ขนย้ายของจำเป็นสัมภาระขึ้นที่สูงทยอยไปอยู่บ้านญาติกันเพื่อความปลอดภัยน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ในซอยมังกรนาคดีซอยยิ่งเจริญตำบลแพรกษาแล้วก็อีกหลายแห่งในอำเภอเมืองสมุทรปราการนะคะคือถามว่าน้ำท่วมสูงไหมบางจุดก็ไม่ได้สูงมากนะบางจุดก็แค่หน้าคงหน้าแข้งใดๆแต่ว่าบางทีไม่พร้อมที่จะมาเหยียบมาย่ำน้ำเขาก็ใช้เรือกันนะคะมอเตอร์ไซค์ก็จอดน้ำท่วมล้อนะครึ่งล้อบ้างค่อนล้อบ้างอะไรประมาณนี้นะอ่ะก็อันนี้เขาก็ได้รับการแจ้งเตือนว่าประชาชนเขาก็ออกไปซื้อทั้งอาหารสดน้ำดื่มอาหารแห้งจากร้านสะดวกซื้อเอากลับไปไว้ในบ้านเพราะว่ากลัวน้ำท่วมนะคะแล้วมันไม่คลี่คลายในระยะเวลาอันใกล้นะก็เลยตุนไว้ก่อนบอกร้านค้าบางแห่งเนี่ยสินค้าหมดอาหารสดอาหารแห้งเรียกว่าถูกยกกันจนหมดเชลเลยทีเดียวนะคะเกลี้ยงอย่างที่เขาบอกขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเราเลยทำนองนี้เลยนะคะตี 5:52 นาทียังไม่ได้ไปไหนนะคะมีแต่สถานการณ์น้ำท่วมทั้งนั้นเลยทีเดียวค่ะพบกับผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่นะคะยากระใสชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชามีอาการส่อว่าจะเป็นอัมพฤกษ์เส้นเอ็นตึงข้อกระดูกเสื่อมช่วยได้เป็นยาระบายอ่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านยากระใสชนิดเม็ดของหมออนันต์ไม่ใส่สารสเตียรอยนะคะหมออนันต์สุวรรณโอสถโคเตียหมงเบอร์โทรศัพท์0991846665991846665เจ้าของเดียวกันกับยาหอมเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกน้ำมันสมุนไพรมัสก้าและแคปปิครีมนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปหรือสอบถามไปที่หมออนันต์ที่เบอร์080626444หมออนันต์0991846665หมออนันต์นะคะ0991846665ค่ะส่วนประกันมณีทรัพย์พันธ์นะคะ0806264419 0806264419นะคะทำไร่ทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์ใดๆเจอปัญหาอะไรในตอนนี้นะคะแจ้งประกันได้เลยนะคะครบจบที่นี่เรียกว่าครบวงจรกันเลยทีเดียวค่ะปัญหาข้าวดีดปัญหาดินไม่ดีนะคะนาข้าวใส่สารเคมีแล้วมันไม่ขึ้นก็ให้ใส่อินทรีย์ได้เลยปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีกระสอบสีฟ้าใส่ไปไร่ละ50กิโลรับรองว่ากินแน่นอนคอนเฟิร์มปรึกษาได้นะคะแล้วก็ชุดสบายกระเป๋าแบบครบๆค่ะคือชุดเนี้ยครบเลยนะแต่ว่าเป็นชุดเล็กแค่นั้นแหละ 1,240 บาทนะคะขายดีมากลุงๆป้าๆนะคะเอาไปปลูกเพื่อที่จะกินแต่ว่าแหมมันความที่มันได้ผลดีกินไม่ทันก็ขายกันเพลินๆนะคะแถมนะซื้อ1เซตเนี่ย 1,240 บาทประกันแถมให้1ลิตรยานอนหรือว่ายาเพลียเลือกได้อ่ะ ทรหาประกัน0806264419และ0879934626นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่เนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังข่าวกันต่อจนถึง7 โมงเช้านะคะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: บลูมิโน่ลาย07
4: สวยจนล้นไปคน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25 ธันวาคม 2569ถึงวันที่3 มกราคม 2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
6: พร้อมใครชายใดชม
7: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
9: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะไปข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ผมมารวยทีวี
8: ใช่
9: จริงจริงนะขอบคุณครับแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
14: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ
15: สถานีวิทยุเจเรต้า532ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
16: Thank you. ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับสธนช.ปรับแผนรับฝนตกหนัก 26-27 กันยายนนี้ลดการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์และคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสักครู่กลับมาติดตามครับ
18: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
19: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่าย

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
4: ายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.ในฐานะโฆษกสทช.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการสถานการณ์น้ำครั้งที่16เมื่อวันที่26กันยายน2569ได้พิจารณาปรับแผนการบริหารจัดการน้ำหลังประเมินว่าช่วงวันที่26ถึง27กันยายนนี้ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันตกยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่พร้อมพิจารณาปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบในพื้นที่ท้ายน้ำขณะที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 1,827 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานขออนุมัติกรอบการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างไรก็ตามจะควบคุมการระบายน้ำจริงไม่เกิน 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสทนช.จึงได้ประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าผู้ประกอบการรถร่วมประกาศหยุดเดินรถชั่วคราวใน5เส้นทางในพื้นที่ภาคตะวันออกหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมคุณณภพรช่างกลรายงานครับ
5: จากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ทางบริษัทขนส่งจำกัดแจ้งว่าได้ประสานกับผู้ประกอบการรถร่วมที่จะหยุดเดินรถในเส้นทางต่างๆเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติโดยบางพื้นที่ในภาคตะวันออกที่ได้รับผลกระทบผู้ประกอบการรถร่วมได้แจ้งหยุดเดินรถเป็นการชั่วคราวใน5เส้นทางได้แก่สาย46เส้นทางกรุงเทพระยองสายเก่าสาย48เส้นทางกรุงเทพพัทยาเฉพาะรถตู้สาย914/917เส้นทางกรุงเทพจันทบุรีตราดของบริษัทธนทวีขนส่งจำกัดสาย9916เส้นทางกรุงเทพวังน้ำเย็นคลองหาดสาย9916เส้นทางกรุงเทพสระแก้วอรัญญประเทศตลาดโรงเกลือส่วนเส้นทางการเดินรถของรถโดยสารบขส.ยังคงให้บริการตามปกติในทุกเส้นทางและทางบริษัทจะเตรียมการปรับแผนการเดินรถให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: และมาติดตามพยากรณ์อากาศครับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมทั้งดินโคลนถล่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ข้าสู่ชั่วโมงที่สองกับแอนข่าวเช้านะคะวสป .711 ลบบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีค่ะแม่แอนยังนึกว่าจะมีใครทักทายแอนมาหรือเปล่าเนาะมัวเจอกับปัญหาน้ำท่วมอยู่นะคะก็ยังคงมีค่ะคุณรุจิราบอกว่าตื่นทุกจังหวัดเป็นไงกันบ้างลำบัวก็หนักฝนหยุดตกแต่ไม่แน่เดี๋ยวต้องรอดูเช้านี้ว่าจะมีแดดไหมแต่ลมหนาวมาแรงมากหนาวเลยตอนเนี้ยนะคะรอฟังเสียงส่งกำลังใจให้คนทั่วไทยด้วยทุกบ้านนะคะทุกบ้านฟังคุณนะคะรุ่นเราเนี่ยขอบคุณมากค่ะคุณรุจิราเนาะแต่จริงๆนะอากาศเย็นเดินออกมาจากห้องนอนเนี่ยอากาศเย็นเลยนะคะมาเจอพี่เดฟนอนขดกลมนะต้องปิดพัดลมให้บางทีเราก็เปิดนะคะเปิดพัดลมให้แผ่วๆนะคะจุดยากันยุงให้นะคะเพราะว่าพี่เดฟเขานอนที่ห้องโถงคนเดียวนะดิกกี้นอนกับแม่นะคะติดหนึบนะคะต้องเข้าห้องเนาะแล้วก็ยังไงสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์เดี๋ยวนะคะแล้วก็สำหรับของคุณรุจิรานะคะยังคงตื่นแต่เช้านะคะ 3:44 เนี่ยส่งข้อความมาและแอนขอบคุณมากนะคะทั้งคุณรุจิราแล้วก็ทุกท่านนะคะที่ตื่นเช้าๆนะคะก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจกันแล้วก็ทักทายกันมาเนาะดูแลสุขภาพด้วยนะคะฝนก็ตกความเย็นก็มาเนาะคุณกล้วยไม้สีฟ้านะคะวันอันนี้วันนี้วันอาทิตย์สีแดงมีดอกกุหลาบสวยๆมาฝากสวยมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณวิโรจน์นะคะดอกไม้สวยคุณพนิตาด้วยค่ะคุณสิริพรนะคะลุงทับสวัสดีค่ะลุงโอ้โหวิวนี้สวยมากเลยแถวบ้านลุงเหรอคะเนี่ยตายและสวยจังอันนี้ใช่แถวบ้านลุงไหมลุงถ่ายมาเองหรือเปล่าคะสวยมากๆเนาะเหมือนภาพวาดเลยนะคะฟ้าสะท้อนลงไปในน้ำอ่ะแล้วท้องฟ้าในขณะนี้นี่กำลังพระอาทิตย์ตกหรือว่าพระอาทิตย์จะขึ้นคะเนี่ยไม่แน่ใจนะคะดูเหมือนพระอาทิตย์จะตกหรือเปล่าสวยนะคะลุงเนาะขอบคุณมากค่ะคุณกนกวรรณนะคะคุณกนกวรรณที่ฉะเชิงเทราเป็นยังไงกันบ้างคะแล้วก็คุณทวินนะคุณทวินดอกชวนชมช่วงนี้ดอกชวนชมออกเยอะนะบ้านแอนเนี่ยออกทั้งดอกออกทั้งฝักเลยนะคะตอนนี้นะ นะยั่วเยะไปหมดเลยทีเดียวแล้วก็แม่ใสสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์เช่นเดียวกันนะคะคุณเล็กด้วยค่ะคุณสำเนียงบอกว่า711ชัดเจนดีมากเสียงดีเจเข้าที่บอกถ้าเป็นสมัยก่อนฝนพรำสาดศาสตร์ไทยคนรุ่นอายุ70ขึ้นไปจะรู้ดีสมัยนี้เรียกว่าพายุนะคะประมาณนั้น70ปีขึ้นไปแอนยังไม่ถึงนะแอนยังไม่ถึงนะคะคุณสำเนียงนะก็ไม่คุ้นเหมือนกันนะคะสมัยก่อนฝนพรำศาสตร์ไทยคนรุ่นอายุ70ขึ้นไปจะรู้ดีสมัยนี้เรียกว่าพายุเหรอคะเมื่อก่อนพายุนี่ไม่ได้เรียกว่าพายุหรองงเหมือนกันนะคะฝนพรำฝนสาดนี่มันไม่น่าจะเป็นพายุนะมันไม่เท่ากันนะพายุมันต้องรุนแรงกว่าหรือยังไงหมายถึงยังไงเนาะคุณทิพวรรณนะคะสวัสดีวันอาทิตย์พี่แอนขอให้สุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันค่ะน้องฟลุ๊กบอกว่าฝนตกน้องเต่ามาเยี่ยมครับป้าแอนอ้วนกลัวเต่าด้วย โอ้เต่ามาถึงบ้านเลยเหรอแหมไหนดูที่ป้าแอนซูมที่เต่าเอาอะไรมาฝากบนหลังหรือเปล่าขอซูมหน่อย อย่างน้อยต้องโปะแป้งที่หลังนิดนึงนะจะได้เห็นกันชัดๆนะคะนะคะเดินมาเที่ยวบ้านเนาะก็อาจจะเดินไปเรื่อยๆนะคะก็ระมัดระวังรถตรานะน้องเต่าบางทีเห็นเต่าข้ามถนนเมื่อก่อนเคยเจอนะคะเต่าข้ามถนนต้องลงไปช่วยนะคะจอดรถแล้วมีความรู้สึกคันอื่นเขาจะเห็นหรือเปล่าไว้นะตัวก็หลังดำๆนะแล้วตุ๊ตะต้วมเตี้ยมต้องลงไปช่วยนะคะแล้วก็
คุณวิทย์นะคะสวัสดีครับฝนตกรินรินเช้านี้เนาะพอได้อยู่ของแอนก็เมื่อสักครู่เนี่ยไปแล้วนะคะไม่แต่ไม่ได้ออกไปดูอาจจะปอบแปะปอบแปะนะช่วงนี้ฝนไม่ขาดเม็ดเลยเนาะเพียงแต่ว่าจะตกเบาๆตกแรงหรืออะไรแบบเนี้ยคุณสุริยนต์สวัสดีวันอาทิตย์สีแดงพระพิรุณหยุดชั่วคราวครับชุ่มฉ่ำทั่วไทยวันนี้อาจจะเบาหน่อยก็เป็นได้นะเพราะว่าเขาก็เตือนกันมาจนถึงวันที่27คุณออนอนงสวัสดีค่ะพี่แอนอากาศเนี่ยลมหนาวพัดเย็นมากเลยค่ะเช้านี้แต่ฝนก็ยังไม่หยุดตกนะคะแต่คาดว่าจะตกอีกเพราะว่าท้องฟ้าเนี่ยมันยังมืดอยู่ค่ะมันยังไม่สว่างเนาะปกติถ้าเกิดว่ามันเป็นช่วงธรรมดา6โมงเช้าเนี่ยก็แสงจ้ามาแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังมีความอึมครึมกันอยู่คุณกนกวันบอกว่ากำลังจะตกอีกแล้วค่ะที่ฉะเชิงเทรามาแรงด้วยนั่นไงอีกวันหนึ่งคุณกนกวันนะอีกฮึบหนึ่งเนาะคุณภาวนาสวัสดียามเช้าค่ะแม่แก้วกาแฟเป็นรูปหัวใจเลยนะปากแก้วกาแฟเป็นรูปหัวใจเลยสวยมากนะคะน้องมะนาวบอกน้ำท่วมเลยค่ะคุณแอนนะคะน้ำท่วมแล้วก็ท่วมกันหลายที่แหละค่ะนะไอ้ที่ตอนเนี้ยนะคะมีทั้งท่วมทั้งไม่ท่วมหลายที่บางบ้านเนี่ยท่วมเข้าไปในบ้านบางบ้านในบ้านไม่ท่วมเพราะว่าทำสูงแต่ว่าถนนหน้าบ้านปริ่มหมดแล้วแอนเพิ่งนั่งดูเมื่อสักครู่เนี้ยบรรดาดาราทั้งหลายขนาดอ้ําพัชราภายังไม่รอดเลยนะคะน้ำเข้าบ้านเป็นที่เรียบร้อยเนาะมีหลายคนนะมีคิมมีมาร์กอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หลายคนอยู่มีนาเดียเนาะที่เขาโพสต์นะคะก็อีกหลายๆคนเลยทีเดียวค่ะฝนฟ้าตกขนาดนี้นะคะท่วมเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ไม่ผิดคาดเท่าไหร่นะแต่ว่าจะมากจะน้อยยังไงแค่นั้นเองคุณพวงเพชรสวัสดีค่ะคุณสุภาพรแฟชั่นไอแลนด์เมื่อวานค่ะคุณแอนโอ้แอนเห็นข่าวแอนยังตกใจอ่ะนะน้ำท่วมเขาถ่ายมาจากลิฟต์ว่าเข้าไปที่ชั้นล่างเลยใช่ไหมคะโอ้เห็นขนาดนั้นเลยบอกคุณแอนที่ลพบุรีรอดละแต่ที่รามอินทราเนี่ยยังอะไรคะยังล่อแล่อยู่ใช่ไหมบอกว่าโดนตอนนี้ก็ยังพรำอยู่อ๋อฝนยังพรำอยู่นะคะที่รามอินทราเนาะก็ติดสถานการณ์น้ำแอนเห็นภาพข่าวอยู่เมื่อวานยังบอกโอ้น่าตกใจน้ำท่วมขนาดนั้นโอ้นี่ที่ไหนคะเนี่ยไปซื้ออาหารจะตุนใช่ไหมไม่มีเลยเกลี้ยงเลยเนาะตายตู้เย็นที่ห้างเกลี้ยงเลยนะคะไม่เหลืออะไรเลยเหมือนเขาล้างเก็บแล้วอะนะดูแล้วเหมือนเขาล้างเก็บเอาไว้เลยเกลี้ยงบงเลยทีเดียวโอ้โหนะคะอันนี้ห้างไหนเนี่ยแล้วดูสิขอบคุณนะคะส่งรูปมาให้ดูด้วยเนี่ยน้ำเข้าไปตรงข้างล่างแล้วนะคะชั้นล่างของเขาเลยรามอินทรานะอ่ะนะคะน้ำท่าเยอะแยะไปหมดค่ะคุณสุภาพรขอบคุณมากนะคะแล้วก็ส่วนทางไลน์นะคะทางไลน์ก็คุณเตี้ยคุณ NBB สวัสดียามเช้านะคะขอบคุณทุกท่านที่ทักทายกันค่ะคุณสนั่นเป็นไงคุณสนั่นพออย่างน้ำเนี่ย คุณภาวนานะคะคุณวันธนีสวัสดียามเช้าค่ะน้องแอนอากาศเย็นสบายนั่งมองดูน้ำท่วมเมื่อวานไม่ได้ฟังข่าวเพราะว่าพี่เก็บย้ายของอ่วมเลยโอ้เป็นกำลังใจให้เช้านี้เป็นยังไงบ้างคะคือภาพมันมืดๆเนาะแอนก็มองไม่ค่อยถนัดนะเมื่อวานนะแต่ว่าก็ดูมันถึงบันไดบ้านแล้วมั้งเนาะใช่ไหมมีและเช้านี้มันลดจากเมื่อวานไปบ้างไหมคะคุณวันธนีลดลงบ้างไหมหรือว่าเติมเข้าไปอีกนะก็ส่งกำลังใจให้นะคะปาละเมียดสวัสดียามเช้าค่ะคุณประดับด้วยนะคะคุณสุชินบอกคุณแอนทางโน้นฝนหยุดตกหรือยังพาชีตกทั้งคืนตกหยุดตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะคะก็บ้านแอนเมื่อคืนตอนแอนจะนอนก็ประมาณสัก5 ทุ่มเนี่ยก็ตกแรงค่ะแอนก็หลับไปตอนไหนยังไงไม่รู้ละมาตื่นอีกที4:30ก็เงียบเงียบไปนะคะเมื่อกี้ก็มาอีกสักหน่อยนึงตอนนี้ก็เงียบไปอีกเงียบเดี๋ยวบางทีแบบ
พรำๆนะคะพรำๆนะคะแต่ถ้าตกแรงหน่อยก็จะได้ยินเสียงก็ยังไม่ได้ออกไปจากห้องทำงานเลยค่ะถ้าหยุดบ้างก็ดีนะไม่แน่ใจถ้าตกก็คงจะพรำๆไม่ได้ยินเสียงตอนนี้คุณศรีรัตน์นะคะคุณปัญญาค่ะแล้วก็พี่มานะนะคะพี่มานะก็ดอกไม้สวยๆมาฝากบอก711แจมแอนเสียงไม่แหบนะขอให้น้องแอนแล้วก็แฟนรายการแข็งแรงโชคดีผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้นะคะสู้ๆเพื่อให้ชีวิตผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอ้าวขอบคุณมากนะคะพี่เนาะก็เป็นกำลังใจกันต่อไปคุณวิเชียรสวัสดียามเช้าครับเช้านี้ก็ยังตกเหมือนเดิมครับฝนก็ช่วงนี้แหละค่ะจนถึงวันนี้แหละนะคะคุณวิเชียรเนาะแล้วพรุ่งนี้ก็รอลุ้นกันอีกทีเพราะเขาก็เตือนมาภาคกลางยังมีอยู่ภาคกลางก็ไม่รู้ว่าจังหวัดไหนเนาะพรุ่งนี้คุณจำเป็นนะคะคุณเบนจาด้วยเนาะสวัสดียามเช้าที่แสนจะชุ่มฉ่ำค่ะแถมอากาศเย็นอีกต่างหากนะคะคุณเบนจาคุณระเบียบค่ะคุณมาลีนะคะคุณนพดลค่ะแล้วก็คุณหน่อยนะคะคุณไผ่ด้วยนะคะบอกว่าน้ำลดปกติแล้วค่ะพี่แอนแต่คนไม่ปกติเป็นไข้ตัวร้อนป่วยนั่นไงต้องระวังนะคะอย่ามัวแต่สู้ฝนจนเราไม่ไหวนะคะน้ำลดจากบ้านแต่ว่าบางทีทางที่เราจะไปหาหมอหายุกหายาบางทีมันก็ไม่เป็นปกติต้องดูแลให้แข็งแรงทั้งกายทั้งใจหายไวๆนะคุณไผ่นะแล้วก็คุณลำพึงนะคะคุณลำพึงคุณจิราพรด้วยนะคะอรุณสวัสดิ์เช่นกันค่ะน้องมวยบอกว่าหนาวเลยอ่ะพี่แอนผลหยุดแล้วแต่ไม่รู้จะตกอีกไหมน้องบางซ้ายยังมีโอกาสอยู่ค่ะนะน้องมวยยังมีโอกาสตกอยู่อากาศเย็นเลยจริงๆเนาะตอนนี้บ้านพี่แอนยี่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดูดิบ้านพี่แอน24นะบ้านน้องหมวย25อากาศเย็นแต่ว่ายังบอกมีอ้าวเริ่มจะมีฝนพรำไปอีกตายแล้วจะมีฝนพรำไปจนถึง6โมงเย็นวันนี้เท็จจริงประการใดไม่รู้นะคะไปถึง6โมงเย็นไว้แล้วก็ไปถึงโอ้ไม่ใช่สิ6โมงเย็นแล้วก็หยุดแล้วหลังจากนั้นจะมีช่วงตีหนึ่งนะคะตีหนึ่งไปจนถึงตีหนึ่งแล้วก็6โมงเช้าอีกทีโอ้ขยักขย่อนถึงวันพรุ่งนี้นะคะดูจากหน้าจอเนาะก็รอลุ้นกันต่อไปแต่พี่แอนคิดว่าอาจจะมีนะคะแต่ว่าไม่หนักเท่าเดิมเนาะภาคกลางนะคุณแป้นหวัดดีค่ะลุงช้อยด้วยนะคะวันอาทิตย์สีแดงสดใสนะคะพยายามให้สดใสถึงแม้ว่าจะไม่สดใสมากเท่าไหร่อันเนื่องมาจากสถานการณ์น้ำท่าคุณพรทิพย์นะคะแล้วก็คุณสำอางค่ะคุณดวงแก้วด้วยนะคะก็ขอบคุณมากมากค่ะน้องโอ๊ะขอบคุณนะคะโอนสตุ้งสตังมาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยววันนี้พี่แอนจัดการให้เมื่อวานนี้ก็ไปส่งของให้นะคะแต่ว่าเอาของไปส่งก็รอหน่อยเนาะตรงไหนที่แบบน้ำมันท่วมเยอะๆอ่ะแอนคิดว่ารอก่อนก็ดีเพราะว่าถ้าบางทีเอาของไปแล้วเกิดเขายังไปไม่ได้นะรอสัก 2-3 วันก็ได้เนาะให้น้ำท่ามันยุบดีๆก่อนไปรษณีย์เขาคงเอาไปถึงแต่ว่าถ้าบางจุดนะเวลาเนี้ยที่มีน้ำท่าท่วมเนี่ยก็รอก่อนนะคะรอก่อนต้องดูเอาบางท่านบอกพี่แอนส่งได้ไหมพี่แอนส่งได้ตลอดเลยเพราะว่าบ้านพี่แอนไม่ได้น้ำท่วมนะแต่ว่าทางบ้านคุณนะมีแบบบ้านคุณบอกที่บ้านก็ไม่ท่วมบอกแล้วถนนท่วมแหมมันต้องเจาะลึกคือบ้านคุณนะไม่ท่วมแต่น้ำท่วมถนนเอาเป็นว่าไปรษณีย์ไปถึงหรือเปล่าเอาแค่นี้พูดอย่างนี้ดีกว่าไปรษณีย์ไปถึงไหมถ้าไปรษณีย์ไปถึงพี่แอนก็ส่งให้ได้นะคะแต่ที่พี่แอนอยากส่งให้ทุกคนแหละแต่ว่ากลัวว่าส่งไปแล้วเนี่ยของมันจะไปคาอยู่ที่นั่นนะคะอะไรแบบเนี้ยเพราะไปรษณีย์เขายังเอาไปให้ไม่ได้แบบนั้นอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณรอได้อะไรก็ไม่มีปัญหานะคะส่งให้ได้ทุกคนส่งให้ได้ทุกวันนะคะเพียงแต่ว่าเคยส่งวันนี้พรุ่งนี้ได้แล้วทำไมไม่ได้มันอาจจะติดเนี่ยไอ้ช่วงที่ขนส่งน้ำท่าท่วมอะไรพวกนี้อาจจะต้องรอนิดหน่อยนะคะเพราะว่าสถานการณ์มันไม่ได้ท่วมคลักคลั่งอะไรมากมายเนาะมันก็
ตามถนนหนทางมันก็ค่อยๆคลี่คลายกันไปมันไม่ได้เหมือนคราวก่อนๆที่ท่วมกันยาวนานอะไรแบบเนี้ยทางไปรษณีย์เขาก็ทำงานของเขาทุกวันแล้วค่ะพยายามจะเอาของไปส่งให้ได้แต่ว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ต้องรอก็ตามนี้เนาะก็ก่อนสั่งพี่แอนก็ลองดูลาดเหลานิดนึงว่าเห็นรถไปรษณีย์เขาไปส่งของหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแบบนี้แอนพร้อมส่งตลอดนะคะย้ำโปรโมชั่นกันก่อนที่จะไปเรื่องของข่าวเนาะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนี้ยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสและเสริมภูมิคุ้มกันนะคะโปรโมชั่นที่2ซื้อครบ 2,500 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสแล้วก็แถมคอลลาเจนเปปไทด์บำรุงกระดูกข้อต่อผมเล็บด้วยโปรโมชั่นที่3คือซื้อ4แถม1อันนี้ต้องซื้อสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีอันนี้ไม่ได้ดูยอดเงินนะคะดูจำนวนนะดูจำนวนนะคะโปรที่1ที่2เนี่ยคุณซื้อรวมได้เพราะว่าเราดูยอดสั่งซื้อถึง 2,000 ถึง 2,500 แต่โปรโมชั่นที่3ดูจำนวนที่ซื้อสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นปั๊บรับชิ้นที่5เลยซื้อ4ได้5นะคะถึงวันที่30นะคะถึงวันที่30ถ้าชอบโปรนี้ก็แจ้งได้นะคะภายในวันที่30เนาะเพราะว่ามีบางท่านสอบถามบอกจะเอาโปรนี้แหละนะเพราะว่าอยากได้ของแถมเป็น CE COVID อันนี้ดีค่ะ CE COVID นะมีติดบ้านไว้ดีเลยก็บอกว่าแต่ว่ากลัวว่าจะไม่ทันอะไรแบบเนี้ยถ้าสั่งจองพี่แอนไว้ได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าจะมาเปลี่ยนทีหลังนี่ก็ไม่ได้แล้วนะภายในวันที่30นะพี่แอนก็จะต้องส่งนะคะพี่แอนจะส่งของทุกอย่างภายในวันที่30แล้วก็ไม่งั้นก็วันที่1ช่วงเช้าเพราะว่าวันที่1ช่วงบ่ายเขาก็จะเปลี่ยนโปรโมชั่นกันแล้วเนาะตามนี้นะคะสอบถามเพิ่มเติมก็โทรมาที่0819474708 0819474708นะคะมาที่เรื่องของข่าวกันเนาะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะไม่ใช่ไทยรัฐข่าวสดนะคะอ๋อคุณชมเป็นไงบ้างคะสวัสดีค่ะยังมีกุหลาบมาฝากนะโอเคนะคะคุณประยูนด้วยนะคะท่วมแล้วค่ะคุณแอนนะคะที่บ้านอันนี้บ้านคุณประยูนล่าสุดใช่ไหมคะเนี่ยฟังข่าวไปด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายบรรยากาศรอบบ้านมาให้ดูด้วยแหมนะที่จริงถ้าน้ำไม่ท่วมอากาศดีจังเลยเนาะบ้านคุณประยูนเนาะวิวนะคะต้นหมากรากไม้เยอะๆท้องไร่ท้องนาดีจังเลยสดชื่นนะตื่นมาแล้วเจออะไรแบบนี้แต่ตอนนี้มีน้ำท่วมขังกันแล้วในนั่นนาข้าวนั่นโหท่วมเยอะเนาะท่วมเขาเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าท่วมเกือบมิดแล้วใช่ไหมคะเนี่ยเห็นแผลมๆออกมาเนี่ยใช่เปล่านะคะบรรยากาศอึมครึมเอาขอบคุณมากนะคะคุณประยูนนะคะขอให้ทุกอย่างที่มันเป็นปัญหาเนี่ยผ่านพ้นไปให้ได้โดยเร็วนะเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปให้ได้โดยเร็วคุณอารีสวัสดีค่ะคุณสุนันท์ด้วยนะคะอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาฟังข่าวกันต่อนะคะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะทางด้านข่าวสดนะคะในคอลัมน์ทั่วไทยนะคะเปลี่ยนบรรยากาศมาที่คอลัมน์ทั่วไทยกันของข่าวสดกันก่อนนะคะมาถึงปั๊บอะไรยังไงหนุ่มกรมทรัพยากรทางทะเลค่ะหึงกิ๊กสาวแอบคุยกับเจ้าของบ่อนไพ่โอ้ยบุกยิงตายคาบ้านเลยนะคะพิษรักแรงหึงค่ะก็เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานตำรวจสภ.ปทิวได้รับแจ้งมีเหตุยิงกันตายแล้วก็บาดเจ็บหลายรายด้วยที่บ้านหลังหนึ่งไม่มีเลขที่ในซอยเขี้ยมเท่าหมู่3ตำบลชุมโคอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรก็ไปตรวจสอบนะคะเมื่อไปถึงเป็นบ้านปูนชั้นเดียวสร้างใหม่เลยมีห้องติดแอร์หนึ่งห้องปลูกสร้างห่างจากถนนสายสถานีรถไฟปทิวไปประมาณ400เมตรตรวจสอบที่ห้องโถงกลางบ้านพบกองเลือดขนาดใหญ่
คนเจ็บถูกยิงด้วยปืนสาหัส2รายคนแรกชื่อว่านายดำรัสอายุ50ปีเจ้าของบ้านสภาพนอนจมกองเลือดอยู่หน้าตู้เย็นอีกรายหนึ่งชื่อนางคณาวันอายุ60ปีนี่ก็นอนจมกองเลือดอยู่ใกล้ๆกันกู้ภัยก็รีบเอาทั้ง2ส่งโรงพยาบาลปทิวเป็นการด่วนแต่ล่าสุดนายดำรัสทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะตรวจสอบนอกบ้านใกล้กับรถกระบะโตโยต้าตอนครึ่งสีน้ำเงินทะเบียนชุมพรเป็นรถของนายดำรัสนะคะก็เจอรถกระบะอีซูซุตอนครึ่งสีขาวทะเบียนชุมพรเนี่ยติดเครื่องแล้วก็จอดอยู่ภายในรถฝั่งคนขับเอ้ามีศพอีกหนึ่งศพเป็นศพของนายนิพนธ์หรือนายเออายุ59ปีเป็นข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำศูนย์บางสะพานสภาพนอนพิงเบาะมีแผลถูกยิงเข้าที่ขมับขวาทะลุซ้ายเลือดเอยสมองเอยไหลนองค่ะแล้วก็ที่หน้าตักก็พบปืนลูกโม่จุด38วางอยู่ในรังเพลิงบรรจุกระสุน4นัดใช้ไปแล้ว1นัดเหลืออีก3นัดนอกจากนี้ในรถยังพบปลอกกระสุนปืนตกอยู่3ปลอกแล้วก็กระเป๋ากางเกงของผู้ตายก็มีกระสุนปืนที่ยังไม่ได้ใช้อีก2นัดเจ้าหน้าที่จึงบันทึกภาพแล้วก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนนางสาวทิพวรรณซึ่งอยู่ในเหตุการณ์บอกว่าตอน10โมงเนี่ยตนเดินทางมาที่บ้านหลังเนี่ยเมื่อเดินเข้ามาในบ้านนายดำรัสกำลังจะลุกขึ้นยืนเก้าอี้ให้ตนนั่งแต่ทันใดนั้นนายนิพนธ์หรือนายเอซึ่งยืนรออยู่ด้านในบ้านแล้วก็ชักปืนออกมาจ่อยิงใส่นายดำรัสอ่ะคนเดียวเลย3นัดซ้อนแต่กระสุนส่วนหนึ่งไปเฉี่ยวถูกนางคณาวันจนล้มลงแล้วก็บาดเจ็บหลังก่อเหตุนายนิพนธ์ก็วิ่งไปขึ้นรถกระบะสีขาวที่จอดอยู่หลังบ้านจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกหนึ่งนัดนะคะเมื่อวิ่งไปดูก็พบว่านายนิพนธ์เอาปืนกระบอกเดียวกันยิงขมับตัวเองตายเพื่อหนีความผิดแล้วทางด้านนายระยองอายุ75ซึ่งก็อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเล่าให้ฟังว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นของนายดำรัสและเขาเพิ่งสร้างเสร็จแล้วก็เปิดเป็นบ่อนพนันเอาไว้เล่นไพ่นักพนันก็หมุนเวียนเข้ามากันตั้งแต่10โมงจนถึงตีหนึ่งของวันรุ่งขึ้นเนี่ยเป็นประจำก่อนเกิดเหตุตนกำลังนั่งกินข้าวได้ยินเสียงปืนดังติดกัน3นัดแล้วก็เสียงผู้หญิงร้องตะโกนขอความช่วยเหลือตนกำลังจะเดินไปดูก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดหนึ่งแต่ว่าเสียงมันเบาๆเมื่อไปถึงก็พบว่าผู้ก่อเหตุยิงตัวตายในรถจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บเอาส่งโรงพยาบาลขณะที่แหล่งข่าวในกลุ่มนักพนันเขาก็เปิดเผยชนวนสังหารโหดว่านายนิพนธ์ผู้ก่อเหตุเนี่ยมีเมียเป็นข้าราชการอยู่ที่สุราษฎร์ธานีแต่ว่ามาติดพันนางสาวเปิ้ลแม่ค้าขายหมูในอำเภอท่าแซะแล้วเปิ้ลเนี่ยเขาเป็นนักเล่นไพ่มือหนึ่งประจำบ่อนนี้เลยระยะหลังนายนิพนธ์ก็หึงนางสาวเปิ้ลว่านางสาวเปิ้ลเนี่ยแอบไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนายดำรัสเจ้าของบ้านซึ่งนายดำรัสก็ขึ้นชื่อเลยว่าเป็นคนเจ้าชู้มีเมียอยู่แล้วทำงานอยู่ที่เทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอปทิวเมื่อ2วันก่อนนายนิพนธ์ก็ฝากเตือนผ่านเพื่อนสนิทของเปิ้ลว่าอย่ามายุ่งกับแฟนถ้าไม่ฟังจะมาตามยิงให้ตายนะคะนายนิพนธ์เนี่ยฝากผ่านเพื่อนสนิทของเปิ้ลให้ไปบอกนายดำรัสว่าอย่ามายุ่งกับแฟนเขาไม่งั้นเดี๋ยวจะตามมายิงให้ตายจนกระทั่งวันนี้นายนิพนธ์ก็ขับรถกระบะของเปิ้ลนั่นแหละบุกมายิงดำรัสจนตายแล้วก็ยิงตัวตายเพื่อหนีความผิดนะคะแต่กระสุนก็ยังไม่วายนะโดนเปิ้ลเข้าไปด้วยเนาะเป็นลูกหลงนะคะจากการตรวจค้นหลังรถของนายดำรัสพบกระสอบปุ๋ยสีขาวซุกซ่อนอยู่ภายในบรรจุสำรับไพ่เป็นร้อยสำรับเลยค่ะของนายดำรัสคนตายเจ้าของบ้านนะแล้วก็มีผ้าปูโต๊ะสีน้ำเงินและห่อไพ่ที่ใช้แล้วอีกเพียบเจ้าหน้าที่จึงยึดไว้เป็นของกลางแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่มาเก็บหลักฐานตรวจ DNA แล้วก็หลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดจะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะคะก็สรุปแล้วฝ่ายชายเนี่ยมีเมียทั้งคู่นะแต่ทั้งคู่ก็ยังไงนะคะมาแต่ทั้งคู่ก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่ที่แน่ๆคือนายจำชื่อไม่ได้ ไม่ใช่นายดำรัสทั้งคู่นะคะ
ทั้งนายดำรัสแล้วก็ทั้งอีกคนหนึ่งคือนายนิพนธ์นะคะคือนายนิพนธ์คนที่มายิงเนี่ยมือปืนน่ะคือนายนิพนธ์คือต่างก็มีเมียอยู่แล้วแต่ว่ามาติดพันเปิ้ลนะคะมาติดพันเปิ้ลแล้วเปิ้ลก็เป็นนักเล่นก็ต้องมาเล่นที่บ้านหลังนี้คือจริงๆแล้วไม่รู้ว่าเขามาจีบกันจริงหรือเปล่านะคะเขาอาจจะมาแค่เล่นไพ่ก็ได้เนาะแต่ว่านายนิพนธ์เนี่ยก็หึงเพราะว่ากิตติศัพท์ของนายดำรัสเจ้าชู้ว่าอย่างนั้นสรุปฝ่ายชายตายหมดนะคะฝ่ายหญิงยังอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะหาคู่อื่นๆต่อไปแต่อินกตนาไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวหาแต่อยู่คนใหม่ความหึงนะคะหึงเฉยๆก็ไม่มีปัญหาแล้วค่ะนะคะแต่ว่าหึงแล้วมีอาวุธด้วยเนี่ยนะคะก็เป็นอันตรายหึงโหดนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆนี่ก็เหมือนกันค่ะน้องทะเลาะกับพี่ชักจืนชักปืนจะยิงพี่แต่กระสุนพลาดไปโดนหนุ่มไอ้ที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านมาบาดเจ็บเลยดูสิคะปืนผาหน้าไม้มันหาง่ายเหลือเกินนะคะแล้วก็หามาพกกันจังนะคะเก็บอารมณ์อะไรก็ไม่อยู่นะคะก็ก่อเหตุกันได้ง่ายๆเดือดร้อนไม่ใช่เฉพาะตัวเองคนอื่นที่เขาไม่เกี่ยวข้องก็โดนด้วยเนาะที่เพชรบุรีนะคะเมื่อวานเนี่ยทะเลาะกันมีเหตุยิงกันบาดเจ็บ1รายที่ซอย4บันไดอิฐตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองค่ะก็นำกำลังไปตรวจสอบคนเจ็บเป็นผู้ชายอายุ23ปีถูกยิงด้วยปืนไทยประดิษฐ์เข้าที่หัวไหล่1นัดนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัตน์ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าส่วนผู้ก่อเหตุชื่อว่านายวรวิทย์อายุ23ถูกจับได้พร้อมกับปืนของกลางนะคะสอบสวนผู้ต้องหาบอกว่าก่อนเกิดเหตุทะเลาะกับพี่ชายวัย26มีปากเสียงกันนะคะจนนำไปสู่การชกต่อยระหว่างนั้นตำรวจเข้ามาระงับเหตุเพื่อไม่ให้ลุกลามส่วนคนก่อเหตุเนี่ยชักปืนที่พกติดตัวมาเนี่ยยิงใส่พี่ชายดูสิคะทะเลาะกับพี่ชายนะคะถึงขั้นจะฆ่ากันตายนะคะแต่กระสุนดันพลาดไปโดนคนเจ็บคนเจ็บก็ไม่รู้เรื่องอะไรแค่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีแหมโชคร้ายเหลือเกินเนาะขี่เร็วกว่านี้ก็คงจะรอดนะขี่ช้ากว่านี้ก็คงจะปลอดภัยนี่ขี่มารับลูกปืนของเขาแท้ๆเลยไม่รู้ว่าโดนเข้าตรงไหนหวังว่าจะไม่สาหัสนะคะเบื้องต้นตำรวจก็จับกุมสองพี่น้องพร้อมอาวุธปืนแล้วก็คุมตัวไปสอบปากคำนะคะพนักงานสอบสวนก็จะได้แจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปน่าตกใจเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าพี่น้องทะเลาะกันแล้วยิงปืนเลยนะคะแล้วน้องคว้าปืนจะยิงพี่เลยไม่เอาไว้แล้วว่างั้นเถอะกะจะเอาให้ตายกันเลยทีเดียวโอ้เนาะดุเดือดกันเหลือเกินนะคะไม่ได้คำนึงถึงความเป็นพี่เป็นน้องเลยโมโหโทโสแล้วทำได้หมดเนี่ยค่ะมีข่าวมีภาพข่าวของเดี๋ยวนะคะสักครู่นะมีภาพข่าวของการบุกทลายแล็บลับพัทยานะคะแล็บลับที่พัทยารวบหนุ่มมากันสร้างห้องพิเศษผสมยาอีขายให้กับลูกค้าแหมเป็นแล็บลับเลยนะคะลับยังไงตำรวจก็ตามไปเจอค่ะก็ชุดสืบเขานำกำลังไปพร้อมกับหมายสารไปค้นบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงชลบุรีจากการตรวจค้นเนี่ยนำไปสู่การจับกุมมิสเตอร์ลิวอายุ42ปีนะคะสัญชาติอเมริกันเชื้อสายจีนค่ะยึดของกลางเป็นสารตั้งต้นยาเสพติดประเภทหนึ่งหรือยาอีน้ำหนักเกือบ60กรัมแล้วก็อุปกรณ์การผสมการแบ่งจำหน่าย27รายการด้วยกันการตรวจค้น

วางของมีวัตถุต้องสงสัยเป็นผงเป็นเกล็ดหลายรายการแล้วก็พบอุปกรณ์ที่บ่งชี้ถึงการปรุงการแบ่งบรรจุยาเสพติดแบบครบชุดเลยมีเครื่องชั่งดิจิตอล2เครื่องมีครกอลูมิเนียมด้วยนะเป็นยังไงวินะครกอลูมิเนียมแล้วก็สากสำหรับบดสารแอนไม่เคยเห็นนะคะครกกับสากอลูมิเนียมเนาะแล้วก็เครื่องซีนถุงด้วยความร้อนชุดแก้วตวงนะคะบิ๊กเกอร์แล้วก็แบบที่พบในห้องทดลองอ่ะมีกระบอกฉีดยามีถุงซิปพลาสติกขนาด5คูณ7เซนสำหรับแบ่งบรรจุอีกเพียบเลยค่ะแล้วก็ยังมีส่วนผสมที่ใช้ปรุงแต่งยาเสพติดให้ดูเหมือนขนมหรือเครื่องดื่มอีกหลายอย่างมีทั้งคาเฟอีนกลูโคสนะคะสารให้ความหวานซูคาโลสน้ำกลิ่นสับปะรดมีผงกาแฟผงแต่งกลิ่นรสนมก็ยังมีโอ้โหนะคะทำให้เหมือนขนมแต่จริงๆคือยาเสพติดช่างคิดช่างทำกันเนาะขณะเดียวกันก็พบผลึกบริสุทธิ์สีน้ำตาลอ่อนของเมทิลไดออกซิเมตแอมเฟตามีนหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่ายาอีนะคะเป็นผลึกบริสุทธิ์สีน้ำตาลอ่อนของยาอีน้ำหนักกว่า60กรัมถูกซุกเอาไว้ในอ่างล้างจานหลังบ้านติดกับห้องครัวและในตู้เซฟห้องนอนรวมน้ำหนักของสิ่งต้องสงสัยว่าเป็นยาเสพติดแล้วก็จากการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นด้วยการใช้สารเคมีทั้งหมดที่พบในบ้านมากกว่าครึ่งกิโลค่ะคือมันเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นผลึกบริสุทธิ์เลยก็คงจะเอาไอ้ผลึกเนี่ยไปผสมนั่นผสมนี่เป็นสารตั้งต้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ iPhone 16ของผู้ต้องหาพบว่าในแอปโน้ตเนี่ยมีบันทึกสูตรผสมระบุสัดส่วนนะคะของเคตามีนต่อจำนวนคนซึ่งตรงกับของกลางที่พบในบ้านแล้วก็ยังมีรายชื่อมีที่อยู่ผู้รับปลายทางในกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียด้วยก็โดนแจ้งข้อหาว่าจำหน่ายยาเสพติดโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายการค้านะคะโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เสพยาดำเนินคดีกันต่อไปค่ะในชั้นจับกุมมิสเตอร์ลิวนี่ก็ยอมรับว่าของกลางทั้งหมดเป็นของตัวเองแต่มีไว้เพื่อเสพไม่ได้มีไว้เพื่อจำหน่ายแต่เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อเนื่องจากพยานหลักฐานปริมาณยาที่พบมันบ่งชี้เลยว่ามีเอาไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะได้ขยายผลตรวจสอบนะคะเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการทั้งในและต่างประเทศรวมถึงเส้นทางการจัดส่งยาเสพติดกันต่อไปนะคะภัยต่อชีวิตพิษต่อสังคมต่อครอบครัวเนาะเอาตัวไปพัวพันไม่ตายก็ติดคุกด้วยกันทั้งนั้นค่ะในบ้านเราก็เยอะแยะเหลือเกินนะคะสำหรับผู้คนที่นะมาเอาดีทางเนี้ยนะนับวันก็เยอะอายุก็น้อยลงน้อยลง10ยังไม่20ก็มี20ต้นๆก็มีนะคะก็วัยรุ่นนะคะวัยรุ่นสร้างตัวแต่ใช้วิธีการผิดนะคะก็ไปแก่กันอยู่ในคุกนู่นนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมูลนิธิป่อเต็กตึงยกระดับเพิ่มกำลังทีมบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลืออพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่กรุงเทพนะคะก็มีผู้ป่วยติดเตียงนะคะโอ้ยน้ำเข้าไปถึงในบ้านคุณยายท่านนี้ค่ะเฉพาะอันนี้บอกเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรุงเทพเน้นย้ำฉุกเฉินให้ติดต่อสายด่วนป่อเต็กตึง1418ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีนาทีระทึกค่ะโอ้สาวใหญ่ขับรถตาม GPS ฝ่าคำเตือนน้ำซัด4ชีวิตไปเกาะต้นยางโอ้ยรอดชีวิตได้อย่างหวุดหวิดค่ะดีนะว่าพุ่งเข้าไปที่ต้นยางแล้วมันมีต้นยางเยอะแยะเลยรถเนี่ยจมเลยนะคะเห็นแต่ส่วนกระจกอะนะไฟท้ายก็ลิบหลีกระเพื่อมน้ำอยู่นั่นไปฝ่าฝืนคำเตือนได้ยังไงเนาะเมื่อวานเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราชาวบ้านคลองใหญ่สร้อยหมู่10ตำบลท่ากระดานบอกมีเหตุระทึกผู้หญิงอายุ50อ่ะขับรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วเอาลูกหลานมาด้วยรวมเบ็ดเสร็จ4ชีวิตฝากกระแสน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็เลยถูกพัดลอยไปตามน้ำ
โดยก่อนเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านตะโกนแจ้งเตือนบอกคนขับว่าไม่ให้ไป

0: แต่ว่ารถคันนั้นยังไปแล้วก็ไปถูกน้ำซัดตกลงไปเลยคือเขาได้ยินไหมตะโกนเตือนได้ยินหรือเปล่าถ้าได้ยินแล้วยังฝืนนี่แหมจริงๆนะคะถ้าไม่ได้ยินก็นะอย่างว่าไอ้ตอนที่ฝนฟ้าตกเอ่ยอะไรเอ่ยตะโกนอะไรไปบางทีเขาอาจจะไม่ได้ยินนะทำให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดานต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตะโกนให้ทั้ง4คนเนี่ยเกาะที่ต้นยางพาราเอาไว้ท่ามกลางสายฝนและกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวเจ้าหน้าที่ได้ใช้เชือกโรยก่อนจะดึงให้ตึงโยงช่วยเหลือทั้ง4คนออกมาได้เรียกว่าเป็นการลุ้นระทึกกันกว่าครึ่งชั่วโมงทีเดียวนะคะสอบถามคนขับบอกมาตาม GPS จากกรุงเทพจะไปสระแก้วนะคะขณะที่สถานการณ์น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทรานางสาวฉัตรประออนผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมกับรองผู้ว่าแล้วก็ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฉะเชิงเทราในอำเภอท่าตะเกียบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะที่หมู่23ตำบลบ้านท่ามะนาวตำบลคลองตะเกาอำเภอท่าตะเกียบฉะเชิงเทราถนนสายหลักค่ะชำรุดนะชำรุดน้ำกัดเซาะทำให้เส้นทางขาดไม่สามารถสัญจรได้ระหว่างที่กลุ่มผู้ว่าและคณะยืนตรวจสอบอยู่กระแสน้ำก็ยังไหลกัดเซาะพื้นดินลงไปในน้ำเป็นระยะนะคะทางท่านผู้ว่าเองยังต้องค่อยๆถอยล่นออกมาเลยทีเดียวแล้วก็บอกว่าได้ประสานทางด้านทหารให้มาช่วยทำสะพานชั่วคราวในการทำให้ประชาชนสัญจรในจุดนี้ได้นะคะนอกจากนี้ในส่วนของการผันน้ำอ่างเก็บน้ำสียัดยังคงรองรับน้ำได้ส่วนในอำเภอเมืองฉะเชิงเทราแหล่งเศรษฐกิจการประสานทุกหน่วยงานเข้าระวังป้องกันแต่ว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงน้ำทะเลหนุนทำให้มีน้ำเอ่อล้นท่วมถนนรอการระบายคาดว่าในวันสองวันข้างหน้าปริมาณน้ำป่าที่ไหลหลากจากอำเภอท่าตะเกียบจะไหลลงสู่อำเภอพนมสารคามบางคล้าแปลงยาวราชสารแต่ก็ไม่น่าห่วงเพราะมีการเฝ้าระวังป้องกันของกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นนะคะ มาดูภาพจระเข้4ตัวที่ว่าหลุดออกมาโอ้โหเห็นกันจะนะคะจมูกโผล่ออกมาเลยหิวไหมลูกหน้าหวาดเสียวมันหลุดออกมานานแค่ไหนยังไงแล้วนะคะโอ้นะมีข่าวความคืบหน้าไหมเนี่ยเนาะว่าจับได้บ้างหรือยังตั้ง4ตัวนะคะตัวละ2เมตรเนี่ยค่ะนะน่าเป็นห่วงนะคะสำหรับเส้นนี้นะคะอำเภอเขาฉะกันนะคะจังหวัดสระแก้วนะห้ามลงน้ำอะไรใดๆเด็ดขาดนะก็ยังนึกอยู่บางทีเขาไม่ได้ลงน้ำแต่เกิดน้ำมันไปถึงบ้านเนี่ยนะปิดประตูบ้านให้ดีล็อกอยู่ข้างในเลยนะคะไม่รู้เดี๋ยวไอ้เข้ไปกับน้ำหรือเปล่าน่ากลัวมากๆค่ะหลุดออกมานานหิวขึ้นมาอะไรขึ้นมาแย่เลยนะคะเจ้าหน้าที่กำลังตามล่าอยู่ก็ขอให้สำเร็จแล้วก็ปลอดภัยกันทั่วหน้าค่ะอันนี้ก็จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะเดี๋ยวลองไปที่คอลัมน์ข่าวด่วนสิมีอะไรด่วนกันบ้างตอนนี้ 6:44 นาทีนะคะประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626นะคะสำหรับประกันนะคะเนาะตอนนี้ใครที่อยู่ตำบลดีลังอำเภอพัฒนานิคมลพบุรีเนี่ยไปสั่งปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีกับผู้ใหญ่เจรคำฟักได้นะคะประการบอกส่งไม่ทันเพราะว่าตอนนี้ปุ๋ยขนาดบรรจุ25กิโลเนี่ยคนสั่งกันเยอะมากบอกว่าถ้าอยากใช้ก็แจ้งน้องนุกเกอร์ได้นะจะ1กระสอบ2กระสอบอะไรได้ทั้งนั้นนะคะได้หมดบอกคนที่เขาใช้แล้วก็ดีใจนะคะชมกันเข้ามาเยอะ บอกว่าไม่เคยเจอปุ๋ยดีแบบนี้เลยนะคะของป้าขึ้นทะเบียนเรียบร้อยเป็นสูตรเฉพาะครอบครัวสูตรของป้าการของแท้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้นะบรรจุ25กิโลจะลองสักกระสอบ2กระสอบหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะบรรจุ25กิโลก็โทรหาน้องนุกเกอร์ได้เลยนะคะ087-993-4626 087-993-4626นะคะกรมบัญชีกลางอนุมัติเพิ่ม50ล้านบาทช่วยน้ำท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วก็น้ำท่วมแท็กซี่เวย์สนามบินดอนเมืองทออทเร่งสูบน้ำสู้ไม่กระทบกับเที่ยวบินนะคะแล้วก็นี่ที่ไหนล่ะคะก็มีแต่บรรยากาศน้ำท่วมนะคะบางข่าวแอนก็นำเสนอไปแล้วนะคะบางข่าวก็เป็นข่าวเดิมนะยังไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมอ่ะเดี๋ยวลองไปดูที่คอลัมน์ข่าวเด่นออนไลน์กันนิดหนึ่งนะคะคุณหมอบอกไม่เป็นอุปสรรคหมอไม่ท้อเดินลุยน้ำไปผ่าตัดให้คนไข้หลังน้ำท่วมเอารถออกจากบ้านไม่ได้คุณหมอก็โอ้โหเป้หน้าเป้หลังนะคะถลกกางเกงแบบขาสั้นนะคะลุยไปทั้งอย่างนั้นเลยกางร่มไปด้วยนะบอกไม่เป็นอุปสรรคนะคะมีภาพข่าวอะไรอีกเดี๋ยวไล่เลียงกันนิดหนึ่งนะคะไม่มีอะไรเพิ่มเติมในคอลัมน์ข่าวเด่นออนไลน์งั้นเราก็จะไปต่อกันที่Daily News นะคะทางด้าน Daily News ค่ะเช้าวันนี้นะคะพยากรณ์อากาศของ Daily News ว่ายังไงกันบ้างวันนี้นะคะพยากรณ์อากาศเช้านี้6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งที่พิษณุโลกนะคะที่สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะคะภาคอีสานฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์ค่ะภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ80เยอะเชียวแล้วยังตกหนักบางแห่งชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามนะคะส่วนที่ฝนตกหนักมากก็จะเป็นที่นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีนะคะตกหนักมากนะนครสวรรค์อุทัยสุพรรณกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีส่วนภาคตะวันออกค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ตกหนักบางแห่งปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองตกหนักมากที่นครนายกจันทบุรีและตราดนะคะคลื่นเนี่ยสูง3เมตรกว่าเลยนะภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ร้อยละ60ฝนฟ้าคะนองตกหนักบางแห่งชุมพรสุราษฎร์นะคะถ้าตกหนักมากจะเป็นที่เพชรบุรีกับประจวบค่ะนะคะคลื่นสูง3เมตรกว่านะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ตกหนักบางแห่งพังงาภูเก็ตกระบี่ตกหนักมากที่ระนองนะคะคลื่นก็สูง 2-3 เมตรนะคะถ้าฝนฟ้าคะนองก็3เมตรกว่าเหมือนกันกรุงเทพและปริมณฑลก็ร้อยละ80ตกหนักบางแห่งนะคะเหมือนกันกับทางภาคกลางอ่ะสรุปแล้วทั่วไทยวันนี้ก็60 70 80นะคะทั่วถึงกันอีก1วันค่ะพร้อมเนาะเขาบอกวันนี้อีกวันนึงหลังจากนั้นก็จะคลี่คลายอีกฮึบเดียวค่ะทุกคนนะอีกฮึบเดียวเท่านั้นนะคะจากสถานการณ์สภาพอากาศนี่ก็เอ้าตายแล้วคุณผู้ฟังคะนี่ข่าวเพิ่งจะเข้ามาแมปๆเลยนะเนี่ยตำรวจสภ.บางแก้วได้รับแจ้งไฟช็อตมีคนตาย2ศพค่ะแล้วก็บาดเจ็บอีก2รายในหมู่บ้านจาวาเบกิ่งแก้วนะคะอยู่ที่ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีสมุทรปราการก็ไปตรวจสอบค่ะ ในบ้านเนี่ยน้ำท่วมในบ้านหลังนี้น้ำท่วมเมตร20ค่ะโอ้โหต้องใช้รถโฟร์วิลเนี่ยยกสูงขับเข้าไปที่หน้าบ้านแล้วก็ไปเจอนายธนกฤตฉิมพาลีอายุ40ปีเจ้าของบ้านถูกไฟดูดนะคะเพื่อนบ้านช่วยกันเอาขึ้นจากน้ำนอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านค่ะอีกคนนึงก็เป็นนายสิทธิภพมีสำริดอายุ31บ้านอยู่ตำบลบางจากพระประแดงสมุทรปราการคนขับรถเครน6ล้อฮีโน่สีขาวทะเบียนกรุงเทพนี่ก็ถูกไฟดูดบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ช่วยปั๊มหัวใจแล้วก็เอาขึ้นรถไปส่งที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะจากการสอบถามนางณัฐพรฉิมพาลีอายุ42ภรรยาของนายธนกฤตเจ้าของบ้านบอกว่าสามีตนน่ะจ้างรถยกมายกรถเก๋งของตนที่จอดจมน้ำอยู่หน้าบ้านให้เอาไปจอดที่สูงขณะกำลังยกรถเก๋งเนี่ยปลายเครนน่ะดันไปโดนสายไฟฟ้าที่อยู่หน้าบ้านทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรดูดทั้งคนบังคับเครนจนจมน้ำสามีตนยืนอยู่ใกล้ๆก็เลยเข้าไปช่วยเขาก็เลยถูกไฟดูดจมน้ำไปอีกคนโทรแจ้งการไฟฟ้าให้ตัดไฟมาช่วยไม่ทันสามีกับคนขับรถเครนเสียชีวิตไปทั้งคู่เลยในเวลาต่อมาดูสินะนะคะคนขับรถเครนบังคับยังไงนะคะนะคะบังคับไม่ดีเนาะก็เลยทำให้ไปโดนกับสายไฟฟ้าเข้านะคะยกเครนแล้วยกรถเก๋งแล้วก็ปลายเครนไปโดนสายไฟฟ้าหน้าบ้านทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรดูดคนขับก่อนนะคะแต่ว่าเจ้าของบ้านน่ะวิ่งเข้าไปช่วยไฟมันก็เลยพุ่งมาที่เจ้าของบ้านตายก่อนนะคะแต่คนขับรถเครนก็ไม่รอดเหมือนกันเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งตำรวจก็ได้เชิญผู้ที่เห็นเหตุการณ์ไปสอบปากคำที่สภ.บางแก้วส่วนร่างคนตายนำส่งชนสูตรที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะอยู่ๆนะคะอยู่ๆก็นะคะเสียชีวิตไปด้วยเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเนาะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะนายอำเภอบางแพส่งทีมตรวจน้ำท่วมเร่งหาทางช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงค่ะอ่านมา2ชั่วโมงเริ่มมีอาการกระแอมกระไออีกแล้วนะคะแล้วก็มีภาพข่าวฮีโร่ตัวน้อยปิดท้ายกันซะหน่อยดีกว่าลูกนะคะดูสินะนะคะเรื่องราวดีๆบอกว่าใจน้องเขามีแคปชั่นบอกใจน้องแม่งอย่างหล่อแหมต้องขออภัยนะคะมาอย่างนี้จริงๆใจน้องแม่งอย่างหล่อนะคะชาวเน็ตก็เข้ามาชื่นชมการกระทำของน้องๆ นะคะไม่ใช่น้องๆน้องคนเดียวเนี่ยแหละค่ะในซอยอ่อนนุช17น้ำท่วมฝนก็ตกหนักนะคะน้ำท่วมขังสูงเกือบครึ่งล้อรถน่ะถุงขยะจำนวนมากก็ลอยไปตามกระแสน้ำค่ะปรากฏว่าไปเจอเด็กนักเรียนชายคนหนึ่งก็มาพร้อมกับกระเป๋านักเรียนถือร่มมาด้วยปรากฏว่าพอเจอนะคะสถานการณ์นี้น้องวางทั้งร่มวางทั้งกระเป๋านักเรียนเดินลุยน้ำไปเก็บขยะที่มันลอยอยู่บนพื้นบนตามมาตามถนนนั่นน่ะตามน้ำมาน่ะทีละถุงแล้วก็เอาไปทิ้งลงถังเพื่อไม่ให้มันลอยไปกีดขวางหรือว่าไปอุดตันท่อระบายน้ำดูสิคะเนี่ยยอมเปียกนะทั้งที่มีร่มทิ้งร่มเฉยร่มปลิวไปนู่นนะคะตัวเองก็ไปก้มเก็บถุงก๊อบแก๊บที่บรรจุขยะอยู่นะคะแล้วก็เอามาใส่ในถังขยะซึ่งก็ตั้งอยู่ใกล้ๆนะคลิปนี้พอถูกเผยแพร่ไปก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นชื่นชมน้องมากๆนะคะบอกว่าโอ๊ยคุณพ่อคุณแม่เขาสอนลูกเขามาดีฝากให้แล้วก็ฝากให้น้องดูแลสุขภาพจากการลุยน้ำด้วยนะคะก็โอ๊ยนะคะวางกระเป๋ากับร่มปรากฏว่ากระเป๋าเป้กับร่มก็ลอยไปแต่ตัวเองมาเดินเก็บขยะลงถังนะคะหลายคนก็บอกการที่น้องทำแบบนี้ไม่ต้องมีใครบอกมันก็สะท้อนถึงจิตสาธารณะที่น้องมีนะคะแล้วก็ชื่นชมว่า ขอบคุณที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเรื่องราวของฮีโร่ตัวน้อยก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ดีๆท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมสร้างรอยยิ้มและเสียงชื่นชมจากโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางนะคะเห็นหน้าเห็นตาชัดเจนนะคะรูปหล่อด้วยนะคะใจดีอีกด้วยนะคะยังเป็นน้องนักเรียนอยู่นะใส่กางเกงขาสั้นชุดนักเรียนเนี่ยแหละค่ะโรงเรียนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะรวมชื่นชมน้องแล้วก็หวังว่าจะไม่เป็นไข้ไม่สบายไปซะก่อนนะลูกนะเวลาในรายการหมดซะแล้วล่ะค่ะพักก่อนเดี๋ยวต้องออกไปดูบรรยากาศของเราบ้างรอบๆ บ้านฝนฟ้ามันสงบเงียบดีหรือยังคุ้นสวัสดี
1: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืช6ชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสาน
2: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
1: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบอีกพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
5: นะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสาร
10: M103 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 7:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจในต่างประเทศเดินทางกลับถึงไทยเช้านี้เรียกประชุมด่วนติดตามสถานการณ์อุทกภัยสักครู่กลับมาติดตามครับ
13: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
14: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
15: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
14: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
15: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
16: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ